0: สบายกระเป๋า
1: ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒ

บรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าชาว

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางใบไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางใบไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุก
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางใบไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพระท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
1: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหมคร
2: ับสุกกอไก่
1: แต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะ
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
0: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางใบไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอ2 ชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: นี่ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยคุณแม
2: ่ทำมะนาว
0: มะนาวหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับอ๋อต้องตักอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
4: ทำมะพร้าวค่ะ

0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
1: อันนี้ใช้เป็นกล้วยค่ะสำหรับเสร็จดอกไม้จัดงาน
0: โอ้ไหนไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมฮะอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: มาฝั่งนี้ดีกว่าสวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับนะคะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: ก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไร
0: ต่างเสวียนหม
1: ้อ
0: มันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้อ
0: เหรออ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม
2: ้
0: อทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
2: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
2: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม
2: ้อ
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
2: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
2: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
2: ก้านจาก
0: ก้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
2: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
2: ง่าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
2: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากๆนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
3: เราจะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านประหลัดครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
3: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: แล้วที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
3: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
3: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
0: ื่
3: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
0: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับ
3: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
0: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกไปนี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
3: ได้
0: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
3: ได้เลยจ้ะ

0: ็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใบไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะ

0: โอ้สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะดูวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่โอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
0: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไปสวัสดีครับพี่ตู่ดีครับอยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
3: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
3: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมสงก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไปการเพิ่มมูลค่าครับทำให้เราอยู่กับชุมชนได
0: ้
3: นะก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
3: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นคือมะพร้าว1ลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเพิ่มมูลค่าเนี่ย
0: ครับ
3: จากที่เราเอาเนื้อเอาน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

ทุกคนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จากนะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ไปจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริม2ฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับหลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามไปเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไบลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระป๋องนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยคุณแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะชิมกันเลยดีกว่า

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมบางรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมแล้วคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

0: อันนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมาก
1: ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้ให้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟอง
2: โอ้โหวันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเรียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่าง

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชน

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์ใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบกระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสและเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคม

0: ของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็ติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: ขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย
4: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามารูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามารูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
1: ้นี่ขอบคุณนะ
0: เอาไป
6: หอมหอมหอมหอม
0: หอมหอมหอมหอมหอมหอมห
2: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมเจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ท่าที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามารูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
4: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
3: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
2: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
4: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
1: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
0: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
2: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
4: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
3: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
4: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
0: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
2: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
4: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
5: เ
4: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้นี่เอง
2: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับปราสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
4: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
2: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
0: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
0: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
1: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
0: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
1: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
0: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
0: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
0: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
0: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
0: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
0: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
4: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
0: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
4: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
0: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
6: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่หนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกและก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
2: ใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าเรากลับบ้าน
0: เลยเอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆน่ะละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ

0: ี้ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
1: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
0: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
3: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาต
2: พิฆาต
3: ราชยาน
0: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
4: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
0: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
4: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
4: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
5: ใฝ่ใจให้ทั้งนอกในและไม่ใสใครใครและย้อมใยอันใด
4: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากผู้เจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
0: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
6: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
7: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
6: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
0: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตี้บัตรทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยนะเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ
3: ่อพอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
4: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
4: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเรา

0: ไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปไปก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
3: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
4: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยว

0: แต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around 哇哇哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสุดนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะเป็นลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับโดยกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางค่ะนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาดูไปพร้อมๆกันค่ะค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อการทำงานของทัศนอุปกรณ์รวมถึงโปรเจคเตอร์อย่างง่าย1แล้วก็โปรเจคเตอร์อย่างง่าย2ค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันค่ะนักเรียนครูก็เลยเอามาใช้ในวันนี้ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายหลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์ได้ซึ่งโปรเจคเตอร์ก็เป็นหนึ่งในทัศนอุปกรณ์ที่เราต้องเรียนรู้กันค่ะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นนะคะนักเรียนเกี่ยวกับทัศนอุปกรณ์ครูมีภาพมาให้นักเรียนดู1ภาพนักเรียนดูในภาพแล้วเห็นอะไรคะนักเรียน
3: แก
2: ้วใช่ไหมคะแล้วภายในบรรจุน้ำอยู่ถ้าเกิดว่านักเรียนมองจากภายนอกแบบนี้

0: นักเรียนคิดว่าน้ำในแก้วนี้ค่ะมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนคิดว่าในแก้วน้ำมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมคะบางคนก็สายหน้าก็พยักหน้าใช่ไหมคะในห้องต้นทางห้องปลายทางคนไหนที่คิดว่าในน้ำนี้น่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยยกมือค่ะยกมือเลยค่ะเอาตามความคิดเห็นของเราเลยนะคะยกมือเลยนะคะเอาละค่ะเอามือลงได้นะคะแล้วคนที่ไม่ยกมือแสดงว่าต้องคิดว่าในแก้วน้ำนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยถูกต้องไหมคะแล้วเพราะอะไรเราถึงคิดว่ามันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำนี้คะเพราะอะไรอะเรามองก็ไม่เห็นจะมีตัวอะไรอยู่ในน้ำนี่นะเพราะอะไรหนูถึงคิดว่ามันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำคะเมื่อกี้คนที่ไม่ได้ยกมือเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนี้ถูกต้องไหมแต่ครูดูจากภาพเนี่ยครูก็ไม่เห็นอะไรเลยนะคะนักเรียนไหนขอตัวแทนโอ้ยกมือแล้วจากกลุ่มที่4นะคะว่าทำไมเขาถึงคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนี้เรามาฟังกันค่ะ
1: ตัวผมนะครับคิดว่าในที่เราอากาศหายใจหรือว่าในแก้วน้ำนี้เนี่ยก็อาจจะมีเป็นเหมือนเป็นแบคทีเรียหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่อยู่แม้แต่เนี่ยอากาศที่เราหายใจอยู่หรือว่าในน้ำแก้วนั้นก็ยังมีพวกแบคทีเรียหรือว่าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆยังอยู่ครับ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะขอบคุณโอกี้มากเลยนะคะบางคนนะคะก็หรือเหมือนที่โอกี้ตอบนะคะว่าในอากาศหรือแม้แต่ในน้ำนะคะที่เรามองแล้วภายนอกเนี่ยอาจจะไม่เห็นสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่เลยแต่มันก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอาศัยอยู่ก็ได้นะคะเหมือนในภาพนี้นะคะนี้ก็เป็นตัวอย่างน้ำนะคะนักเรียนในแหล่งน้ำธรรมชาติก็อาจจะมีจุลินทรีย์หรือว่าพวกแบคทีเรียสัตว์เซลล์เดียวที่อยู่ในนั้นค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้คุณครูก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนเอาละทีนี้จากที่เราดูภาพเมื่อสักครู่มาถึงคำถามนี้ค่ะหากเราเนี่ยนำน้ำนะคะแก้วนี้ไปตรวจสอบว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่นักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์ใดในการตรวจสอบคะโอ้โหขอตัวแทนตอบจากห้องต้นทางสักหนึ่งคนใครก็ได้ยกมือเลยค่ะคิวยกมือแล้วจากกลุ่มที่1เรามาฟังคำตอบของคิวกันค่ะ
2: กล้องจุลทรรศน์ครับ
0: กล้องจุลทรรศน์นะคะปรบมือให้คิวหน่อยค่ะอันนี้นะคะนักเรียนนะคะห้องต้นทางของเราก็ได้บอกว่าจะใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะในการตรวจสอบสิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่ในตัวอย่างน้ำในแก้วนะคะซึ่งก็ถูกต้องเลยนะคะเพราะกล้องจุลทรรศน์เนี่ยค่ะมันจะช่วยขยายภาพของวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆให้มีขนาดขยายเป็น10หรือว่า100เท่าพันเท่าได้นะคะก็จะทำให้เราเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้นั่นเองค่ะเอาล่ะทีนี้ครูถามต่อนะคะเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบของมันตอนที่เราเรียนในระดับชั้นม.1ดังนั้นทบทวนกันนิดนึงว่าส่วนประกอบใดของกล้องที่นักเรียนคิดว่ามันช่วยขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนักเรียนคิดว่าส่วนไหนของกล้องคะครูมีภาพกล้องจุลทรรศน์มาให้ดูนะคะเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะนักเรียนลองดูซิว่าส่วนประกอบไหนในกล้องจุลทรรศน์นี้เนี่ยที่มันช่วยขยายภาพให้เห็นภาพสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านักเรียนคิดว่าตรงไหนคิดว่าเป็นตรงไหนคะคิดว่าเป็นเลนใช่ไหมคะแล้วเลนของกล้องจุลทรรศน์มันมีอยู่ตรงไหนบ้างคิดว่ามันมีเลนอยู่ตรงไหนบ้างตัวแทนห้องต้นทางลองตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยใครดีคะใครก็ได้ค่ะเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆมาจากกลุ่มที่สองลองดูค่ะมาปรบมือให้กำลังใจตัวแทนจากกลุ่มที่สองหน่อยนะคะนักเรียนคิดว่าส่วนประกอบใดของกล้องที่ช่วยขยายภาพให้มีขนาดใหญ่คะสำหรับกล้องจุลทรรศน
3: ์บริเวณเลนใกล้วัตถุค่ะ
0: เลนใกล้วัตถุนะคะแล้วมีเลนตรงส่วนอื่นอีกไหมคะ
3: มีเลนใกล้ตาค่ะ
0: ปรบมือดังๆให้กับวีนาจากกลุ่มที่

0: ครั้งค่ะสำหรับส่วนประกอบนะคะของกล้องจุลทรรศน์มันจะมีเลนอยู่2ชุดก็คือเลนใกล้ตาตรงนี้นะคะนักเรียนก็คือเราต้องใช้ตาของเราส่องตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลนอีก1ที่ก็คือตรงนี้ค่ะคือเลนใกล้วัตถุซึ่งเราสามารถปรับกำลังขยายได้นะคะเพื่อให้เรามองเห็นวัตถุเล็กๆได้ชัดค่ะนะคะเหมือนที่เพื่อนเราตอบเลยเห็นไหมคะว่าเลนใกล้วัตถุและเลนใกล้ตาก็จะช่วยให้เรามองเห็นวัตถุเล็กๆจากกล้องจุลทรรศน์ค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเลนใกล้ตาและเลนใกล้วัตถุเป็นเลนชนิดเดียวกันหรือไม่และคิดว่าเป็นเลนชนิดใดคะคำถามข้อนี้เราอาจจะต้องเอาสิ่งที่เราได้ทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมาลองวิเคราะห์ดูว่ามันน่าจะเป็นเลนชนิดเดียวกันไหมแล้วเป็นเลนชนิดใดนะคะตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะก็คบคิดไปพร้อมๆกับเพื่อนที่อยู่ต้นทางนะคะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนที่จะตอบคำถามข้อนี้ดีคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่2มาฟังคำตอบจากเพื่อนกันค่ะ
1: เป็นเลนชนิดเดียวกันค่ะและเป็นเลนนูนทั้งคู่ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้ต้นข้าวจากกลุ่มที่2ค่ะอันนี้นะคะเพื่อนเราก็บอกว่ามันเป็นเลนชนิดเดียวกันซึ่งก็คือเลนนูนนะคะเอาล่ะทีนี้แล้วนักเรียนคิดว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันมีหลักการทำงานยังไงคะมันใช้เลนนูน2อันเลยถูกต้องไหมคะในการทำให้เราเห็นภาพที่จากที่มันเล็กๆวัตถุที่มันเล็กๆแล้วทำให้เห็นภาพใหญ่ชัดเจนนักเรียนคิดว่าหลักการทำงานของมันเป็นยังไงนี่นะคะอันนี้คือคำถามนะคะที่เราจะต้องตั้งเอาไว้ก่อนเพื่อเดี๋ยวเราจะไปค้นหาในชั่วโมงนี้กันนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีการนำความรู้เรื่องแสงมาใช้ในการออกแบบทัศนอุปกรณ์อะไรบ้างกล้องจุลทรรศน์ก็เป็นหนึ่งในทัศนอุปกรณ์นะคะนอกจากกล้องจุลทรรศน์แล้วคิดว่ามันเอาไปออกแบบอะไรได้อีกบ้างนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะคะแล้วทัศนอุปกรณ์แต่ละอย่างมันจะมีการทำงานอย่างไรนะคะนอกจากกล้องจุลทรรศน์แล้วนอกจากโปรเจคเตอร์แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่เป็นทัศนอุปกรณ์เดี๋ยวก็จะได้เรียนรู้นะคะผ่านตัวกิจกรรมที่1ค่ะการทำงานของทัศนอุปกรณ์นะคะซึ่งสำหรับกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลค่ะเกี่ยวกับการทำงานของแว่นขยายกล้องถ่ายรูปกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงกล้องจุลทรรศน์เครื่องฉายภาพซึ่งก็คือโปรเจคเตอร์นะคะในประเด็นต่างๆนะคะที่ครูได้ให้ไว้ซึ่งเอกสารนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะแล้วเมื่อเราสืบค้นแล้วนะคะเราก็จะต้องสืบค้นในประเด็นที่ครูได้ให้ไว้ดังนี้ค่ะก็คือจุดประสงค์ของการนะคะทัศนอุปกรณ์นี้ใช้เลนหรือกระจกชนิดใดแล้วหลักการทำงานเป็นอย่างไรแล้วจากนั้นให้นักเรียนเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงที่ทำให้เกิดภาพในทัศนอุปกรณ์นั้นนะคะและบันทึกลงในใบงานที่1ค่ะการทำงานของทัศนอุปกรณ์สามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละตอนนี้เอกสารนี้นะคะน่าจะอยู่ในมือของนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางแล้วนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเช็คความพร้อมกันก่อนนักเรียนห้องต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้น
0: เยี่ยมมากนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: าละค่ะตอนนี้นักเรียนก็น่าจะได้สืบค้นนะคะเกี่ยวกับการทำงานของทัศนอุปกรณ์ต่างๆกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวแทนนะคะห้องต้นทางดีกว่าว่าเขาจะนำเสนอผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากห้องต้นทางนะคะสำหรับทัศนอุปกรณ์แรกมาฟังกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรนะคะจากกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
1: ค่ะจุดประสงค์ของการใช้งานนะคะก็คือนำมาใช้เพื่อขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าวัตถุจริงค่ะ
0: แสดงว่ามันคือทัศนอุปกรณ์อะไรคะที่เรากำลังนำเสนออยู
1: ่แว่นขยายค่ะ
0: แว่นขยายโอเคค่ะ
1: จะใช้เลนเป็นเลนนูนค่ะ

0: หลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์นะคะก็คือใช้แว่นขยายวางวัตถุไว้ใกล้กว่าความยาวโฟกัสเพื่อทำให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุโดยการมองเห็นภาพต้องมองเข้าไปในเลนส์ค่ะ
1: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ด้วยนะคะสำหรับทัศนอุปกรณ์แรกก็คือตัวแว่นขยายนะคะซึ่งก็เป็นเลนที่ใช้คือเลนนูนซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังจำกันได้ในชั่วโมงที่ผ่านๆมานะคะเราจะพบว่าเลนนูนเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดภาพได้ทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากได้ภาพที่คมชัดชัดๆใช่ไหมคะเราก็จะต้องใช้ตัวระยะหรือความยาวโฟกัสนะคะที่น้อยกว่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูนก็จะได้ภาพที่เป็นภาพเสมือนนะคะหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุเอาไว้ส่องรายละเอียดของวัตถุที่เราอยากจะดูได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะทัศนอุปกรณ์แรกผ่านไปแล้วมาดูที่ทัศนอุปกรณ์ต่อไปกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนที่จะนำเสนอดียกมือแล้วจากกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4ยกมือแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าว่าเพื่อนเราจะยกตัวอย่างทัศนอุปกรณ์อะไรนะคะแล้วสืบค้นข้อมูลได้มาอย่างไรบ้างมาฟังกันนะคะ
2: ทัศนอุปกรณ์ของกลุ่มหนูคือกล้องถ่ายภาพค
1: ่
2: ะ
1: กล้องถ่ายภาพ
2: จุดประสงค์ของการใช้งานนำมาย่อภาพของวัตถุให้เล็กลงมากๆลงบนฉากที่อาจจะเป็นฟิล์มหรือเซ็นเซอร์รับแสงในกล้องค่ะเลนส์ที่ใช้คือเลนส์นูนค่ะหลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์วัตถุจะต้องอยู่ไกลและเกิดภาพอยู่ระหว่างจุด F และ 2F โดยเข้าใกล้ไปทางจุด F ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้มิ้วจากกลุ่มที่4ค่ะอันนี้นะคะทัศนอุปกรณ์ที่เพื่อนเราได้ยกตัวอย่างก็คือกล้องถ่ายรูปนะคะซึ่งใช้เลนอะไรคะนักเรียนเมื่อกี้ที่เพื่อนนำเสนอไปใช้เลนนูนเหมือนกันนะคะซึ่งตัวเลนนูนอย่างที่ครูได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ว่ามันทำให้เกิดภาพได้หลายแบบซึ่งกล้องถ่ายรูปเนี่ยนะคะเราเนี่ยอยากจะได้ภาพที่ฉากรับได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกในระยะที่เป็นภาพที่เกิดภาพจริงใช่ไหมคะแต่เป็นภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุนะคะโดยถ้าเราคุ้นเคยกับการใช้กล้องถ่ายภาพนะมันก็จะมีถ้าเป็นแบบฟิล์มก็จะเป็นเปรียบเสมือนฉากรับภาพนั่นเองค่ะเอาละค่ะแต่ถ้าเป็นกล้องดิจิตอลก็อาจจะเป็นเซ็นเซอร์รับแสงแบบนี้นั่นเองค่ะต่อไปทัศนอุปกรณ์อย่างที่3ที่เพื่อนเราได้สืบค้นมาจะเป็นอะไรดีคะกลุ่มไหนจะนำเสนอดียกมือเลยค่ะโอ้ยกมือแล้วจากกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่านอกจากแว่นขยายแล้วกล้องถ่ายรูปแล้วจะเป็นทัศนอุปกรณ์อะไรเชิญเลยค่ะ
3: ทัศนอุปกรณ์ของผมนะครับก็คือกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงครับจุดประสงค์นะครับก็คือเอาไว้ส่องที่ไกลๆหรือเหมาะสำหรับการสังเกตเนวิลล่าหรือกาแล็กซี่ซึ่งมีแสงน้อยต้องการเพิ่มความสว่างของภาพครับใช้เลนส์ประเภทเลนส์นูนครับหลักการทำงานนะครับก็คือหักเหของการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน2ชุดคือเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตาเมื่อแสงผ่านเลนส์ใกล้วัตถุจะเกิดการหักเหไปรวมกันทำให้เกิดภาพจริงที่จุดโฟกัสครับ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้หัวหน้าห้องจากกลุ่มที่3นะคะนะคะเพื่อนก็ได้พูดถึงตัวกล้องโทรทัศน์นะคะแบบหักเหแสงซึ่งก็จะใช้เลนส์นูนนะคะ2เลนส์นะคะซึ่งมันจะใช้กล้องโทรทัศน์นี่มันเอาไว้ใช้ส่องวัตถุที่อยู่ไกลๆนะคะจากโลกของเราก็เหมือนที่เพื่อนยกตัวอย่างว่าอาจจะเป็นเนบิวล่าต่างๆอย่างนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นดาวเคราะห์หรือดวงดาวที่เราอยากจะดูใช่ไหมคะเลนส์นูนอันแรกจะทำหน้าที่รวมแสงนะคะให้เป็นจุดเล็กๆแล้วจากนั้นภาพจุดเล็กๆอันนี้จะเปรียบเสมือนวัตถุของเลนส์ใกล้ตานะคะที่จะทำหน้าที่ขยายให้ภาพใหญ่ขึ้นเราก็จะเห็นวัตถุที่อยู่ไกลๆบนท้องฟ้าเนี่ยได้อย่างชัดเจนค่ะอันนี้ก็เป็นกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงนะคะมาดูทัศนอุปกรณ์ต่อไปกันบ้างว่าจะเป็นอะไรกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอดีคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่1เรามาฟังกันค่ะ
4: ผมได้กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงนะครับจุดประสงค์ของการใช้งานก็คือเพื่อขยายขอบเขตการมองเห็นด้วยสายตามนุษย์ให้สามารถใช้สังเกตวัตถุ

0: บนท้องฟ้าที่อยู่ไกลจากโลกครับใช้เลนส์หรือกระจกชนิดใดของผมใช้กระจกเงาเว้าครับหลักการของการทำงานของทัศน์อุปกรณ์ก็คือรับและรวมแสงจากวัตถุไปยังกระจกเงาเว้าทำให้เกิดภาพจริงที่จุดโฟกัสของกระจกเงาเว้าครับ
1: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้คิวจากกลุ่มที่1 นะคะเอาละค่ะสำหรับที่เพื่อนเราได้อธิบายไปนะคะมันเป็นกล้องโทรทัศน์นะคะแบบสะท้อนแสงนะคะซึ่งมันจะเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ประโยชน์จากตัวกระจกเงาเว้าค่ะซึ่งถ้าเราจำกันได้ตอนที่เราเรียนเรื่องกระจกโค้งเว้าเนี่ยแล้วก็เราจะพบว่ามันจะมีคุณสมบัติคือสามารถรวมแสงได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้ประโยชน์คือใช้ในการรวมแสงนะคะแล้วเกิดเป็นภาพที่ชัดเจนแล้วให้เลนส์ใกล้ตาขยายนะคะภาพที่ได้จากตัวกระจกเงาเว้าให้ใหญ่ขึ้นนะคะเราก็จะได้เห็นวัตถุที่อยู่ไกลๆเนี่ยชัดเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นนะคะวัตถุที่มีขนาดที่มันชัดมากขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็จะต้องใช้ตัวกระจกเว้าเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นมากเท่านั้นนะคะก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะคะเทคโนโลยีเนี่ยก็ไปไกลแล้วค่ะนักเรียนสถานีอวกาศต่างๆรวมถึงที่อยู่บนภาคพื้นดินเนี่ยก็มีการประยุกต์ใช้ตัวกระจกเงาเว้านะคะในการรับสัญญาณนะคะจากนอกโลกนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นทัศนอุปกรณ์จากกลุ่มที่1 นะคะมาตัวแทนจากกลุ่มอื่นๆกันบ้างว่าทัศนอุปกรณ์ที่เขาได้สืบค้นได้คืออะไรกลุ่มไหนจะนำเสนอต่อไปยกมือเลยค่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่5มาฟังกันค่ะ
2: ของผมได้เป็นกล้องจุลทรรศน์นะครับจุดประสงค์ของการใช้งานคือนำมาใช้ขยายภาพจากวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับใช้เลนส์หรือกระจกชนิดใดใช้เลนส์นูนครับหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์นะครับใช้เลนส์นูน2เลนส์ครับเลนส์แรกอยู่ใกล้วัตถุที่มีขนาดที่มีอยู่ใกล้วัตถุที่มีหน้าที่ทำให้เกิดภาพจริงกับหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะครับเลนส์ที่2เป็นเลนส์ที่อยู่ใกล้ตาทำให้เห็นภาพที่อยู่ใกล้ตาทำหน้าที่ขยายภาพครับ
1: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะอันนี้นะคะนี่ก็คือภาพประกอบนะคะให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าที่เพื่อนเราได้นำเสนอไปนั้นเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะกับการมองเห็นของเรานะคะนักเรียนเนื่องจากว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยนะคะเราอยากจะเห็นวัตถุเล็กๆใช่ไหมคะที่เหมือนตอนต้นชั่วโมงที่เราคุยกันว่าอยากเห็นวัตถุที่มองไม่เห็นในน้ำอย่างเงี้ยค่ะเราก็นำตัวอย่างของน้ำเนี่ยมาวางไว้ตำแหน่งตรงแท่นวางวัตถุนะคะก็จะเปรียบเสมือนตรงนั้นเป็นวัตถุใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยมันจะมีแสงที่ฉายนะคะจากด้านล่างของแท่นวางสไลด์ขึ้นไปกระทบวัตถุแล้วจากนั้นนะคะมันจะผ่านตัวเลนใกล้วัตถุค่ะซึ่งก็คือตรงนี้ทำจากเลนนูนนะคะเลนใกล้วัตถุนี้จะทำหน้าที่นะคะทำให้เกิดภาพที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุแต่จะเป็นภาพกลับหัวในลักษณะแบบนี้นี่คือภาพแรกที่เกิดขึ้นนะคะแล้วภาพนี้นะคะก็จะกลายเป็นวัตถุของเลนใกล้ตานี่นะคะเลนใกล้ตาอยู่ใกล้ตาเห็นไหมคะซึ่งก็คือเป็นเลนนูนเหมือนกันนะคะแล้วจะเห็นว่าภาพตัวนี้เนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นวัตถุเนี่ยนะคะมันจะวางใกล้ตัวเลนนูนมากนะคะก็จะทำให้ได้ภาพที่เป็นลักษณะเหมือนแว่นขยายอะค่ะคือภาพเสมือนหัวตั้งใช่ไหมคะนี่ถ้าเกิดว่าเรามองในแนวนี้เห็นไหมหัวตั้งเนี่ยค่ะภาพสุดท้ายนี้ภาพเสมือนหัวตั้งที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเนี่ยนะคะเราก็เลยจะได้ภาพของวัตถุเล็กๆที่เราอยากจะมองเห็นได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับทัศนอุปกรณ์ต่างๆนะคะมา5อย่างและอีก1อย่างค่ะที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะมาฟังจากตัวแทนห้องต้นทางกันกลุ่มไหนดีคะยกมือเลยกลุ่มที่2มาฟังกันค่ะ
3: ค่ะเป็นท ัศนอุปกรณ์ก็คือเป็นโปรเจคเตอร์นะคะจุดประสงค์ของการใช้งานค่ะคือเพื่อนำเสนองานบนจอขนาดใหญ่ค่ะใช้เลนก็คือเป็นเลนนูนนะคะแล้วก็หลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์เนี่ยก็คือวางวัตถุไว้บริเวณเลนหน้าเลนนูนค่ะแล้วก็ให้ได้ภาพจริงหัวกับขนาดใหญ่กว่าวัตถุค่ะประมาณนี
1: ้ขอเสียงปรบมือ

นั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนบอกว่าเราก็ใช้เลนนูนนะคะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเราวางวัตถุนะคะเอาไว้หน้าเลนนูนเราก็จะได้ภาพที่เป็นภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุฉากรับได้ก็ฉายไปที่ฉากของโปรเจคเตอร์ก็จะสามารถทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลหรือชมภาพยนตร์ต่างๆได้นะคะพร้อมๆกันหลายคนนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้หลังจากที่เรานำเสนอข้อมูลเสร็จแล้วนะคะรวมถึงเกี่ยวกับทัศนอุปกรณ์ซึ่งก็คือโปรเจคเตอร์วันนี้ครูมีโจทย์ให้เราเอากลับไปทบทวนบทเรียนนะคะที่บ้านก็คือโปรเจคเตอร์อย่างง่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งตัวโปรเจคเตอร์อย่างง่ายนี้นะคะครูมีสถานการณ์หรือมีปัญหามาให้ก็คือในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผู้คนมักชมภาพยนตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ถูกต้องไหมคะบนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหากอลันนะคะกำลังชมภาพยนตร์ผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือของตัวเองนะคะแล้วเพื่อนของเขานะคะอีก5คนเนี่ยต้องการที่จะชมภาพยนตร์เรื่องเดียวกับอลันด้วยและต้องการชมพร้อมกันหลายคนผ่านโทรศัพท์มือถือแต่พวกเขารู้สึกว่าภาพที่มองเห็นเนี่ยมันมีขนาดเล็กจนเกินไปถ้าเกิดว่านักเรียนเป็นอลันนักเรียนจะแก้ปัญหาหรือแก้สถานการณ์นี้อย่างไรเพื่อให้เพื่อนของเราได้ชมภาพยนตร์เรื่องเดียวกันได้และมีบรรยากาศคล้ายกับโรงภาพยนตร์โดยเมื่ออลันออกสำรวจอุปกรณ์ภายในบ้านเขาพบว่ามีกล่องกระดาษเลนนูนแว่นขยายเทปกาวแว่นสายตาสั้นของน้องแว่นสายตายาวของพ่อกล่องรองเท้ากระจกเงาราบกระจกโค้งเว้าแล้วก็กระจกโค้งนูนนี่นะคะเขาพบว่าที่บ้านเขามีของประมาณนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนคิดว่าเราจะเลือกอุปกรณ์อะไรบ้างสำคัญสำคัญเลยที่เราจะเอามาใช้ในการสร้างโปรเจคเตอร์อย่างง่ายแว่นสายตาถ้าเกิดว่าแว่นสายตานี่ทำจากเลนอะไรถ้าเกิดว่าเราอยากจะขยายภาพจากโทรศัพท์ของเราเนี่ยหรือของอลันเนี่ยให้มันดูได้พร้อมกันทั้ง5คนเลยบนฉากหรื อที่บ้านของเรานะคะเราจะต้องใช้อะไรคะนักเรียนเพื่อนบอกว่าอาจจะต้องใช้กล่องเลนนูนอะไรคะใช้อะไรบ้างเราจะใช้อะไรสมมุติว่าเราต้องเลือกใช้อย่างง่ายๆเลยการที่จะเกิดหลักการทำงานของโปรเจคเตอร์ง่ายๆคือต้องมีวัตถุถูกต้องไหมคะสองก็คือต้องมีสิ่งที่จะทำให้ภาพของเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นได้เพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นเลนแล้วสามก็คือต้องมีอะไรคะนักเรียนฉากรับภาพหลักการหลักๆง่ายๆมี3อย่างนั่นเองนะคะถ้าจากที่ฟังวีนาพูดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับโปรเจคเตอร์มันจะต้องใช้เลนอะไรคะนักเรียนเลนนูนถูกต้องไหมทบทวนตอนที่เราทดลองเกี่ยวกับเลนนูนเราวางวัตถุในระยะต่างๆตามนี้ค่ะนักเรียนคือระยะมากกว่า 2F ระยะระหว่าง F กับ 2F แล้วก็ที่ระยะน้อยกว่า F มันจะได้ภาพบนฉากเนี่ยแค่กี่กรณีคะ2กรณีถูกต้องไหมคือวางที่ระยะมากกว่า 2F และระหว่าง F กับ 2F แต่เราอยากได้ภาพขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ล่ะอยากได้ภาพขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เวลาเราดูน่ะใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องวางวัตถุที่ระยะระหว่าง F กับ 2F ก็จะได้ภาพหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุแล้วปรากฏบนฉากได้ด้วยถูกต้องไหมนักเรียนอันนี้ก็คือโจทย์ที่เราเนี่ยจะต้องเอาไปคิดต่อนะคะเพื่อที่จะออกแบบตัวโปรเจคเตอร์อย่างง่ายนะคะในใบงานที่1สามารถดาวน์โหลดใบงานที่1เรื่องโปรเจคเตอร์อย่างง่ายนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้ที่ครูทิ้งท้ายไว้นะคะเราจะได้ภาพที่โชว์บนฉากเป็นภาพหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุเราจะแก้ปัญหาอย่าง

0: ไรที่จะทําให้เราได้ภาพที่เราดูภาพยนตร์แบบหัวตั้งเราจะแก้ปัญหายังไงดีคะนักเรียนขอคนตอบสักหนึ่งคนจากห้องต้นทางทำยังไงดีคะนักเรียนถ้าเราวางวัตถุซึ่งก็คือโทรศัพท์ที่มีภาพยนตร์ฉายอยู่สมมติเป็นการ์ตูนที่เราอยากดูแล้วก็มีเลนนูนอย่างเงี้ยมันจะได้ภาพบนฉากคือภาพหัวกลับอยากดูภาพหัวตั้งใครจะดูภาพหัวกลับแล้วไม่มีใช่ไหมคะทำยังไงดีแก้ปัญหาง่ายๆเลยค่ะทำยังไงดีคะแก้ปัญหาง่ายๆอ่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่3เมื่อกี้เชิญตอบหน่อยซิว่าแก้ปัญหาอย่างไรแบบง่ายๆอีซี่เลยเชิญเลยค่ะ
1: ใช้วิธีพลิกโทรศัพท์ครับ
0: พลิกโทรศัพท์เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือซึ่งจริงๆแล้วเมื่อกี้หลายๆคนนะคะก็เกิดปิ๊งไอเดียเหมือนกันนะคะว่าก็แก้ปัญหาง่ายๆในเมื่อวัตถุของเราเนี่ยมันทำให้เกิดภาพที่หัวกลับเราก็พลิกวัตถุให้มันหัวกลับภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพที่เราดูแล้วรู้เรื่องดูแล้วเข้าใจนั่นเองเก่งมากเลยนะคะทุกๆคนเลยนะคะเอาละค่ะลองเอาไปทำที่บ้านดูนะคะนักเรียนว่าได้ผลเป็นอย่างไรนะคะแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าทัศนอุปกรณ์ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นโดยอาศัยหลักการสะท้อนและหักเหของแสงผ่านแผ่นสะท้อนแสงหรือเลนส์เพื่อปรับเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดภาพค่ะโดยบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องความสว่าง1ค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1ใบกิจกรรมที่1แล้วก็ใบงานที่1เรื่องความสว่างสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทัศนอุปกรณ์กันไปแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปสำรวจนะคะเกี่ยวกับความสว่างในโรงเรียนของเรากันค่ะเอาละค่ะแต่เราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ

เปเป้เกมใครเอ่ยออกจากไข่เพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่เจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่ง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู
2: ่
1: อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: ดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: You are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะได้เรียนเรื่องใหม่แต่ว่าสำหรับบทนี้นะครับเราจะมีรางวัลให้ด้วยสำหรับครั้งต่อไปนะครับครูปลายทางครั้งต่อไปสามารถเตรียมของรางวัลให้กับนักเรียนปลายทางสำหรับนักเรียนที่มีส่วนร่วมหรือ participate ในชั้นเรียนมากที่สุดตอบคำถามมากที่สุดได้เลยนะครับผม Alright everybody let's see what we're going to learn today and today we're going to start the last topic for units to health and wellness นะครับในเรื่องของสุขภาพเรื่องสุดท้ายเราจะเรียนถึง times to exercise number one who love exercising who love exercise ใครชอบ exercise ออกกำลังกาย raise your hand ในเรียนปลายทางใครชอบ exercise raise your hand นะครับผมโอเคคุณครูเป็นหนึ่งคนเหมือนกันนะครับที่ไม่ชอบออกกำลังกายนะครับผมนะครับแต่ว่าวันนี้คุณครูสามารถมีตัวอย่างให้ดูได้นะครับเราดูพร้อมกันนะครับ alright and objectives of today's lessons นะครับToday you will be able to pronounce the vocabulary in the reading passage. It is all about exercise. And you will be able to identify the main ideas and supporting details from the passage. Who can remember main idea and supporting detail? Main idea. What is main idea? Can you remember? The key point or key message of the passage. Okay. All right, everybody. Today we're going to start the topic, the lessons.We're going to start the lessons with some body warm up. You know, body warm up. Body, what is body? Warm. What does it mean, warm? To make your body warm. นะครับ We put it warm up. เราเขียนติดกันแบบนี้ because it is a noun. นะครับ If you separate it, ถ้าเราเขียนแยกกัน it is a verb. So today we're going to do the body warm up. นะครับก็คือการอบอุ่นร่างกายเริ่มต้นนะครับเราจะทำการอบอุ่นร่างกายนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเราอบอุ่นร่างกายไปพร้อมกันก่อนเริ่มเรียนวันนี้นะครับผม so we're gonna stretch we're gonna do some stretching alright everybody I want you all to stand up นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ I want you all to stand up นะลองยืนขึ้นเบาๆนะครับเดี๋ยวเรายืดเส้นยืดสายยืดเส้นยืดสายโอเคโอเค alright everybody first of all the easy way นะครับ do the stretching นะครับStretching in front, and then up to your head. Okay, เรียนมาทำพร้อมกัน And then bend to the left, bend to the left, left your hand, and then get back. And then bend to the right. Okay, one more time. You bend to the left and count five. One to go. One, two, three, four, five. Come back. Okay, bend to the right.One, two, three, four, five. Okay. Do the arm cycle. Arm cycle. Do like this. Okay. And then put your left hand up. นะครับ And then put it to your right hand side. Your left hand, but put it to the right. And then your right arm. And then you turn your face to the left. And count ten. One, two, three, four, five, six.7 8 9 10 okay get back and now your right hand side put to the left and then turn your face to the right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay cool down and then now want to see if you can touch the ground touch the floor okay can you touch the floor นะครับนักเรียนปลายทางเราลองยืดนะลองแตะลงไปที่พื้นดูซิว่าเราถึงได้เท่าไหร่ถึงได้เท่าไหร่เอายืดให้สุดยืดให้สุด and then count 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 okay cool down okay สุดท้ายจะเขาลึกๆ take a deep breath okay นะครับอ่ะ everybody sit down please นะครับผมนิดหน่อยวันละนิดจิตแจ่มใสนะครับผม okay now I'm gonna do some magic everybody can you put your left hand in front left hand and bend a little bit like thisLike this. Okay. And then your right hand. Like this. Okay. Good job. And then twist it. Can you do that? Wow, that's amazing, right? One more time. Your left hand. Your right hand. Okay. And make it tighten. Okay. And then flip it. you cannot flip it. Can you flip it? โอเคนักเรียนปลายทางน่าจะได้เริ่มต้นคลาสอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆนะครับ everybody shark everybody shark shark hi hello good job all right everybody can you bring up your notebook today we're going to learn some new vocabulary วันนี้เราจะเริ่มเรียนคำศัพท์ใหม่นะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพเราด้วยAll right, see everybody look at the picture. What can you see here in the picture? Is she a man or a woman? A man or a woman?
1: Woman.
0: A woman. Male or female?
1: Female.
0: Okay, a lady, right? So, what's happened to her? Do you think is she happy? Is she happy?
1: No.
0: Is she sad?
1: Yeah.
0: Maybe. Is she like very stressful?
1: Yeah.
0: Is she very stressed?
1: Yeah.
0: I think she thinks too much.She has a lot of homework. Maybe she has a lot of job, a lot of works in her hands. Now, so when you are like too much thinking about something, we call you
1: stress.
0: Have a stress. Okay, everybody repeat after me. Stress.
1: Stress.
0: Stress is a noun. Mean when you have a very serious thinking. You have a lot of work. Oh, I cannot finish it. I have a lot of homework today.I have to send it tomorrow นะครับมีการบ้านวิชาประวัติศาสตร์นะครับต้องส่งวันพรุ่งนี้เลยเครียดมากยังทำไม่เสร็จเลยนะครับ so you have a stress นะครับ you have stress everybody one more time stress แปลว่าเน้นได้การเน้นได้หรือในที่นี้หมายถึง stress ว่าคือเราเน้นคิดย้ำคิดย้ำทำเยอะๆเราเกิดการอาการแบบไหนครับความเครียดสะสมนะครับใคร have a stress บ้างวันนี้ใครมี stress วันนี้ใครเครียดบ้างเครียดเหรอครับมาออกกำลังกายอีกสักรอบดีไหมอาจารย์ในปลายทางบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับมีความสุขดีกว่านะโอเค one more time stress โอเค and when you have a stress you have two exercise or workout we have this one นะครับ when you what did you do in the first like before we begin the lesson today you have to warm up right and when you move your body you walk you move your hand you move your legs we call movementrepeat after movement.
1: Movement.
0: Movement. When you move your body, you walk, you run, you swim. That's all movement. นะครับ movement. What is movement, everybody? When you move your body, what is it? การอะไรการเคลื่อนไหวนั่นเอง movement. Movement. All right, and you stress on the first syllable, move. Movement. นักเรียนไปทางทานนะครับผมค่อยๆไป Next one. What is this one? Who knows?Wow, how could you tell? How do you know that? You do it before? Have you ever done it before?
1: Yeah,
0: we call squat. Everybody repeat after me, squat. Okay, squat. In English, we pronounce k as k when it is with s. นะครับ เสียง k เนี่ยเวลาที่อยู่กับเสียง s นะครับมันจะออกเสียงเป็นเสียง k แทนเช่นคำว่าคู่พอเติม s ไปเป็นอะไรสคูลไหมเป็น school โอเคไหมเช่นคำว่า kill ที่แปลว่าฆ่าถ้าอยู่กับ s ก็จะเป็น skill ไหมหมายก็เป็น skill นะครับเช่นเดียวกับคำว่า quad ถ้าอยู่กับ s ก็จะไม่อ่านว่า squat แต่เป็น squat เป็นเสียงเก้อ squat โอเค everybody repeat after me squat
1: squat
0: right นะครับ kill do you want to your friend no okay นักเรียนปลายทางนะเนื่องจากสถานที่ต้นทางอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการลุกนั่งเท่าไหร่นะครับนักเรียนปลายทางสามารถลองทำ squat ตามได้เลยนะครับ squat โอเค everybody one more time squatCorrect. And what about this one? This one. What is that? Who knows? Who knows? What is that? Whoever who used to do it before, who love exercise. When you put your body up and down, we call push up. Okay, repeat after me, push up. Okay. So if you pronounce it separately, you will now push up. But when you link the sound push and up, we put push up. Okay. Repeat after me, push up.
1: Push up.
0: Correct. Do you want to show it to your friend back home? Push up. No. Okay. นะครับ อันนั้นเรียนปลายทางถ้ามีพื้นที่เยอะนะครับลองทำ push up ได้เลยนะครับผมในใครเลิฟ push up ใครชอบทำ push up ใครเคยทำม.3นะครับผมเดี๋ยวนักเรียนม.3ที่จะขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับนักเรียนเกรด9นะครับเกรด9หรือเกรด10เนี่ยเกรด10ที่จะเป็นม.4 ของโรงเรียนไทยเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเข้านักศึกษาวิชาทหารนะครับก็จะต้องมีการ สอบพุชอัพด้วยนะครับสอบออกกําลังกายต่างๆเพราะฉะนั้นเราฝึกฝนไว้นะครับว่าทําได้กี่ครั้งใน1นาทีโอเคมั้ย next one we have this one นะครับผม what is that who used to do it before okay we call plank everybody repeat after me plank plank okay so okay do you want to show it to your friend planking okay plank นะครับ so how it help your body which part of your body it help you do you think if you do the planks which part of the body it help arm or legs or your abdomen which part of the upper part or lower part it help your body the center part okay the center part okay and this one what is this one who knows we call lunch repeat after me lunch so when you do the lunch it help with the upper part or lower part lower part นะครับ your thigh we call your thigh วันนี้เราจะมีexercise เล็กๆน้อยๆให้นะครับผมก็จำนะครับเราต้องจำนะครับในคำศัพท์นะครับต่าง so what do we have what do we have squat we have planks we have push up we have lunge okay and today we're going to read the passage we're going to read the passage now about exercise and I'm gonna check if you can remember this ในการอ่านเราจะต้องมี strategies who can remember the strategies that you have learned two things reading strategiesWhen you use the strategies to read, can you remember two things? Okay. Everybody, group five, can you remember? No. Okay. Group three. Yeah. Group two. No, not gonna give group two and group three. นะครับ you have like 2 minutes scores. นะครับ group one, can you remember two strategies? No. Group four, can you remember two strategies? Two strategies. นักเรียนปลายทางใครจำได้ไหมครับว่ากลยุทธ์2อย่างสำหรับการอ่านที่เราเคยเรียนไปคืออะไรนะครับผมโอเค good one good one try นะครับ good one นะครับโอเค take the microphone please นะครับผม
2: skimming and scanning ค่ะ
0: skimming and scanning right it is correct giving hand to group number 1 1 point นะครับโอเค and now we have skimming and scanning นะครับBut any groups can remember what are the difference between skimming and scanning. What is skimming? If you know, it's ring a bell. Okay, group two, skimming. What is skimming?
3: Skimming คือการที่เราจะอ่านแค่ประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายครับส่วน scanning ก็คือการที่เราจะอ่านแค่เนื้อหาสำคัญเช่นตัวเลขเป็นต้นครับ
0: Giving hand to group number two, 2 points. นะครับ 2 points. นะครับผมถูกต้องนะครับ skimming เราอ่านประโยคแรกประโยคสุดท้าย scanning เราหาข้อมูลสำคัญนะครับแล้วนะครับ skimming why do you have to read only the first and last sentence any group can tell why okay group 3
4: to find the main idea
0: of the passage okay giving hand to group number 3 2 points okayNow let's check if you can remember yes or no. Skimming you use it to find the general idea of the passage. ใช้เพื่อหาใจความภาพรวมของเรื่องนะครับ For example this one นะครับ We have two paragraphs and you read the first sentence and the last sentence of each paragraph. The first sentence is eating a healthy diet is important for keeping your body strong and feeling good. So it's good or it's bad?Good and the last sentence helps your body stay good shape in good shape. Good or bad?
1: Good.
0: And this one helps your mind to help your mind. Good or bad? Good, right? And have more energy to enjoy the day. Now enjoy your day. Good or bad? Good. So this is what is the general idea of this passage? It is the good thing or bad thing about diet. Good thing about diet, right? So.It is good thing about diet. This is skimming. นะครับ ทบทวนให้นะครับ Skimming คือการอ่านประโยคแรกประโยคสุดท้ายเพื่อรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรโดยภาพรวมต้องอ่านทุกคำไหมไม่โอเค and next one
4: Let's check นะครับ Any group want to try นะครับ What is the main ideas of the passage Main idea What is the main idea ใจความสำคัญใช้ skimming นะครับไม่ได้ปลายทางนะครับ skimming นะครับผมใครได้มั่นใจแล้วเบลเลยนะครับผม skimming main idea of the passage นะครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับผมพร้อมกันนะครับผมไปนะครับผมเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรดูคร่าวๆนะครับโอเค let's go let's try นะครับเดี๋ยวจะให้ตอบมากกว่า1กลุ่มนะครับจะให้คะแนนทุกกลุ่มที่คุณครูชื่นชอบกันในคำตอบ alright see what is the main idea of this passage
2: About the exercise.
4: About exercise, right? What are the keywords that you can find? That you can say in the exercise?
2: Walking and squat.
4: Walking and squat. Okay, give a big hand to group number 3. 2 points. Any others like answers? Do you want to share? About exercise. What is about exercise? Any group want to share? The way of the exercise. Good thing about exercise. How to exercise. Many different kinds of exercise. Do you want to share?เกี่ยวกับ exercise แน่นอนเลยอะไรเกี่ยวกับ exercise ไหมคิดว่านะเขามี walking มี squat นะครับ so you have it some easy exercise to get นะครับโอเค group 2 you can try
3: how easy is exercise
4: how easy is the exercise โอเค give me hand to group number 2 2 points นะครับผมโอเค group 5 I want to ask group 5 now นะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ group 5 นะครับ how many exercises do they have hereHow many exercises? Kind of exercise? How many? You can take the microphone. How many? มีกี่อย่างนะครับผม How many? How many? How many? Not difficult, easy. You can count. How many we have? Let's see how many. 1, 2, 3, 4, 5. 1, or 2, or 3, or 4. We have. Only. You can take the microphone, please. Anybody.Okay, Autan, from group 5, how many exercises do you think is, the passage has?
5: Two.
4: Two. What are those?
5: Walking and squat.
4: Walking and squat. Okay, give me hand to group number 5, 2 points. Okay, so everybody, you can see the first and the last sentence. Walking is super easy. Walking helps your heart make you feel happier. And you can see...Squats are like sitting down, and you can squat in your room. And some easy exercise, little bit of movement every day. So the main idea is benefits or good points of exercise. ก็คือประโยชน์ของการออกกำลังกายนั่นเองเราอ่านที่ประโยคแรกและประโยคท้ายของ paragraph. โอเคไหมในเรียนไปทางทันนะครับผม What about scanning? Scanning you use to find the specific informations like numbers, years, figures, names. For example, if you read this one, you can find like some specific vocabulary like fruits, vegetables, health, fat, olive oils, or sugary snacks, salty junk food, for example. This is scanning. Scanning you use to find some specific information. เราใช้เพื่อหาอะไรนะครับ Scanning ใช้หาข้อมูลแบบไหนเจาะจงหรือว่าข้อมูลที่เป็นสิ่งเฉพาะในเรื่องนั้นไม่ใช่ภาพรวมของทั้งหมดนะครับโอเคมาคุณครูมีเรื่องนี้ให้นะครับเรื่องนี้ให้ push up planks and lunges นะ so my question is นะครับ not group 3 not group 2 now นะครับ group 1 group 4 and group 5 you have to answer my questions นะครับ if you know you ring a bell นั่นเรียนปลายทางนะครับด้วยกันนะครับใครตอบคำถามนี้ได้ตอบเลยนะ how long should you hold a plankHow long should you hold a plank? Not group 2, not group 3. Group 4 first. นะครับ group 4 first.
3: 20 or 30 seconds.
4: 20 to 30
3: seconds.
4: Which paragraph can you get the answer from? 1, 2 or 3?
3: 2.
4: Paragraph 2, right? It's here, right? Okay. Give me hand to group number 4. 3 points. 3 points. นะครับ 3 points. Okay.How long should you hold a plank? A plank, you can find the keyword. Planks is paragraph number 2. เราดูที่คำถามก่อนคำถามถามถึง plank. เพราะฉะนั้นเราจะไม่อ่าน paragraph 1และ paragraph 3. เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับ plank. เราก็จะอ่าน paragraph ที่2อย่างเดียวนะเพื่อหาคำตอบอันนี้คือ scanning. โอเคไหม Next questions. Not group 4, not group 2, not group 3. Group 1 or group 5. Okay. The question is, What exercise help your legs and bum stronger? One or five? Good one or good five? What exercise help your legs and bum stronger? Okay, go five.
6: Lunge.
4: Lunges. Okay. Which paragraph did you get the answer? One, two, or three?
6: Three.
4: Paragraph three. It is here, right? นะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับคำตอบ Give a big hand to group number five. 3 points. นะครับสามคะแนนเลยนะครับผม This question any group can answer. Any group can answer. นะครับผมคำถามต่อไปกลุ่มไหนก็ตอบได้นะครับพร้อมนะครับคำถามถามว่า What exercise targets your arms and chest? Okay, group one first. นะครับผม Okay, targets your arms and chest. Where is the keyword arms and chest?
6: Push up.
4: Push up. Push up. How can you get the answer? Answer from paragraph one, two, or three.
6: One.
4: Paragraph one. It is here, right? Arms and chest. Okay. Give me a hand to group number one. 3 points. นั่นเนี่ยไปทางได้นะครับผมโอเควันนี้นะครับเราได้เรียน skimming and scanning ทบทวนไปแล้วนะครับในการอ่านจับใจความนะครับแต่รอบนี้นะครับ I won't read the passage along with you นะครับเราจะไม่อ่านเรื่องราวนี้ไปด้วยกันเพราะว่าเราใช้ skimming กับ scanning เราต้องใช้ด้วยตัวเองให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่เรียนเรื่องนี้ด้วยการที่คุณครูพาเราแปลทีละคำเหมือนเดิมนะครับเราต้องช่วยกันอ่านด้วยตัวเองและใช้ skimming and scanning หาคำตอบให้ได้นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับผมเตรียมตัวเขียนกระดาษคำตอบใส่สมุดได้เลยนักเรียนปลายทางนะนักเรียนต้นทางนะครับให้ทำเป็นคู่นะครับอันนี้เราจะไม่เก็บคะแนนเป็นกลุ่มแล้วนะครับให้คะแนนเป็นคู่นะครับ2คนต่อ1บอร์ดนะครับสองคนต่อ1บอร์ดนะครับคุณครูมีบอร์ดกับทิชชู่ให้นะครับผมทำเป็นคู่เลยนะครับผมโอเคนะโอเคนักเรียนปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณครูสามารถแจกใบงานนะครับใบความรู้ที่10นะครับให้กับนักเรียนได้เลยใบความรู้ที่10ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผมใบความรู้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเดาได้นะครับจากเรื่องนี้นะครับใบความรู้ที่10คุณครูหมายทางแจกใบความรู้นะครับเรื่อง exercise ให้กับนักเรียนแล้วนะครับผมนักเรียนเตรียมตัวตอบคำถามของครูเลยครับโอเค everybody now it's time for quiz challenge นะครับ so we have the questions you have done that before นะครับผม we have easy normal hard and legendary 50 easy 1 easy 2 easy 3 normal 1 2 and 3 hard 1 2 and 3 and legendary 1 2 and 3 for 200นะครับ4 easy normal and hard you have 4 choices มี4ตัวเลือกนะ4 choices but for legendary you don't have choices you have to write it on your board okay group number 1 which one do you want easy normal or hard or legendary normal one okay normal one 100 points every group get ready นะครับผมนะครับทุกคนทุกคู่พร้อมนะครับนักเรียนไปทางพร้อมนะครับผมนะครับให้เวลาในการตอบคุณครูจะนับเองนะครับผมนะเวลาตามใจคุณครูนะครับถ้าครูนับช้าแสดงว่าให้เวลาเยอะถ้าครูนับเร็วแสดงว่าให้เวลาน้อยนะครับ5 seconds 5วินาทีนะครับในการตอบเขียนคําตอบให้แต่ว่ามีตัวเลือกให้โอเค And the question is นักเรียนไปทางพร้อมนะครับ The question is which exercise helps make your arms and cheststronger นะครับผม walking โอเคคิดว่าเดี๋ยวเรายกพร้อมกันเรายกพร้อมกันนะครับข้อแรกเรายกพร้อมกันก่อนข้อแรกเรายกพร้อมกัน walking squats lunges and push up นะครับในเรียนไปทางพร้อมนะครับ 3 2 1 everybody rest so everybody answer push up โอเค push up and the answer is can you look at the your worksheet can you look at the worksheetIt is. Here it is. Push up. Okay. Everybody, you get 100 points. 100 points. Push up. Push up. Push up. Okay. 100 points. You write the score on. You write the score on. Now you write the score on. นะครับผม Next one. ครับเดี๋ยวเราตอบพร้อมกันอีกสักหนึ่งข้อแล้วหลังจากนั้นเราค่อยแข่งกันดีกว่าแล้วจะให้ค่อยๆวอร์มอัพก่อนตอนแรกค่อยๆวอร์มอัพก่อนนะ100 point นะครับอ่ะข้อแรกใครได้100เขียนคะแนนไว้เลยนะครับนักเรียนปลายทางนะครับ All right everybody group 2 which number legendary difficult นะ I will say Heart number 1, 2, or 3? Heart number 1. Okay, heart number 1. Let's see. The question is, so wait for my count and then we read it together. เดี๋ยวเรายกพร้อมคำตอบพร้อมกันนะครับแล้วเรียนไปทางด้วยนะครับ The question is which exercise involves the least body movement? Least, the most, and the least. The least movement. What is movement? We have lunges, planks, push-ups, and walking. The least body movement. 5. นักเรียนไปทาง 4. 3. 2. 1. Rest. We have walking, walking, lunges, planks, planks, planks, lunges. Okay. Okay, let's check. นะครับ We have push-up.No, it is incorrect. It is incorrect. What about lunges, planks, and walking? Which choice do you want me to check? Planks. It is the correct answers. Correct answers. Why? Why? Because you keep your body in a straight line. Straight line. Least. What does it mean? Least. The most is you do it the most. You move a lot. The least means you don't move a lot.You don't move a lot. You just stay at the same place. Okay? You don't move. You don't move least. Least แปลว่าน้อยที่สุดนะครับอันไหนที่เราเคลื่อนไหวน้อยที่สุดถูกไหมก็คือ planks นะครับเพราะว่าใน text บอกว่าเราใช้ skim นะครับscanning นะครับบอกว่า keep your body in a straight line นะครับเขาบอกว่าคงร่างกายไว้ในท่าตรงแสดงว่าเราใช้ movement น้อยที่สุดในทั้ง4ตัวนี้โอเคไหม So how many points do you have?150นะครับ write your score down who answer correctly นะครับนักเรียนไปทางใครตอบถูกนะครับคะแนนไปเลยนะครับ150คะแนนข้อต่อไปนะครับเราจะให้เฉพาะสัก7บอร์ดแรกดีกว่าที่ยกเร็วและยกถูกนะครับผมโอเค group 3 which one do you want easy normal hard or legendary numberLegendary number 2. Okay, difficult one. นะครับ difficult one. Okay. We have 3 answers. And you have to write all 3. ต้องเขียนทั้ง3คำตอบให้ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องนะครับถูกต้องเลยนะครับผมโอเคไม่มีช้อยครับไม่มีช้อยนะครับหาเอาในเรื่องที่เราอ่านใบงานที่10นะครับใบความรู้ที่สุด The question isWhat are three benefits of walking for your body? Three benefits of walking. Walking. นะครับ Walking. นะครับ ใครได้ยกเลยครับผม 3 อย่าง Three benefits. Benefit คือ good thing. Benefit คือประโยชน์นะครับ Good thing. นะครับ อยู่ตรงไหนนะ เดี๋ยวไปทางใครได้แล้วเขียนไว้เลยนะครับ 3 อย่าง ขอcorrect 1กลุ่มแล้วไปแล้วครับผม3อย่างนะครับ correct correct correct correct correct correct correct one more group one more team อีก1กลุ่มอีก1กลุ่มแล้วแล้ว correct นะครับให้ด้วยโอเค correct ให้อีก1กลุ่มให้นะครับผม200 points นะครับ200 points นะครับผมโอเค give a big hand to yourself นะครับผมตบมือให้ตัวเองนะครับใครที่ตอบข้อนี้ได้นะครับผมเยี่ยมยอดเลยนะครับผมโอเค next one นะ and let's see the answer everybody helps your heart make you feel happier and reduces the stress นะครับ and you get it from here นะครับ help your heart make you feel happier and reduces stress ก็คือ walking ทำให้เราหนึ่งช่วยเป็นไงครับทำให้หัวใจแข็งแรง2ให้เรารู้สึกอารมณ์ดีมีความสุขมากขึ้น and the last one reduce แปลว่าลด stress คือลดอะไรลดความเครียดใช่ไหมครับผมโอเคใครได้ข้อเมื่อกี้นะครับ200 point ไปเลย200คะแนนไปเลยนะโอเค group 4 now group 4 which one do you want easy normal hard or legendary number 3 200 points นะครับผม200 point legendary number 3 we haveโอ้ difficult ones นะครับโอเค
0: Let's see นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับผม Legendary number 3

0: The question is we don't have choices นะครับไม่มีตัวเลือกให้นะเขียนคำตอบเอาเองนะครับ and it is what's the difference between planks and push-ups นะครับ planks and push-up นะครับ the difference between planks and push-up plank กับ push-up not correct yet นะครับ from the passage from the passage you have to look at it นะครับผม different แปลว่าความแตกต่างระหว่าง planks and push-upPlanks and push-up. Almost, นะครับผม Almost, นะครับผมพูดง่ายๆคือเขาน่าจะใช้บางส่วนของร่างกายแตกต่างกันนะครับหาดีๆ Almost, นะครับ Almost, นะครับalmost นะครับผม almost นะครับผมท่าทางเขาเป็นยังไงท่าทางเขาน่าจะแตกต่างกันที่ตรงไหนระหว่าง plank and push up yes นะครับผม the difference เขามีคีย์เวิร์ดคำนี้อยู่ในเรื่องนั้นเลยคีย์เวิร์ดคำนี้อยู่ในเรื่องนั้นเลย almost นะครับผมมีคำว่านี้ใบให้นะครับนี่มีคำนี้มีคีย์เวิร์ดคำนี้อยู่นะครับมีคีย์เวิร์ดคำนี้อยู่นะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนี่เรียนไปทางใครได้นะครับเขียนเลยข้อนี้ยากนะคุณครูบอกแล้วว่า legendary ยากเป็นพิเศษนะครับผมNo, I want the keyword from the passage. นะต้องการคำจากในเรื่องนี้นะ Body straight line. Push up, push your arms are straight. Almost นะครับผมอ่ะกลุ่มไหนได้กลุ่มไหนได้ห้าให้เพิ่มอีก100คะแนนเลยเป็น300เลยนะยังไม่มีใครถูกใจคุณครูเลยนะครับโอเค correct correct นะครับ correct นะครับกลุ่มหนูได้นะครับผมใครมีคีย์เวิร์ดคำนี้ให้อีกหนึ่งกลุ่มนะครับผมใบให้มีคำว่า elbows นะครับ elbows นะครับ elbow correct นะครับ one more group ให้อีกหนึ่งcorrect นะครับผมถูกนะครับผมโอเค so let's see the answer everybody you rest your elbows and toe in place of your hands อันนี้คือคำพูดที่เขาใช้ในจากเรื่องนี้นะครับเราใช้ scanning หานะครับเขาบอกว่าเขา rest your elbow คือตรงไหนครับ elbow คือตรงไหนเอ่ยช่วงข้อ2นะครับแทนใช้แทนอะไรครับใช้แทนมือใช้แทนมือแสดงว่าพุทธทราบเขาใช้มือแต่ว่าแพลงเขาใช้อะไรแทนแพลงเขาใช้ช่วงข้อศอกแทนนะครับใช้ช่วงข้อศอกแทนโอเค I said it's difficult for legendary นะครับในเรียนปลายทางใครได้ข้อนี้นะครับไป300เลยคุณครูให้นะครับ go 5 hard number 3Heart number 3. The question is, we have choices for you. Heart number 3. We have choices for you. Which exercise target your core muscle? Difficult one. Okay. Core muscle. We have walkings, push-ups, lunge, and planks. Correct. Correct. Not correct, almost. Two more groups, two more teams. Correct, นะครับผม okay. And the answer is, no, not put up. It is plank. What is core muscle? Who knows? I give you 100 point if you knows. Ring a bell. Okay, group three. Who knows core? What is core muscle?
1: Core muscle is the place in the middle of your body หรือว่าก็คือเป็นกล้ามเนื้อบริเวณตรงกลางค่ะหรือว่าช่วงหน้าท้อง
0: โอเค100 point for your team นะครับ100คะแนนนะครับผม so this is your head your arm your hands we call upper body นะครับ or upper muscle or upper body lower and at the center we call core muscle นะครับ core muscle โอเค so if you correct you get 150ใครได้เมื่อกี้ได้150นะครับ and I think we can do one more right นะครับ we can do one more okay group

Who has the least one นะครับผมโอเคกรุ๊ป1 again which one legendary again legendary 200 wow okay I'm gonna take a deep breath because when we go for a legendary it's so difficult นะครับผม for legendary 200นักเรียนไปทางพร้อมนะครับผม legendary 1 we have three answers againสามคำตอบต้องได้ครบทั้งสามนะครับผมใครได้เร็วใครได้เลยนะครับผม200 points and it is what are three important things to remember when starting the exercise keyword คือ remember นะครับ remember นะครับใครได้ครับผมผู้ไหนจะได้นะครับผู้ไหนจะได้3อย่างที่สำคัญในการที่เราจะเริ่มออกกำลังกายอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะไว้ให้ last paragraph นะครับ paragraph สุดท้าย correct นะครับ2กลุ่มไปแล้วนะครับ paragraph สุดท้ายก็คือ correct hurry up three things Correct. I give you two more groups. Correct. Okay. Group 5, do you want to show? You have three things. No. And the three things you have to do. We have. Start slowly. Take breaks. And have fun. We get it from here.To start it นะครับ you have to remember to start slowly เวลาที่เราเพิ่งออกกำลังสมมุติเราไม่ใช่คนที่ออกกำลังกายประจำเราต้องทำไงครับ start slowly เริ่มแบบเร็วๆรีบทำเยอะๆเลยไหมวิ่งเร็วๆเลยไหมไม่เรา start slowly คือค่อยๆเป็นค่อยๆไป and take breaks คืออะไร take breaks 10ชั่วโมงไม่พักเลยไหมไม่นะครับเราต้องพักด้วย and have fun คือออกกำลังกายต้องออกให้มันเป็นไงให้มีความสุขให้สนุกไปด้วยนะครับผมOkay, I think we can do more. นะครับ we still have time. Group 2. Heart number two. The question is not too difficult, but not too easy. Okay, heart. Which exercise doesn't target the lower body?Push up, lunges, squats, and walking. นะครับผม correct, not correct. What is that? correct, and correct. นะครับผม correct. Okay. And the answer is นักเรียนคำตอบคืออะไรครับ doesn't แปลว่าอะไร doesn't ไม่ target แปลว่าไม่ได้ส่งผลต่ออะไรlower body คือช่วงไหนครับช่วงล่างคืออะไรอะไรน้อยที่สุดอะไรน้อยที่สุด push up นะ push up because it says making your arm and chest ก็คือเน้นที่หน้าอกกับแขนแสดงว่าเป็น upper ใช่ไหมไม่ใช่ lower นะ upper body โอเค so you get 150นะครับ150 okay and now you can summarize the score นักเรียนรวมคะแนนตัวเองเลยนะครับผมไหนใครได้เท่าไหร่บ้างนะครับผม Who get more than 1,000? Wow, how many do you get? 1,100. Any group more than who get more than 800? มากกว่า800มากกว่า800แต่มากกว่า800โอเคใครได้มากกว่า500 more than 500โอเค Who less than 200 ได้ต่ำกว่า200Less than 200. Kill, what do we have? 100. Only 100, that's okay. So everybody here, I want you to write the score and your name and numbers นะครับ on the board นะครับนักเรียนต้นทางสามารถเขียนคะแนนรวมแล้วก็ชื่อกับเลขที่ของเราลงไปคุณครูจะไปให้คะแนนให้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถให้คะแนนนักเรียนที่ตอบคำถามได้คะแนนเยอะที่สุดได้เลยนะครับผมโอเคเขียนชื่อและเลขที่ของตัวเองลงไปเลยนะครับผม All right see everybody shark everybody shark

ักนักเรียนปลายทางนะครับ everybody ชักชักชัก everybody ชักชักชักชักโอเค let's reveal what you have learned today today we have learned about two reading strategy what are those what are these two strategies

0: sentence of the paragraph. And when do we use scanning to find the important or specific information or details? Okay. So from now, when you read anything, you don't have to read every single word. เราจะไม่อ่านทุกคำนะครับต่อไปนี้เราจะใช้ skimming and scanning ในการอ่านนะครับผมโอเค everybody ชักชักชักโอเค let's see irregular verb list for today. Today you going to look at the picture this one. What is this one? We have take นะครับ when somebody give it to you, you have to take it. นะครับ what does it mean take? When I give you the money, you have to take the money. นะครับ we receive or take นะครับรับนะครับ we have past simple is took and past participle is taken okay everybody repeat after me take took taken louder take took taken the second one what do we have for this one you what do you do with your hand you shake your hand shake and then past simple we haveShook and past participle. Shaken. Shake, shook, shaken. Everybody repeat after me. Repeat after me. Shake, shook, shaken. And the last one, difficult. When you leave somebody, you left something. ถ้าเราจากบางอย่างไปหรือเราทิ้งบางอย่างไว้นะครับผมเขาบอกว่าการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้เราต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังใช่ไหมนั่นคือกฎของนิวตันใช่ไหมเราจะไปด้านหน้าได้เราต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังนะครับเป็นพลังงานนะ We have this word forsake everybody repeat after me forsake forsook forsaken it means to leave something นะครับ when I leave you behind we call I forsake or I forsook you นะครับ if not นะครับ the leader of the classroomis sleeping in the classroom นะครับกำลังหลับอยู่ในห้อง and everybody leave him behind นะ leave him alone in the classroom ทิ้งให้น็อตอยู่คนเดียวในห้องเราจะเรียกว่า we left or we forsook north นะครับ forsook นะ forsake forsook forsaken everybody repeat after me take took taken
1: take took taken
0: shake shook shaken
1: shake shook shaken
0: forsake forsook forsaken
1: forsake

0: Okay, everybody. Next class, next time, we're going to do the last topic for unit 2. It is time to exercise 2. And you can download the worksheets and handouts from www.dltv.ac.th. And the next time we have handout number 10, follow me. Okay, follow me. And here, everybody, we have the quotes from Kerry Latte. Now, we have this quote, walking is the most ancient exercise and still the best modern exercise. So, everybody, can you read this sentence together? One, two, go. Walking. Walking is the most ancient exercise and still the best modern exercise. Remember the word ancient? ใครจำคำศัพท์คำว่า ancient ที่เราเรียนไปได้ตอนยูนิตแรกแปลว่า very new or very old
1: very old
0: เขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอะไรที่ง่ายมากเรามักจะไปหาการออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่มากไปยกเวทยกดัมเบลแต่เขาบอกว่า walking หรือการเดินนี่แหละมันคือการออกกำลังกายที่มีมาอย่างยาวนานเป็นการออกกำลังกายตั้งแต่ยุคโบราณและมันก็ยังคงเป็นการออกกำลังกายที่โมเดิร์นเสมอคือครับเป็นอะไรครับโมเดิร์น

0: มันทันสมัยเสมอคือมันมีมายาวนานและทุกวันนี้มันก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเราเดินให้ถึง19,000เราไปลองกันนะครับนะเรียนปลายทางด้วยเรียนต้นทางด้วยนะครับวันนี้นับ9เลยนะครับสัก19,000นะครับจะได้ลดน้ำหนักโอเคไหมคิว so you have to walk a lot นะ today please walk a lot alright everybody student back home don't forget to exercise and walk every day today I wish you happiness I hope you stay happy for the rest of the day and see you for the next time andWe're going to exercise together again. See you again next time. Thank you very much.
1: Let's thank the teacher.
2: Thank you, teacher.
0: Goodbye. So long.

0: อนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาค2สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรายังสำรวจอยู่ในปราสาทหินโบราณที่เราได้ค้นพบกับแผ่นศิลาที่สลักบทร้อยกรอง20หวนจำจงดีเอาไว้
1: ใช่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเพื่อนๆได้ช่วยแทนไทยหาคำที่ใช้ไม่ม้วนครบ20คำไปแล้ว
0: งั้นตอนนี้เราลองสำรวจต่อดีกว่าว่าจะเจออะไรในปราสาทหินอีกบ้าง
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมสำรวจต่อกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: นั่นอะไรน่ะไม่โทร
1: เอ๊ดูเหมือนจะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะหรือว่าจะเป็นคัมภีร์ปริศนาโบราณ
0: ไหนลองเปิดอ่านดูกัน
1: โอ้นี่ไงเจอภาพปริศนาแล้วแต่เอ๊มีคำให้เราเลือกด้วยใยแมงมุมคำนี้ใช้ไม้ม้วนหรือไม้มลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยนะ
0: ใยแมงมุมใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่สองแล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: รองเท้าผ้าใบไงล่ะ
1: แล้วรองเท้าผ้าใบคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: รองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ถูกต้องเยี่ยมมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: ว้าวเจอภาพปริศนาภาพที่3แล้วเป็นภาพสัตว์อะไรนะ
0: ปลาไหลยังไงล่ะ
1: แล้วปลาไหลคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ปลาไหลใช้ไม้มลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โหเจอภาพปริศนาภาพที่4แล้วเป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: ร้องไห้ยังไงล่ะ
1: แล้วร้องไห้คำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ร้องไห้ใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ใช่แล้วตอบถูกอีกแล้วยอดเยี่ยม
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่5แล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: น้ำแข็งใสยังไงล่ะ
1: น้ำแข็งใสคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: น้ำแข็งใสใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วน้ำแข็งใสต้อง

0: ไม้มาลายก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่ได้จากการใส่ก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องใสจนกลายเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองสุดยอดตอบถูกทั้ง5ข้อเลย
1: เย้เราทำได้
0: เรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ปริศนาโบราณกันนะ
1: ได้เลยคำว่าใยแมงมุมและรองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนและคำที่เหลือคือปลาไหลร้องไห้และน้ำแข็งใสใช้ไม้มาลาย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคน
1: เห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้แทนทายกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั่นเองค่ะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่า MIDL การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศค่ะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1บอกว่า1นักเรียนสามารถบอกความหมายของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศได้ถูกต้องค่ะถัดมาในข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จและข่าวปลอมเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือการกระทําผิดกฎหมายนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมานะคะในข้อที่3ค่ะก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญของทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนี้นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้เลยนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้จากจุดประสงค์การเรียนรู้เราก็จะเห็นได้ว่าเราจะเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของสื่อใช่หรือไม่เอ่ยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เราจะมีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องสื่อสารสนเทศนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูมีสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์เป็นสถานการณ์ข่าวค่ะนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ข่าวนี้เป็นอย่างไรนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สถานการณ์นี้เลยนะคะสถานการณ์ข่าวนะคะสถานการณ์นี้บอกว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับการใช้น้ำอัดลมเทใส่เนื้อหมูสดถ้าเทน้ำอัดลมใส่เนื้อหมูสดไปแล้วทำให้หนอนหรือว่าพยาธิเนี่ยออกมาจากเนื้อหมูได้นั่นเองลองช่วยกันพิจารณาจากข่าวนักเรียนคิดว่าเป็นจริงไหมนักเรียนคุณครูมีคำถามมาถามค่ะจากประเด็นในข่าวเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเคยได้ยินข่าวเรื่องนี้มาก่อนหรือไม่

0: ินไหมคะไหนใครเคยได้ยินข่าวนี้มาบ้างมีไหมเอ่ยมีคนเคยได้ยินมานะคะข่าวเกี่ยวกับการเทน้ำอัดลมใส่เนื้อหมูใช่ไหมแล้วจะทำให้พยาธิเนี่ยออกมาจากเนื้อหมูได้นักเรียนมีคนเคยได้ยินนะคะส่วนคนอื่นๆนั้นก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินใช่หรือไม่เอ่ยค่ะนักเรียนคำถามถัดมาขอถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าจากข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงไหมคะจากข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นความจริงไหมไม่จริงไหนใครว่าไม่จริงยกมือไหนใครว่าจริงยกมือค่ะใครว่าจริงยกมือนักเรียนปลายทางคิดว่าข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นจริงหรือไม่จริงคะสามารถบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนห้องเรียนต้นทางเราบอกว่าไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะเพราะอะไรไหนใครอยากจะเป็นตัวแทนกับเพื่อนๆบอกได้ว่าเพราะอะไรนักเรียนถึงคิดว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงเชิญค่ะ
1: ครับสำหรับความคิดของผมนะครับก็คือด้วยความที่ว่าพยาธินะครับมันจะมีระยะที่เป็นซีสต์ซึ่งถ้ามันอยู่ในกระเพาะครับมันก็จะไม่ตายครับเพราะว่ามันจะมีสามารถป้องกันกรดได้ครับแล้วก็ในกระเพาะเป็นกรดไฮโดรคลอริกซึ่งมี pH ที่ต่ำมากแต่ว่าตัวน้ำอัดลมนะครับก็เป็นกรดเหมือนกันแต่ว่า pH สูงกว่าก็คือพูดง่ายๆก็คือไฮโดรคลอริกนั้นมีความเป็นกรดที่แรงกว่าน้ำอัดลมครับก็เลยคิดว่าข่าวนี้ไม่จริงครับ
0: เพื่อนคิดว่าข่าวนี้ไม่จริงเพราะคิดว่ากรดของน้ำอัดลมไม่สามารถทำให้ตัวพยาธินั้นออกมาได้หรือตายได้นั่นเองใช่ไหมคะคนอื่นๆคิดแบบนี้ใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ค
0: ่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็คิดว่าข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวที่ไม่จริงนั่นเองเนื่องจากว่ามีการคิดว่าเกี่ยวกับกระบวนการของวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมเอ่ยค่ะนักเรียนประเด็นคำถามถัดมาคุณครูขอถามว่านักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นความจริงหรือไม่เราจะตรวจสอบอย่างไรดีว่าเมื่อสักครู่นี้เราคิดเองว่าเป็นเรื่องของหลักการของวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถทำให้พยาธินั้นตายได้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าข่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่จริงใครอยากตอบยกมือและหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามค่ะมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ
3: อย่างแรกนะคะถ้าเราเห็นข่าวนี้เนี่ยหนูก็จะไปตามหาข่าวแบบหมายถึงว่าหาในแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะว่ามีคนเอามาลงในเรื่องนี้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบางคนก็เล่นโซเชียลใช่ไหมคะบางทีเขาอาจจะโพสต์เองเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นความจริงหรือไม่ค่ะแล้วก็ไปหาข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่นๆก่อนแล้วก็อาจจะถามหาเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญอะไรค่ะว่าข่าวนี้เป็นจริงหรือไม่ค่ะครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเพื่อนก็บอกว่าข่าวนี้นั้นต้องมีการตรวจสอบจากแหล่งที่มาหลายๆแหล่งใช่ไหมคะมีการตรวจสอบว่ามีแหล่งที่มาจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะบอกว่าข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นข่าวที่ข่าวปลอมนั่นเองค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะนักเรียนเก่งมากเลยที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวปลอมนั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนักเรียนข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นข่าวปลอมนั่นเองซึ่งคุณครูได้นำมาจากเว็บไซต์นะคะก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทยนั่นเองค่ะก็จะมีชื่อ www ว่า antifakenewscenter.com นั่นเองนะคะนักเรียนเว็บไซต์นี้นะคะก็จะมีการรวบรวมข่าวที่เป็นข่าวปลอมหรือ fake news นะคะไว้ในเว็บไซต์นี้นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนก็สามารถไปทำการสืบค้นแล้วก็ทำการค้นหาได้ว่าเว็บไซต์นี้มีข้อมูลข่าวปลอมในเรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งคุณครูก็ได้นำข่าวเมื่อสักครู่นี้มาจากเว็บไซต์นี้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากการที่เราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีความเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะมนุษย์มีการใช้อยู่กับสื่อมากกว่าความเป็นจริงคนเราเนี่ยมีการใช้เวลากับโซเชียลหรือว่าสื่อเนี่ยมากกว่าการที่เราจะไปใช้ชีวิตข้างนอกด้วยซ้ำไปใช่ไหมเอ่ยค่ะไม่

เป็นการดูข่าวสารบนโซเชียลมีเดียการดูวิดีโอบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะหรือการค้นหาข้อมูลบน Google โลกดิจิตอลเนี่ยเต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลด้วยกันค่ะแม้ข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความจริงค่ะนักเรียนหลายครั้งที่เรื่องราวในสื่อถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่ถูกต้องทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างปัญหาต่างๆได้มนุษย์จึงควรมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวในวันนี้ของเราก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่านักเรียนคิดว่าการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศคืออะไรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์นักเรียนคิดว่าการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั้นคืออะไรคุณครูจะให้เวลาสำหรับการร่วมกันระดมความคิดนี้สักครู่ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ียนนักเรียนทราบหรือไม่อาการรู้เท่าทันสื่อคืออะไรไหนใครอยากจะตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะรู้เท่าทันสื่อนะคะก็คือว่าเราเนี่ยรู้เท่าทันในโลกออนไลน์ค่ะแบบโฆษณาในโลกออนไลน์ก็คือเรารู้ทันก็คือสามารถแบ่งออกได้ว่าอันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเพื่อนก็บอกว่าการรู้เท่าทันสื่อนั้นก็คือการที่เราสามารถแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมออกจากกันได้นั่นเองใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เรารู้เท่าทันสื่อนั้นนะคะก็คือความสามารถในการเข้าถึงหรือว่าวิเคราะห์มาประเมินและสร้างสื่อและสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณนั่นเองค่ะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายมหาศาลค่ะนักเรียนเราก็สามารถเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเนื้อหานี้โดยการที่เราวิเคราะห์ก่อนค่ะจากหลายช่องทางเช่นสื่อทีวีอินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียนี้นะคะมีเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือไม่หรือเป็นเท็จนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็คือความหมายของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนโดยวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองเกี่ยวกับข้อมูลเท็จแล้วก็ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคิดว่าแนวทางในการป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จหรือว่าข่าวปลอมนี้เราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างคิดว่ามีการตรวจสอบข้อมูลก่อนใช่ไหมคะมีอะไรอีกกลุ่มอื่นคิดว่ายังไงเห็นก่อนและพิจารณาก่อนยังไม่เชื่อข่าวนั้นใช่ไหมคะค่ะนักเรียนมีอะไรอีกไหมเอ่ยกลุ่มอื่นๆคิดว่าอย่างไรตรวจสอบแหล่งอ้างอิงใช่ไหมคะมีคนบอกว่าตรวจสอบแหล่งอ้างอิงนั่นเองค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะมีอะไรอย่างอื่นอีกหรือไม่การที่เราจะมีแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากข่าวปลอมศึกษาข้อมูลจากแหล่งหลากหลายที่ใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะโดยวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับนักสืบโซเชียลนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนักสืบโซเชียลนี้นะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นออกมาทำการจับฉลากค่ะว่านักเรียนจับฉลากว่าได้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมและให้นักเรียนไปทำการสืบค้นยกตัวอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่1จับได้ข่าวปลอมนักเรียนก็ไปทำการสืบค้นข่าวที่เป็นข่าวปลอมมาหรือข้อมูลเท็จมาถัดมากลุ่มที่2สืบค้นได้ข่าวจริงนักเรียนก็ไปทำการสืบค้นมาว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นที่เราทำการสืบค้นแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนรวบรวมประเด็นสำคัญแล้วออกมาทำการรายงานข่าวนั่นเองโดยนักเรียนห้ามบอกก่อนว่ากลุ่มใดได้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมและเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆในห้องนั้นช่วยกันระดมความคิดว่าข่าวที่เพื่อนออกมารายงานนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะสามารถร่วมกันวิเคราะห์ไปกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้ค่ะว่าข่าวที่เพื่อนนำเสนอนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนโดยคุณครูจะให้นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มนั้นออกมาทำการสุ่มหยิบฉลากก่อนนั่นเองนะคะค่ะโดยขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเชิญออกมาได้เลยค่ะรวดเร็วค่ะนักเรียนมารวดเร็วค่ะห้ามบอกเพื่อนก่อนนะห้ามเปิดแล้วห้ามบอกกลุ่มอื่นๆว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมโอเคหยิบได้เลยค่ะค่ะขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ทำการจับฉลากเกี่ยวกับข่าวจริงและข่าวปลอมไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆนั้นทำการสืบค้นในประเด็นที่ตนเองทำการจับฉลากได้เพื่อนๆกลุ่มห้องต้นทางห้ามบอกก่อนว่าตัวเองจับฉลากได้ข่าวอะไรและเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะออกมาทำการรายงานข่าวกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ทำการสืบค้นเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่เป็นทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนั้นแสดงเป็นบทบาทสมมุติโดยการแสดงเป็นผู้รายงานข่าวนั่นเองนะคะนักเรียนกลุ่มไหนคิดว่าตัวเองพร้อมก่อนอ่ะกลุ่มไหนพร้อมแล้วกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มใดอยากออกมารายงานเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่1พร้อมแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้ตัวแทนของเพื่อนในห้องต้นทางนั้นออกมาทำการรายงานข่าวและนักเรียนห้องปลายทางร่วมกันวิเคราะห์นะคะว่าข่าวที่เพื่อนออกมารายงานนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับผมในช่วงข่าวด่วนและข่าวที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้คือกินลูกปลาช่อนสดช่วยสมานแผลหลังผ่าตัดได้ครับมีการนำเสนอข้อมูลในเรื่องการกินลูกปลาช่อนสดรักษาแผลหลังผ่าตัดมีการอ้างอิงว่าช่วยสมานแผลได้จริงครับ
1: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นลองช่วยกันถามเพื่อนค่ะว่านักเรียนลองถามข้อมูลจากเพื่อนได้เยอะๆเลยนักเรียนคิดว่าข้อมูลนี้เป็นจริงหรือไม่จริงลองถามข้อมูลจากเพื่อนก่อนค่ะกลุ่มใดอยากหยิบอยากถามคำถามหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะถามได้เลยค่ะ
2: ผมอยากจะรู้ว่าข่าวที่หามาเนี่ยหามาจากไหนแล้วความน่าเชื่อถือเนี่ยมีมากเท่าไหร่ครับ
3: มีการทดลองจริงจากชาวบ้านค่ะ
1: เพื่อนบอกว่ามีการทดลองรับประทานจริงจากชาวบ้านมีคำถามอื่นอีกไหมคะมีใครอยากรู้อะไรอีกไหมเกี่ยวกับข่าวนี้เพื่อนบอกว่ามีการทดลองรับประทานจริงจากชาวบ้านแล้วคิดว่าข่าวเกี่ยวกับลูกปลาช่อนใช่ไหมคะสามารถช่วยสมานแผลได้เชิญค่ะ
4: มีอะไรรับรองและยืนยันไหมครับว่ามีความปลอดภัยจริง
1: มีอะไรรับรองหรือยืนยันไหมว่าการรับประทานลูกปลาช่อนไปแล้วจะปลอดภัยจริงมีไหมคะเชิญค่ะ
0: ในตอนนี้นะครับพวกเรายังไม่มีมาตรฐานมาอ้างอิงว่าครับว่าเป็นเรื่องจริงครับ
1: เพื่อนบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีมาตรฐานอะไรมาอ้างอิงนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆคิดว่าสามารถสรุปได้หรือยังว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมข่าวปลอมใช่ไหมคะกลุ่มใดคิดว่าเป็นข่าวปลอมยกมือทุกกลุ่มใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมข่าวปลอมใช่ไหมคะนักเรียนบางคนบอกอาจจะเป็นข่าวจริงก็ได้นะกินลูกปลาช่อนไปแล้วอาจจะทำให้สมานแผลได้ใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้เพื่อนเฉลยว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมคะนักเรียน
0: ข่าวนี้นะครับเป็นข่าวปลอมครับผม
1: ค่ะข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนั่นเองทุกคนถูกเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเชิญไปนั่งที่ได้เลยต่อมานักเรียนกลุ่มต่อไปใครอยากจะออกมารายงานข่าวอีกกลุ่มต่อไปเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมาได้เลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะเช้านี้มาพบกับรายการวังไก่รายงานกับดิฉันณัชยานันท์ไพกาค่ะ
6: และกระผมสิระธีโรจน์วุฒิมงคลครับวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยข่าวที่น่ายินดีนะครับคือกรมอุทยานเปิดให้ซื้อพ่อแม่พันธุ์ตรงตะทองตัวละ500บาทครับผมเห็นประจำในแถวๆข้างทางไอ้ตัวนี้มาครับคือคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านครับได้กำหนดราคาค่าพ่อแม่พันธุ์ตรงตะทองและอนุญาตให้เพาะเลี้ยงโดยประชาชนและผู้ประกอบการนะครับเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคือเขาพบว่านะครับในธรรมชาตินะครับมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากและเล็งเห็นศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเช่นอุตสาหกรรมเครื่องหนังครับ
5: แหมก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเพาะเลี้ยงเพื่อการค้านะคะกรมอุทยานได้กำหนดราคาพ่อแม่พันธุ์ตัวเงินตัวทองไว้ที่ตัวละ500บาทซึ่งสามารถซื้อได้จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่ทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้วังไก่รายงานก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะนักเรียนจากประเด็นข่าวที่เพื่อนได้รายงานนั้นกลุ่มใดมีคำถามอยากจะถามเพื่อนเชิญค่ะมีไหมคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมลองช่วยกันสืบค้นก่อนได้จะถามเพื่อนว่าอะไรดีหรือสรุปได้แล้วว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมอันไหนกลุ่มไหนสรุปได้แล้วกลุ่มที่4สรุปได้แล้วกลุ่มอื่นล่ะคะสรุปได้หรือยังว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม ถามได้เลยนะคะนักเรียนไม่มั่นใจถามได้ค่ะถามได้เลยเชิญค่ะ
7: ค่ะในข่าวนี้ค่ะมีการรับรองไหมคะว่าสามารถเลี้ยงได้จริงหรือว่าพอพันได้จริง
1: นักข่าวตอบนิดนึงค่ะ
5: ถือว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะมีการยืนยันจากกรมอุทยานแห่งชาติค่ะว่าสามารถพอเลี้ยงได้ค่ะ
1: มีคนมีนักข่าวก็บอกว่ามีการรับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติแล้วว่าสามารถซื้อมาเลี้ยงได้นั่นเองนะคะมีกลุ่มอื่นคิดว่ามีคำถามอีกไหมมั่นใจแล้วไม่เอ่ยหรือว่ายังสามารถสรุปได้แล้วว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมใช่ไหมคะค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนคิดว่าเป็นข่าวจริงยกมือค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มยกมือว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะคะนักเรียนไม่มีใครคิดว่าเป็นข่าวปลอมเลยใช่ไหมกลุ่มที่3กับกลุ่มที่1คิดว่าเป็นข่าวปลอมนะคะตอนนี้กลุ่มที่4และกลุ่มที่5คิดว่าเป็นข่าวจริงใช่ไหมคะค่ะนักเรียนตอนนี้ความคิดเห็นของเราแตกต่างกันแล้วนะคะนักเรียนปลายทางแล้วคะคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมตอบคำถามนี้ไปกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเฉลยดีกว่าว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะ
2: เป็นข่าวจริงครับ
1: เป็นข่าวจริงนะคะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนขอบคุณค่ะเชิญค่ะค่ะนักเรียนเราก็จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลข่าวเห็นไหมเราสามารถหลงเชื่อได้ทั้งที่เป็นข่าวจริงหรือเป็นข่าวปลอมเราต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนั่นเองนะคะนักเรียนถือว่าเราก็มีการวิเคราะห์ก่อนนั่นเองบางคนอาจจะหลงเชื่อว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะจริงๆแล้วข่าวนี้ก็เป็นข่าวจริงนั่นเองนะคะที่เพื่อนได้รายงานไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวขอเชิญอีก1กลุ่มนะคะออกมารายงานข่าวกลุ่มใดอยากออกคะเชิญค่ะ
8: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวกรุ๊ป3เอ้ยกรุ๊ป G Daily News ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวมีการนำเสนอข้อมูลในเรื่องของภัยพิบัติของการเกิดแผ่นดินไหวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านครับ
7: ค่ะโดยที่ได้เผยแพร่ไว้ว่าการเกิดแผ่นดินไหวนะคะทุกคนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวในวันที่2กรกฎาคมถึง7กรกฎาคมในพ.ศ. 2568ค่ะตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะตามรายงานนั้นนะคะการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยคือเกิดเข้ามาในใกล้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนป้องกันตัวจากการเกิดแผ่นดินไหวค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเพื่อนก็ได้รายงานข่าวไปแล้วอ่ะมีประเด็นคำถามอะไรไม่เอ่ยเกี่ยวกับข่าวนี้กลุ่มใดอยากตอบคะอยากถามคะมีไหมสงสัยไหมว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเชิญค่ะ
2: อยากรู้ว่าข่าวนี้มีสำนักงานไหนมารองรับหรือไม่ครับ
7: ค่ะก็จะมีสำนักงานขอโทษค่ะทรัพยากรอากาศจาก www.thaisafealert.go.th ค่ะ
1: เพื่อนบอกว่ามีการรับรองเกี่ยวกับข่าวนี้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนมีคำถามอื่นอีกไหมมีไหมคะสงสัยไหมว่าข่าวนี้เนี่ยมีแหล่งที่มาจากที่ใดเมื่อกี้เพื่อนรายงานไปหรือยังว่ามีแหล่งที่มาจากที่ใดรายงานแล้วมาจากที่ใดคะ
7: มาจาก www.thaisafealert ค่ะ
1: มีประเด็นคำถามอื่นอีกหรือไม่หรือสรุปได้แล้วว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสรุปได้แล้วใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงยกมือค่ะคิดว่าเป็นข่าวจริงทุกกลุ่มเลยนะคะมีใครคิดว่าเป็นข่าวปลอมเห็นต่างจากเพื่อนไม่เอ่ยมีไหมไม่มีนะคะนักเรียนค่ะเฉลยได้เลยข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม
8: ข่าวปลอมครับ
1: ล่ะค่ะนักเรียนข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะนักเรียน เนื่องจากว่าเห็นไหมนี่เราไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเราไปหลงเชื่อแล้วข้อมูลเว็บไซต์บางทีอาจจะอ้างอิงมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือก็ได้นั่นเองนะคะนักเรียนเห็นไหมนี่เป็นบททดสอบเลยนะคะว่านักเรียนนั้นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนจากกิจกรรมนักสืบโซเชียลเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้มีการทำกิจกรรมกันไปแล้วนักเรียนจะเห็นได้ว่าการที่เราได้รับรู้ข่าวสารอย่างละเอียดรอบคอบหรือว่ามีการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลก่อนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับเรามากๆเลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนโดยวันนี้นะคะเราก็มาดูเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้ห่างไกลจากข่าวที่เป็นข่าวเท็จหรือว่าทำการเหมือนกับให้เรารู้ทันรู้เท่าทันสื่อต่างๆนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยที่เราควรรู้นะคะนักเรียน1ก็คือควรมีการตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนนั่นเองค่ะนักเรียนควรมีการตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนที่เราจะแชร์หรือเชื่อสิ่งข้อมูลใดๆก็แล้วแต่นะคะควรตรวจสอบว่าแหล่งที่มานั้นเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลที่มาจากสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะแนวทางการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากการที่เรารับรู้ข่าวเท็จนั่นเองนะคะคือในประเด็นที่2ก็คือหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะค่ะหากข้อมูลยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือยังไม่มีการรายงานอย่างชัดเจนจากหลายฝ่ายไม่ควรรีบแชร์ต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของข่าวลือหรือข้อมูลที่ผิดพลาดนั่นเองนะคะค่ะถัดมาในประเด็นที่3ก็คือมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนั่นเองค่ะนักเรียนควรมีการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อข่าวลือหรือว่าไปหลงเชื่อข่าวที่มาจากแหล่งเดียวก่อนนั่นเองค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่4นะคะก็คือควรมีความระมัดระวังข้อมูลที่มีเนื้อหาปลุกระดมนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนข้อมูลที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งสร้างความตื่นตระหนกหรือส่งเสริมความเกลียดชังมักมีจุดประสงค์แอบแฝงอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นการปลุกระดมนั่นเองค่ะถัดมานะคะคือเราควรเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่อาจละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นรวมถึงข้อมูลที่อาจเป็นเท็จหรือทำลายชื่อเสียงของบุคคลอื่นได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาในประเด็นที่6นะคะก็คือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆออกไปในสื่อสังคมออนไลน์นั้นนะคะเราก็ควรที่จะคำนึงถึงว่าข่าวนั้นเป็นข่าวปลอมหรือไม่หรือเป็นเฟกนิวนะคะหรือเป็นการหมิ่นประมาทถือว่ามีความเสี่ยงทางกฎหมายนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์นะคะเช่นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะถัดมานะคะในประเด็นที่7นะคะก็คือใช้วิจารณญาณในการบริโภคข้อมูลก่อนค่ะค่ะพยายามคิดวิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้ของข้อมูลโดยอิงจากข้อมูลเท็จจริงค่ะและหลักการทางวิชาการโดยไม่เชื่อข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนค่ะไม่มีเหตุผลรองรับเอาไว้นั่นเองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรที่จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณก่อนนั่นเองนะคะค่ะในประเด็นสุดท้ายก็คือมีการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสื่อการสื่อสารนั่นเองนะคะค่ะการที่เราเรียนรู้วิธีการระบุตัวตนของข่าวปลอมเทคนิคในการเผยแพร่กระจายข้อมูลผิดๆและการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยตรวจสอบข่าวได้นั่นเองนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ที่คุณครูได้ให้กับนักเรียนไปเมื่อต้นชั่วโมงเลยก็คือเว็บไซต์เกี่ยวกับ antifakenews.com ใช่ไหมคะค่ะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับข่าวที่เป็นข่าวทั้งจริงและก็ข่าวปลอมได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วนะคะค่ะ โดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะในแต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันระบุความหมายของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ Media and Information Literacy นั่นเองค่ะและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จและข่าวปลอมลงไปในใบงานที่7นั่นเองนะคะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่7เรื่อง MIDL การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั่นเองค่ะโดยประเด็นคำถามนะคะก็จะมี3ประเด็นด้วยกันค่ะก็ให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการระบุคำตอบลงไปในใบงานนั่นเองนะคะเป็นการทำใบงานกลุ่มนั่น

เองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ร่วมกันลงมือทำนั่นเองนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ค่ะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะคุณครูอยากจะทราบค่ะว่าประเด็นในแต่ละหัวข้อที่นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์นั้นนักเรียนได้วิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะคะในประเด็นในข้อที่1ก่อนคุณครูให้นักเรียนเขียนความหมายของการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะกลุ่มไหนอยากจะตอบบ้างว่าความหมายของการรู้เท่าทันสื่อคืออะไรเชิญค่ะ
1: คือการเข้าใจและแยกแยะข้อมูลว่าข่าวสารอะไรจริงไม่จริงครับเพื่อไม่ให้ถูกหลอกครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนก็คือการที่เรามีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังตนเองสามารถวิเคราะห์ข่าวสารได้ว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาในประเด็นที่2นะคะประเด็นที่2คุณครูบอกว่าให้นักเรียนบอกแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จและข่าวปลอมไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือการกระทำผิดทางกฎหมายนั่นเองนะคะกลุ่มใดอยากจะเป็นคนเสนอแนวคำตอบนี้ดีเชิญค่ะ
2: ค่ะแนวทางการป้องกันนะคะคือตรวจสอบแหล่งที่มาค่ะแล้วก็อ่านเนื้อหาแล้วก็ตรวจสอบความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็อย่าแชร์ต่อหากยังไม่ตรวจสอบค่ะแล้วก็ดูวันที่และเวลาของข่าวตรวจสอบข่าวจากหลายๆแหล่งค่ะอย่าเพิ่งเชื่อเพียงแค่แหล่งเดียวค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะตามประเด็นที่เพื่อนได้บอกเลยนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่3คุณครูให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่ออ่ะกลุ่มใดอยากตอบดีคะเชิญค่ะ
3: การรู้เท่าทันสื่อนะคะจะทำให้เรารู้จักการวิเคราะห์สื่อต่างๆค่ะทำให้เราเนี่ยไม่โดนหลอกได้ง่ายค่ะแล้วเราก็จะสามารถแยกแยะได้ค่ะว่าสื่อนี้มีเป็นความจริงหรือว่าเป็นความเท็จค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนมาดูกันที่ประเด็นคำถามนี้เลยนอกจากที่เพื่อนได้ตอบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือมีการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ตามประเด็นต่างๆนั้นนะคะว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะนักเรียนประเด็นคำถามนี้นะคะขอถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ Media and Information Literacy นะคะมีความสำคัญอย่างไรกลุ่มอื่นคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรอีกคะนอกเหนือจากการที่ทำให้เรานั้นสามารถแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมได้แล้วมีความสำคัญอย่างไรอีกเชิญค่ะ
4: สำหรับผมคิดว่าจะช่วยให้มีความรอบคอบในการฟังข่าวจริงแล้วก็แยกแยะช่วยแยกแยะข่าวให้มีความคัดกรองมากขึ้นครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย

0: ค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือประโยชน์ของการที่เรารู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะก็สามารถแยกแยะได้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทเรียนในวันนี้เราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะแนวทางในการปฏิบัติตนของเรานั้นก็คือการป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จหรือว่าข่าวปลอมนะคะเราก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมหรือไม่นั่นเองนะคะค่ะโดยตรวจสอบจาก Anti Fake News Center Thailand ได้เลยนะคะก็จะมีการรวบรวมข่าวทั้งเป็นข่าวจริงแล้วก็ข่าวปลอมเอาไว้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนแนวทางการปฏิบัติตนของเราทำอย่างไรได้อีกบ้างก็คือการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างรอบคอบค่ะตรวจสอบวันที่การเผยแพร่ของความทันสมัยของข้อมูลถัดมาก็คือมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณว่าสมเหตุสมผลหรือไม่นั่นเองนะคะและสุดท้ายก็คือมีการตรวจสอบแหล่งอ้างอิงและหลักฐานว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะเรามาดูกันที่การรู้เท่าทันสื่อนะคะก็เป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้ประชาชนสามารถวิเคราะห์แยกแยะและใช้ข้อมูลจากสื่อต่างๆได้อย่างมีวิจารณญาณค่ะป้องกันการหลงเชื่อข่าวปลอมการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายค่ะดังนั้นนะคะการที่เรามีความรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อหรือผู้กระทำความผิดทางกฎหมายโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็เป็นการสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้เลยนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของไซเบอร์บูลลี่งนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าไซเบอร์บูลลี่งนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็คือกระดาษบูฟปากกาเคมีปากกามาร์เกอร์ค่ะเพื่อมาทำแผนพังความคิดเรื่องไซเบอร์บูลลี่งนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับการใช้สื่อไปแล้วนะคะนักเรียนเราก็รู้แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อระมัดระวังตนเองจากการใช้สื่อโซเชียลต่างๆนะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถนำบทเรียนในวันนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะอย่าไปหลงเชื่อสิ่งต่างๆและก่อนที่เราจะทำการตรวจสอบก่อนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

ช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้

กันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
2: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
3: ครับ
4: สวัสดีครับพ่อ
2: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
5: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
6: พ่อเป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
2: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
6: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
7: แผ่นดินถล่ม
8: จริงเหรอครับพ่ออ
2: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
6: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
2: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
6: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
6: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
6: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
2: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
8: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัด

0: เอมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
4: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
1: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
4: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เลย

0: 7มหัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วสิเนี่ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขา

0: ายงานสถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อน
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

0: เราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
1: ั่นสิอยู่ที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
2: สะสมเพื่อน
3: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
0: โอ้นี่มัน
4: ก็เจ็ดมหัศจรรย์
2: ยังอยู่บนโลกพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมายเจ็ดมหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะเจ็ดมหัศจรรย์พร้อมกับสะสมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของเจ็ดมหัศจรรย์ก็กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจอ

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angel, the metropolis that never sleeps.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้
0: แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือ

ในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคม2519ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ไทยสหรัฐอเมริกาทั้ง2ฝ่ายได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายมาร์โกแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชุมในวงต่างๆได้หารือถึงการหลอกลวงออนไลน์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังระบุเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยที่น่ากลัวเพราะประชาชนในสหรัฐโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตก็ถูกหลอกลวงทำให้เสียเงินไปจนหมดทางสหรัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ส่วนตัวเชื่อว่าทางสหรัฐจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยต้องร่วมมือกับฝ่ายไทยเพราะเห็นว่าไทยนั้นเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้ขณะเดียวกันยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งนายสิงหศักดิ์ก็ได้เล่าว่าเรื่องราวต่างๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือว่าดำและไทยไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นเกม
2: เขาเองถามคำถามเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดคือมันอาจจะเห็นภาพตอนที่ลงนามที่กัวลาลัมเปอร์เดียวอะไรเงี้ยและเกิดอะไรขึ้นแต่เขาอาจจะไม่เห็นว่าไอ้ความเป็นมายังไงเรื่องราวเนี่ยมันต้องมีอดีตนะมันมีความเป็นมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆแต่มันก็ต้องมีที่มาที่ไปเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดขึ้นยังไงเรื่องนี้มันไม่ใช่ขาวกับดำอย่างที่เขาอาจจะเข้าใจกันนะครับไอ้การขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีประเทศไทยดื้อดึงจะไม่มีการพูดคุยไม่ใช่พูดคุยมันก็ต้องมาด้วยความจริงใจใช่ไหมมันไม่ใช่กลายเป็นการเดินมันการเล่นเกมอะไรบางอย่างหรอกนะฝ่ายกัมพูชาอยากว่าเขาต้องการสร้างให้ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลานะครับก็ผมบอกว่านี่กับรู้ว่าตรงนี้คือมุมมองของผมนะแต่ผมเชื่อว่ามุมมองของเราเนี่ยมันยึด

0: อยู่กับข้อเท็จจริง
1: และในวันนี้เวลา 17:30 นจะมีการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาสามารถติดตามรับชมได้ทาง NBT2HD
2: และย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุนะคะว่าทางที่ประชุมสภากลาโหมการมีการพูดถึงมาตรการในการยกระดับความพร้อมรบนะคะจัดทำมาตรฐานกระสุนและก็ยุทธภัณฑ์สำรองสงครามร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับความพร้อมรบจัดทำเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานต่างๆด้วยนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพปรับปรุงฐานข้อมูลกำหนดระดับการสะสมสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่5ได้แก่กระสุนและยุทธภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติการทางทหารและสำรองสงครามให้ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านยุทธการสถานการณ์ภัยคุกคามขีดความสามารถด้านงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกำลังบำรุงและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกๆสถานการณ์
1: และจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายทหารพรานที่เสียชีวิตที่สนามที่ว่าการอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฮลิคอปเตอร์กองทัพภาคที่4ลำเลียงร่างของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดหนึ่งในทหารผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569กลับภูมิลำเนาย้อนกลับไปครับเมื่อปี2558จ่าสิบเอกธีรยุทธ์ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จนต้องสูญเสียไตไปข้างหนึ่งขณะที่ร่างกายกำลังอ่อนแอผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยก็คือคุณสิริวัลย์ โสมเกิดน้องสาวแท้ๆต่อมาที่วัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดพร้อมทั้งพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพณศาลาบำเพ็ญกุศลอีกทั้งอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นพลตำรวจเอกสำรัญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเชื่อว่า3เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมโรงพักเก่าที่อำเภอเมืองและก็เหตุคนร้ายยิงและขว้างไป๊บอมใส่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ด่านตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะนั้นเป็นฝีมือของผู้ร้ายกลุ่มเดียวกันขณะนี้ทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายจับภายใน 1-2วันนี
3: ้มันปกป้องครับหรือว่าเป็นขายแถวนะครับในประเด็นที่ผมต้องทำต่อก็คือเรื่องของหมายจับนะครับหมายจับในภูมิยาเรื่องบ้านนะครับสองวันนี้ก็ผมหมายจับเรียบร้อยนะครับแล้วก็สั่งติดตั้งตัวคนร้ายนะครับแล้วก็เป็นการไปดูการเข้ามาที่ซึ่งก็ต้องย้ำไปก่อนนะว่าเราต้องมีมาตรการเพื่อช่วยดูแลการในทางรัฐบาลเพราะมันเกิดกับประชาชนก็อันนี้ก็อยู่ในส่วนของตำรวจ
4: ส่วนที่หมายจับเนี่ยมันเป็นจุดของตันหยงหรือว่าละแงะที่มีความชัดเจนถึงขั้นออกหมายจับได
3: ้ผมว่านะครับทุกคดีนะครับทุกคดีนะครับแต่ช้าเร็วส่วนใหญ่จะรู้ตัวโดยเฉพาะเคสล่าสุดที
4: ่ยิงคือละแงะ
3: ชาหน้าจะต้อง
4: รู้ตัวนี่คือถึงขั้นออกหมายจับ
3: จะเร่งรัดให้เจ้าที่
2: ทางด้านของนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะก็พูดถึงทิศทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกว่าภาครัฐค่ะยังต้องมีการทำตามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไปนะคะเนื่องจากหน่วยงานความมั่นคงประเมินว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมากกว่าครึ่งพร้อมให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าสู่

0: กระบวนการเจรจาส่วนกลุ่มที่ยังก่อเหตุรุนแรงภาครัฐจำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดซึ่งก็ต้องแยกแยะทั้งสองกลุ่มออกจากกันอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังย้ำเตือนนะคะว่าหากภาครัฐยุติการพูดคุยแล้วหันมาใช้ความรุนแรงตอบโต้เพียงอย่างเดียวก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุนแรงซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายมากขึ้นในส่วนของการประเมินด้านการข่าวและการป้องกันเหตุร้ายนั้นทางฝ่ายความมั่นคงได้บูรณาการข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง
1: ในการทำงานเนี่ยเราคงเรื่องนโยบายการพูดคุยในหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายและเป็นเรื่องในเชิงที่ทางประชาสังคมต่างๆในการละการยอมรับเราก็คุยต่อไปเพราะเราเชื่อว่ามีกลุ่มเห็นต่างหลายกลุ่มที่พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราส่วนคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ต้องมาคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็ต้องแยกกันนะถ้าเกิดบอกว่าเรามีการใช้ความรุนแรงแล้วเราจะไม่คุยแล้วอย่างนี้ผมไม่ถูกต้องเพราะยังไงเราเชื่อว่าจะมีกลุ่มที่พร้อมจะร่วมมือกับคือกลุ่มสังคมเนี่ยจำนวนพอสมควรเลยล่ะครับกลุ่มคนใช้ความรุนแรงก็เป็นกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองงั้นก็อยากจะสร้างความเข้าใจในส่วนนี้ครับว่าต้องมาคับใช้กฎหมายอย่างแน่นอนและเด็ดขาดที่ท่านนายกกล่าวถึงนะฮะแต่การพูดคุยต่างๆก็น่าจะต้องดำรงอยู่ต่อไปนะครับ
0: ขณะเดียวกันนะคะยังเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของประเทศมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุย เชื่อมั่นว่า ทางการมาเลเซียมีศักยภาพในการเข้าถึงและประสานงานกับกลุ่มผู้เห็นต่างเพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงได้
2: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เสียชีวิตฟรีส่วนความเข้าใจผิดเรื่องของการสื่อสารที่บางฝ่ายมองว่าเห็นต่างกับเสนาธิการทหารบกนั้นพลโทอดุลก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างกันแต่เป็นเพราะการสื่อสารคลาดเคลื่อนและไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เสียใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมบอกตรงๆไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเนี่ยเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การพอพลเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหลังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่ตายฟรีนะครับผมได้บอกกับเสทบไปเมื่อวานก่อนเช่นจะให้สัมภาษณ์ผมได้บอกแม่ทัพภาค4ไปให้ไปจับตัวมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีถ้าเหตุการณ์หนึ่งไม่ต้องห่วงแต่ฐานะบทบาทของผมเนี่ยถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้มันก็เป็นการยกระดับทำให้เหมือนเอาน้ำมันไปเติมนะครับแต่ในเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจผมก็ต้องพูดนะครับไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกด่าว่าไม่รักลูกน้องผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตสีเขียวจับหนังหัวตลอดเวลาไม่ต้องห่วงแล้วลูกน้องก็ไม่ตายฟรีนะครับผมบอกตรงๆว่าผมเสียใจเฉยๆกับคำพูดที่สื่อสารออกไปได้ไม่เต็มทั้งหมดนะครับทำให้สังคมโซเชียลเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะครับท่านลองดูท่านแม่ทัพภาคที่สี่ผมคุยกับเขาก่อนหน้านี้แล้วหลังที่เกิดเหตุได้ไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านแม่ทัพแล้วก็ก่อนเสทบออกไปผมก็ได้คุยกับท่านไม่มีความขัดแย้งใดๆท่านไปถามเสทบดูได้นะครับไม่ต้องถามผมท่านไปถามเสทบนะครับเจ็บปวดที่สุดก็คือถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องพูดเอาหล่อไม่มีผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับแต่ด้วยสถานะกับบทบาทของผมนะครับผมไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น
0: ส่วนความคืบหน้าในการปราบปรามนะคะเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะเปิดโปงขบวนการพ่อไถ่ทิพย์นะคะโดยนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านห้วยขวางนะคะโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงสำนักงานเขตจับผู้ต้องหาได้4คนค่ะจากการตรวจสอบก็พบขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับเด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนที่มีการสวมสิทธิ์ได้สัญชาติไทย ก็เป็นการเปิดปฏิบัติการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจและผู้แทนจากหลายหน่วยงานค่ะเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์ที่ลักลอบสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนพร้อมจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ4คนประกอบไปด้วยคนไทย2คนชื่อว่านายหมงแล้วก็นายวอซึ่งเป็นพ่อทิพย์นะคะ

0: รวมถึงชาวจีน2คนก็คือนางสาวซีแล้วก็นายหูมานาบิดาแท้จริงชาวจีนค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นภายในหมู่บ้านย่านรัชดาเหม่งจ๋ายไปตรวจค้นอีก1จุดคือโรงพยาบาลเอกชน1แห่งแล้วก็สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องอีก1แห่งค่ะเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป
1: หลังการเข้าตรวจค้นครับพลตำรวจเอกสำราญก็แถลงข่าวโดยเปิดเผยว่ามีประชาชนร้องเรียนและส่งหลักฐานให้ตำรวจ

0: ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและสิทธิ์ในฐานะคนไทยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นเท็จปฏิบัติการครั้งนี้ได้ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3คนและพบพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2คนอีก1คนอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบก่อนที่ชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครองจะเข้าแจ้งความกับสน.ห้วยขวางเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
1: โดยตำรวจนะคะได้ลงพื้นที่รวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งสอบปากคำพยานตรวจเวชทะเบียนตรวจเอกสารการแจ้งเกิดแล้วก็ตรวจพิสูจน์ DNA ของพ่อแม่และเด็กจนพบว่าหญิงชาวจีนและมีชาวจีนต้องการให้ลูกทั้งสองคนนั้นได้สัญชาติไทยค่ะจึงมีการติดต่อขบวนการนายหน้าให้หาชายไทยมารับรองบุตรแทนพ่อที่แท้จริงชาวไทยที่ถูกว่าจ้างมี2คนอย่างที่บอกไปนี่ก็คือนายหมงแล้วก็นายวอนนะคะทั้งคู่เนี่ยไม่เคยรู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนมาก่อนแต่ยอมให้เอกสารส่วนตัวและแสดงพ่อเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้างตำรวจเชื่อว่าขบวนการนี้ทำกันเป็นเครือข่ายมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบและขั้นตอนการรับรองบุตรเพื่อเด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมาย
2: ตัวเด็ก2คนนี้ก็มีพาสปอร์ต2สัญชาตินะครับ2สัญชาติก็ตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับเราก็อาจจะประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสัญชาตินะครับแล้วโรงพยาบาลที่ดำเนินการก็คุยกับทางผู้แทนทางการแพทย์แล้วนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งในกรุงเทพเนี่ย161โรงพยาบาลนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งหมดนะครับที่ต้องสงสัยนะครับท่านก็เดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานให้เรานะครับที่ต้องสงสัยเราก็อาจจะประสานในส่วนของกรมการปกครองนะครับดำเนินการวันนี้การดำเนินการในวันนี้นะครับก็ผลไปตามที่คาดหมายนะครับแล้วก็สามารถจับกุมได้หมดทุกคนที่เราออกหมายจับนะครับ
1: ทันทีผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายพ่อไทยทิพย์ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมถึง24กรกฎาคมนะคะพบเด็กต้องสงสัย22คนจับกุมผู้กระทำความผิดคือพ่อไทยทิพย์จำนวน16คนแม่ชาวจีน13คนพ่อคนจีน6คนเจ้าหน้าที่รัฐ1คนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1คนคือรวมทั้งสิ้นแล้วตอนนี้คือ37คนค่ะ
0: ไปดูประเด็นในพื้นที่ภาคใต้อีกหนึ่งประเด็นนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภาคใต้เข้าตรวจธุรกิจโรงแรมและสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตโดยย้ำว่าจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังมีการโทรศัพท์มาขอให้ยุติการตรวจสอบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตว่าหากเจ้าหน้าที่พบมีการกระทำความผิดซึ่งหน้าจะไม่มีการละเว้นโดยกรณีเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและมีโทรศัพท์มาขอพูดคุยกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ขอให้ไม่ดำเนินคดีแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าหากไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมย้ำว่าถ้าผิดก็คือผิดถ้าถูกก็คือถูกพร้อมกันนี้ยังระบุอีกว่าจังหวัดภูเก็ตกำลังเร่งพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมที่ค้างสะสมโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตได้โดยเร็วแต่ว่าผู้ที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตไม่สามารถอ้างความล่าช้าของระบบได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เตรียมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือว่าไม่มีใบอนุญาตหลังพบความพยายามลักลอบนำกัญชากว่า31กิโลกรัมออกนอกประเทศผ่านสนามบินภูเก็ต
3: อันในการตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องลงไปดูลึกหน่อยตั้งแต่การซื้อที่ดินในการขออนุญาตในการก่อสร้างแล้วก็ระยะของการประกอบธุรกิจนะครับแต่ในเมื่อเขาไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเราคงจะไปบ่งชี้ไม่ได้ว่าที่นี่เปิดให้บริการมาแล้วกี่ปีนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตล้างประเทศไทยให้สะอาดจากต่างชาติจากทุนเทาซะก่อนจากนอมินีซะก่อนนะครับส่วนปฏิบัติการอื่นๆว่าจะมีส่วนใดหรือบุคคลใดไปเกี่ยวข้องไหมเนี่ยขออนุญาตเป็นการสืบสวนเพิ่มเติมภายในก่อนก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะนะครับมีคนไทยโทรมามีคนโทรมาอ้างว่าเป็นบุคคล1 2 3 4 5แต่ก็นโยบายชัดเจนครับพวกผมปิดชื่อดูพฤติกรรมอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวว่าท่านเป็นใครแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตดําเนินให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมาย
1: รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเข้มข้นนะคะทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและการกวาดล้างยาเสพติดเพื่อความมั่นคงและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ

0: นาการทุกหน่วยงานใช้กฎหมายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: เดินหน้าประกาศสงครามกับอาชญากรรมทุกรูปแบบล่าสุดลงพื้นที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกำจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่แสวงหาผลประโยชน์โดยผลักดันบางเทาแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบการจัดระเบียบชายหาดอย่างเป็นระบบเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกควบคู่ไปกับการกวาดล้างกลุ่มมาเฟียท้องถิ่นอย่างถอนรากถอนโคน
2: เราก็จะใช้กฎหมายทุกอย่างใครทำอยู่ก็รีบๆถอนออกไปซะเพราะว่าเราจะไม่รอนะครับเราจะใช้กฎหมายนะครับที่มีอยู่มันจะมีมาตราอยู่ที่เราสามารถที่จะทำการประกาศแจ้งล่วงหน้าให้เขามาดำเนินการอ้างสิทธิ์ถ้าอ้างไม่ได้หรือถ้าอ้างแล้วไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของหน่วยงานราชการที่จะรื้อถอนทำลายนะครับแล้วก็เข้าไปยึดกลับคืนมาแค่นั้นเอง
1: ในส่วนของปัญหายาเสพติดรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโอเปอเรชั่น90วันแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทั้งการจับกลุ่มผู้ค้าขยายผลถึงผู้บงการและตัดวงจรทางการเงินอย่างเด็ดขาด
3: ที่ผ่านมาผมก็ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่นะครับต้องชื่นชมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งปปส.ทั้งทหารนะครับทั้งฝ่ายปกครองฝ่าย DSI นะครับยุติธรรมที่ให้ความร่วมมือเรามีการแถลงข่าวในเรื่องของการจับนะครับป้องกันปราบปรามเมื่อมียาเสพติดมันก็นำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนะครับนำไปสู่สังคมที่เสื่อมโทรมแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาเพราะสิ่งเหล่านี้เราแทบจะไม่มีทางเลือกเลยครับที่จะคอมโพไมซ์กับกระบวนการค้ายาเสพติดชนิดนี
1: ้มาตรการนี้ยังครอบคลุมการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดเพื่อทำลายศักยภาพขององค์กรอาชญากรรมไม่ให้กลับมาก่อเหตุได้อีกโดยรัฐบาลยืนยันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างยาเสพติดคือภารกิจที่รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสังคมไทยที่สงบเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆน่ะละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงล่ะคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาท่องหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใยอันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากผู้เจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
3: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ภูมิใจรักษาหน้าศิลป์ไทยสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวิชาศิลปะนะคะสาระนาฏศิลป์นั่นเองนะคะนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะเรียนรู้เรามีเหมือนเดิมค่ะวิดิทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะดูแล้วคิดตามด้วยว่าวิดิทัศน์เนี่ยเขาสื่อความหมายอะไรให้เราได้รับรู้บ้างนะคะ
3: ขอดงมือมาตั้งให้ดูด้วยตอนนโมสาจบอาลมานโมตัสสะภะคะวะโตอะระ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิทิทัศน์ที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วยนะคะคำถามเตรียมตัวค่ะแสดงที่นักเรียนรับชมไปนั้นแสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างมันเป็นดนตรีภาคอะไรเนาะขอภาคอีสานค่ะกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งเสี่ยววินะคะแสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างนะคะในวิดีทัศน์นะคะเราจะไปถามช่วยครูตอบด้วยนะคะ
1: ค่ะแสดงให้เห็นประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมค่ะ
0: ประเพณีวัฒนธรรมปมมือค่ะรับไป1แต้มมีกลุ่มไหนอยากจะเสริมมีกลุ่มไหนจะเสริมอีกไหมคะกลุ่มหนึ่งนอกจากเป็นประเพณีวัฒนธรรมแล้วยังสื่อให้เห็นถึงอะไรอีกคะการแสดงอันนี
2: ้ขนบธรรมเนียมแล้วก็ความเชื่อครับ
0: เก่งมากจ้าได้เลยค่ะรับไปอีก1แต้มนะคะแสดงให้เห็นถึงประเพณีความเชื่อใช่ไหมคะอะไรนะคะวัฒนธรรมนะคะของคนไทยนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะวันนี้นะคะอธิบายสรุปเนื้อหาวิเคราะห์บทบาทนาฏศิลป์นะคะและแนวทางการสืบสานอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละครนะคะแล้วก็สามารถเขียนอธิบายบทบาทนาฏศิลป์และแนวทางการสืบสานอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละครได้นะคะนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรคะบทบาทแนวทางมาแก้ง่วงอีกหนึ่งคำถามมนุษย์เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์และการละครอย่างไรนี่เมื่อสักครู่นี้วีดิทัศน์ก็ได้นำเสนอไปแล้วเกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไรคะนาฏศิลป์และการละครภาคเหนือหนูเยี่ยมเลยเร็วมากนะคะกลุ่ม4กลุ่ม4มาแรงนะคะ
3: จะรู้ป่ะ
0: นะคะนักเรียนปลายทางช่วยครูตอบด้วยนะคะ
4: ขอยกตัวอย่างเป็นประเทศไทยแล้วกันครับประเทศไทยเนี่ยอย่างนาฏศิลป์ครับเราก็จะมีเช่นจะเป็นการรำอย่างนี้เป็นต้นครับการละครเนี่ยเราก็เห็นได้อย่างมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการละครหนังตะลุงหรือว่าละครที่เราเห็นในทีวีทั่วไปได้เลยครับ
0: ค่ะซึ่งการแสดงที่นักเรียนพบเห็นเนี่ยมันมาเกี่ยวโยงกับมนุษย์เราอย่างไรกับชีวิตเรายังไง
4: เป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นหรือว่าที่ตรงนั้นครับ
0: ได้ค่ะปรบมือนะคะแล้วมันมียังแล้วมันมีอะไรที่นอกเหนือจากอันนี้อีกนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะแล้วไป1แต้มค่ะนะคะบทบาทนาฏศิลป์และการละครทีนี้เราจะมาดูแล้วว่ามันมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรนะคะนี่บทบาททางด้านอะไรสังคมด้านสังคมมีบทบาททางด้านสังคมอย่างไรภาคกลางกลุ่มสองและทุกคนต้องตั้งใจดูคุณครูตลอดเวลานะคะห้ามเผลอนะพลาดโอกาสได้รับคะแนนนะคะกลุ่มห้ารีบๆหน่อย
5: คือเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนแล้วก็ใช้ในงานสำคัญต่างๆครับ
0: ปรบมือค่ะรับไป1แต้มนะคะ

0: บทบาททางด้านสังคมเนี่ยนะคะช่วยส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนในชุมชนเนี่ยก็จะมาร่วมนะคะรับชมร่วมแสดงด้วยกันนะคะแล้วก็ใช้ในงานประเพณีในพิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆของชุมชนเห็นไหมคะอย่างภาพแรกเขาทำอะไรคะเต้นกำลำเคียวร้องเพลงเกี่ยวข้าวเห็นไหมคะในชุมชนก็ทำไมคะมาร้องเพลงมาเกี่ยวพาราสีมาพบปะกันนะคะนี่อันนี้ก็พิธีกรรมนี่อะไรคะแห่เทียนพรรษาที่ใกล้จะมาถึงแล้วด้วยใช่ไหมคะนะคะอันนี้นะคะก็ทำไมคะก็มีการรำนะคะแห่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเป็นการแสดงในพิธีการต่างๆนะคะมาดูบทบาทที่2นะคะบทบาทที่2ด้านอะไรคะวัฒนธรรมมันเกี่ยวโยงในด้านวัฒนธรรมอย่างไรบ้างภาคใต้อันนี้ค่ะกลุ่มหนึ่งนะคะ
1: กลุ่มหนึ่ง
0: ไหนมันเกี่ยวข้องยังไง
2: สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นครับแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วยครับ
0: ประมือค่ะแล้วไป1แต้มค่ะนะคะนี่นะคะสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะวัฒนธรรมท้องถิ่นก็อย่างเช่นเมื่อกี้นี้นะคะบายสีสู่ขวัญใช่มั้ยคะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะแล้วก็ยังสืบต่อมายันถึงปัจจุบันด้วยแล้วก็อะไรคะการแสดงโขนนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยของเราที่สืบต่อกันมาช้านานแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะมีคุณค่าด้วยนะคะอ้าวมาดูบทบาทที่3บทบาทด้านอะไรคะศิลปะและความงามมากลุ่ม5เตรียมตัวเข้าที่ นะคะครูรอกลุ่ม5มากเลยเนี่ยนะคะทางด้านศิลปะและความงามมันมาเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเมื่อกี้ภาคอะไรบ้างแล้วนะภาคกลางกลุ่ม3ต้องยกให้เห็นชัดนะคะใช่ถูกต้องนักเรียนยกหลายอันไงครูก็เลยไม่รู้ว่านักเรียนยกอันไหนแน่นะคะดังนั้นต้องยกเพียง1อันเท่านั้นนะคะ
3: ค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นใจให้แบบคนที่แสดงมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ปรบมือค่ะนะคะนะคะบทบาทด้านศิลปะและความงามนะคะก็คือศิลปะเนี่ยก็คือจะรวมองค์ประกอบของดนตรีการแต่งกายการเคลื่อนไหวท่าทางนะคะอย่างงดงามนะคะแล้วก็สร้างความทับใจให้แก่ผู้ชมนั่นเองนะคะนี่บทบาทอันนี้นะคะผู้ชมได้รับชมการแต่งกายสวยๆอันนี้การแสดงกี่ภาค4ภาคเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็การแสดงทางภาคอะไรถือเทียนแบบนี้ฟ้อนผางภาคอะไรนะคะเขาก็จะได้ชมความงามของการแสดงของเราด้วยนะคะด้านอะไรคะด้านการศึกษามันเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาอย่างไรคะกลุ่ม5ตอบ อยากฟังเสียงบทบาททางด้านการศึกษามีบทบาทอะไรทางด้านการศึกษาคะเอาไมค์ให้กลุ่ม5ตอบหน่อยค่ะเร็วอยากให้คะแนนกลุ่ม5
4: ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ครับ
0: เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
4: ประวัติและภาษาครับ
0: ปรบมือค่ะนะคะใช่ไหมเป็นเครื่องมือนะคะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้นะคะทั้งภาษาวรรณคดีประวัติศาสตร์ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะเห็นไหมคะวันภาษาไทยเห็นไหมคะเราก็ใช้วรรณคดีในการนำมาจัดการแสดงเห็นไหมคะเกี่ยวโยงเห็นไหมนี่อันนี้ก็ที่ไหนคะนักเรียนบ้านเราสถานีรถไฟหัวหินเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นการแสดงตรงนี้เป็นพับผ้าตรงช่วงพับผ้าเป็นการแสดงให้เห็นว่าหัวหินเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีความงดงามมีประวัติมาช้านานนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของเมืองหัวหินของเรานะคะต่อไปด้านที่5ล่ะคะ บทบาททางด้านเศรษฐกิจบทบาททางด้านเศรษฐกิจว้าวครูอยากได้ภาคใต้ค่ะกลุ่ม 3ค่ะกลุ่ม3กลุ่ม4นิดเดียวเองนิดเดียวจริงรับคะแนนด้วยนะคะรับคะแนนไปด้วย
1: สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับ
0: เอาปรบมือค่ะนะคะบทบาททางด้านเศรษฐกิจนะคะก็คือสร้างรายได้นะคะเช่นนักแสดงนาฏศิลป์ในงานเทศกาลต่างๆโทษค่ะเช่นนักแสดงนาฏศิลป์ในงานเทศกาลต่างๆนะคะหรือการแสดงสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับการแสดงด้วยเห็นไหมคะนี่เขาก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยเห็นไหมคะนาฏศิลป์สร้างรายได้ทางด้านเศรษฐกิจมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจเห็นไหมคะชาวต่างชาติก็มาชมเห็นไหมคะมีโขนมีการรำสีผ้ามีการรำประยุกต์มีการสร้างสรรค์งานต่างๆนะคะก็เป็นการสร้างมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจนะคะสร้างรายได้ให้กับตัวเราให้กับประเทศชาติให้กับท้องถิ่นของเราได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์บ้างนะคะเขาบอกว่านาฏศิลป์ไทยเนี่ยกำลังจะหายไปนะคะนาฏศิลป์ไทยเป็นการร่ายรำที่มนุษย์เนี่ยได้ปรุงแต่งจากลีลาอะไรคะลีลาท่าทางจากธรรมชาตินะครับแล้วก็มาสร้างให้งดงามโดยมีดนตรีเป็นองค์ประกอบในการร่ายรำนะคะซึ่งนาฏศิลป์ไทยเนี่ยแบ่งออกตามลักษณะการแสดงเนี่ยที่เราได้พบเห็นนะคะก็จะมีดังนี้นะคะก็มีอะไรบ้างโขนอะไรอีกกลุ่ม1กับกลุ่ม2รับไปอย่างละ1แต้มเลยค่ะช่วยครูตอบเสียงดังฟังชัดนะคะซึ่งการสร้างสรรค์นะคะสุนทรียะทางด้านจิตใจนี้นะคะทั้งด้านจิตใจด้วยอารมณ์ด้วยให้กับคนในสังคมนะคะแล้วก็มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่สามารถสะท้อนภาพวิถีชีวิตและกิจกรรมของคนในสังคมได้ด้วยนะคะอย่างที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาสักครู่นี้นะคะมาดูการอนุรักษ์บ้างนะคะการอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละครเป็นหน้าที่ของใครคนไทยทุกคนนะคะที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์นะคะตระหนักถึงคุณค่าของงานนาฏศิลป์นะคะนอกจากเราแล้วยังต้องใครอีกนะคะแล้วยังต้องมีหน่วยงานต่างๆนะคะที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์เช่นกันนะคะเช่นอันนี้ทราบไหมที่ไหนอันนี้คือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรมศิลปากรนะคะอันนี้อะไรคะมีพระพิฆเนศเวลาเขาไปเรียนเขาจะไปเรียนที่นี่เรียกว่าอะไรวิทยาลัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะกรมศิลปากรเช่นกันนะคะอันนี้ถ้าใครสนใจนะไปเรียนได้เป็นการอนุรักษ์ต่อยอดสืบสานเลยเหมือนครูก็ไปเรียนมาเหมือนกันนะคะถึงได้มาสอนนักเรียนนะคะแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนะคะเป็นผู้ดูแลนะคะในด้านศิลปวัฒนธรรมของเรานะคะนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเห็นไหมคะดูสิหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการอนุรักษ์มีหน้าที่ในการช่วยอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละครอันนี้ช่วยไหมอะไรคะกรมศิลปากรถูกอันนี้ล่ะคิดว่าช่วยไหมอะไรวะมีตึกด้วย
5: ไม่
0: เพื่อนมองเห็นนะคะพิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช
0: ่นะคะอันนี้ใช่ไหมคะเนาะดีใจที่คุณครูทำได้นะคะต่อนะคะมาดูการอนุรักษ์และนาฏศิลป์และการละครอีกนะคะช่วยอะไรคะให้คนไทยช่วยอะไรกลุ่ม2รับไป1แต้มอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ฟังพอได้ทำไมกลุ่ม5ตอบเหมือนกันใช่ไหม เอาไป1แต้มเหมือนกันเออ

0: งแต้มมาแต่เดี๋ยวขอเสียงดังกว่านี้นะคะนักเรียนปลายทางขอจากคุณครูนะคะอ่ะการอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละครนะคะปลูกฝังให้คนไทยทุกคนยึดถือว่าการอนุรักษ์และส่งเสริมนาฏศิลป์เนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะอ่ะแล้วก็ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมืองของท้องถิ่นของตนเองด้วยนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่มีต่อสังคมไทยและประเทศชาตินะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนเผยแพร่อนุรักษ์และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมนะคะชมนะเข้าร่วมชมและจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์เดี๋ยวเราจะได้จัดการแสดงเราจะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็เชิญผู้คนมาดูเราแสดงดีไหมคะ
1: ด
0: ีอ้าวมาอีกแล้วในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทยนะคะนักเรียนมีวิธีการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยและการละครอย่างไรอันนี้ใช้ความคิดของตัวเองเลยใครตอบได้เอาไปเลย3แต้มเอ้ยแล้วเตรียมตัวเอาวางพักกลางกลุ่มสองนะคะเราจะอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไรนะนักเรียนปลายทางนะคะเราจะช่วยอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไรนะคะช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะ
2: ค่ะก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยค่ะหรือว่าเรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะ
0: เยี่ยมเลยรับไป3แต้มประมือค่ะนะคะต่อนะคะวิธีการดำเนินการนะคะวิธีการดำเนินการมีแนวทางดังนี้นะคะ1จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยทุกประเภทออกสู่สายตาสาธารณชนอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ควรจัดแสดงเฉพาะงานเทศกาลประจำปีใช่ไหมไม่งั้นเราก็ได้นานๆได้ดูครั้งหนึ่งนะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันและองค์กรทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปะทางด้านนาฏศิลป์นะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คืออะไรช่วยประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง1แต้มเลยค่ะกลุ่ม1นะคะโดยพยายามสอดแทรกไปในทุกๆสื่อที่เกี่ยวข้องนะคะให้ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้แก่ประชาชนสร้างค่านิยมแก่เด็กวัยรุ่นให้หันกลับมาสนใจนาฏศิลป์ไทยนะคะซึ่งสื่อมวลชนก็จะต้องช่วยในเรื่องนี้ให้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเราก็จะได้มีศิลปวัฒนธรรมไทยของเราให้คงอยู่ต่อไปนานๆเลยนะคะเข้าสู่กิจกรรมละนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันทำแผนผังความคิดนะคะในเรื่องบทบาทนาฏศิลป์และแนวทางการสืบสานอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละครใบงานนะคะคุณครูมีให้บนโต๊ะของนักเรียนแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันทำนะคะนักเรียนปลายทางก็รับที่คุณครูนะคะลงมือทำได้ค่ะ

นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างนะคะเมื่อกี้ครูสังเกตเห็นกลุ่มนี้ยกก่อนนะคะกลุ่มหนึ่ง กลุ่มหนึ่งร้องไห้อ่ะว่าน่าสงสารนะคะ

0: ความสำคัญของบทบาทแล้วก็นาฏศิลป์และการละครนะคะก็คือบทบาททางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็บทบาททางสังคมบทบาททางศิลปะความงามแล้วก็บทบาททางการศึกษาค่ะความสำคัญนะคะก็คือการถ่ายทอดวัฒนธรรมค่ะเพื่อเพิ่มค่านิยมในสังคมไทยค่ะแล้วก็เสริมสร้างความคิดความสร้างสรรค์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วก็แสดงถึงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นค่ะแนวทางการสืบสานและอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละครนะคะก็คือเราควรช่วยกันสืบสานศิลปะไทยค่ะโดยการที่เรียนรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยสนับสนุนนาฏศิลป์ไทยส่งมอบความรู้ต่อคนรุ่นใหม่ให้รักษานาฏศิลป์ไทยค่ะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยค่ะ
1: เยี่ยมเลยประมือค่ะนะคะรับไป3แต้มเลยนะคะอย่างที่ครูบอกไว้นะคะทางล่ะคะนะคะนำเสนอได้อย่างเพื่อนๆหรือเปล่าอ่ะให้กลุ่มหนึ่งดีกว่ากลุ่มหนึ่งช่วยมานำเสนออีกหนึ่งสักหนึ่งกลุ่มสิคะนะคะไม่พูดเล่นแล้วพูดจริงนะคะสงสารนะคะนะคะมาเดี๋ยวลองฟังกลุ่มหนึ่งบ้างนะคะว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะสามารถเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่เราขาดหายไปได้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะกลุ่มอื่นลองดูซิเราจะต้องเสริมอะไรลงไปหรือเปล่านะคะค่ะ
2: ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครนะครับของผมก็จะมี1 นะครับมีบทบาทในงานพิธีสำคัญครับของชาวบ้าน2ก็เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยครับ3ก็คือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนเสียครับ3นะครับสร้างสรรค์ความบันเทิงให้แก่ผู้ชมเช่นการแสดงโขนหรือลิเกครับแนวทางการสืบสารและอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละครนะครับเขาผมตอบว่าจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ถ้าหากชื่นชอบในนาฏศิลป์ก็สามารถเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์เพื่อมาสืบต่อความเป็นนาฏศิลป์ไทยครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยประมือค่ะนะคะอันนี้ก็ได้อีกแนวคิดหนึ่งนะคะเพื่อนก็ตอบได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะนะคะนำเสนอคุณครูแล้วหรือยังนะคะรับคะแนนพิเศษไปด้วยนะคะรับไป3แต้มค่ะนะคะทีนี้เรามาช่วยกันสรุปนิดนึงมาช่วยกันสรุปนะคะก่อนจะจบนะคะเรามาช่วยกันสรุปการอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละครนะคะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะคะที่ต้องตระหนักถึงคุณค่าของงานนาฏศิลป์แล้วก็มีหน่วยงานต่างๆนะคะที่ช่วยส่งเสริมนะคะก็เช่นอะไรคะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการสื่อสารลีลาภาษาท่าทีนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้ออกลีลาภาษาท่าออกท่าทางกันบ้างนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะคือใบความรู้นะคะสื่ อเรื่องการสื่อสารลีลาภาษาท่านะคะใบงานเรื่องสื่อสารลีลาภาษาท่านะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเตรียมเพลงที่ชื่นชอบมา1ท่อนเพลงสั้นๆจะเป็นท่อนฮุกหรือท่อนไหนก็ได้ที่นักเรียนชื่นชอบนะคะเพื่อนำมาในการสร้างสรรค์การแสดงของเราเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาท่านะคะแล้วก็นักเรียนก็ต้องเอาภาษาท่าที่เรียนรู้เนี่ยนะคะนำไปประดิษฐ์สร้างสรรค์ในเพลงที่เรียนเตรียมมานะคะดังนั้นสัปดาห์หน้านะคะให้นักเรียนนำเพลงมาส่งคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวส่งคุณครูนักเรียนอยากได้ท่อนไหนก็ตัดมาแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะคะสัปดาห์หน้าเราจะได้นำเพลงนั้นนะคะมานำเสนอหน้าชั้นของเราแต่ละกลุ่มทุกนักต้องนำเสนอนะคะนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียมเพลงมาหรือจะร้องเองก็ได้ได้เหมือนกันร้องเองก็ได้นะคะใครจะร้องเองก็ไม่ต้องเอาเพลงมาให้คุณครูนะคะนะคะงั้นสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: น
1: ัก
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ

Oh.

แป๊ะแป๊ะเกมเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนเออะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวเฉลยพระอาทิตย์นั่นเอง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาดูไปพร้อมๆกันค่ะค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อการทำงานของทัศนอุปกรณ์รวมถึงโปรเจคเตอร์อย่างง่าย1แล้วก็โปรเจคเตอร์อย่างง่าย2ค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันค่ะนักเรียนครูก็เลยเอามาใช้ในวันนี้ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายหลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์ได้ซึ่งโปรเจคเตอร์ก็เป็น1ในทัศนอุปกรณ์ที่เราต้องเรียนรู้กันค่ะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นนะคะนักเรียนเกี่ยวกับทัศนอุปกรณ์ครูมีภาพมาให้นักเรียนดู1ภาพนักเรียนดูในภาพแล้วเห็นอะไรคะนักเรียน
3: แก
2: ้วใช่ไหมคะแล้วภายในบรรจุน้ำอยู่ถ้าเกิดว่านักเรียนมองจากภายนอกแบบนี้นักเรียนคิดว่าน้ำในแก้วนี้ค่ะมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนคิดว่าในแก้วน้ำมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมคะบางคนก็สายหน้าบางคนก็พยักหน้าใช่ไหมคะในห้องต้นทางห้องปลายทางคนไหนที่คิดว่าในน้ำนี้น่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยยกมือค่ะยกมือเลยค่ะเอาตามความคิดเห็นของเราเลยนะคะยกมือเลยนะคะเอาละค่ะเอามือลงได้นะคะแล้วคนที่ไม่ยกมือแสดงว่าต้องคิดว่าในแก้วน้ำนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยถูกต้องไหมคะแล้วเพราะอะไรเราถึงคิดว่ามันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำนี้คะเพราะอะไรเรามองก็ไม่เห็นจะมีตัวอะไรอยู่ในน้ำนี่นะเพราะอะไรหนูถึงคิดว่ามันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำคะเมื่อกี้คนที่ไม่ได้ยกมือเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนี้ถูกต้องไหมแต่ครูดูจากภาพเนี่ยครูก็ไม่เห็นอะไรเลยนะคะนักเรียนไหนขอตัวแทนโอยกมือแล้วจากกลุ่มที่4นะคะว่าทำไมเขาถึงคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนี้เรามาฟังกันค่ะ
4: ตัวผมนะครับคิดว่าในที่เราอากาศหายใจหรือว่าในแก้วน้ำนี้เนี่ยก็อาจจะมีเป็นเหมือนเป็นแบคทีเรียหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่อยู่แม้แต่เนี่ยอากาศที่เราหายใจอยู่หรือว่าในแก้วนั้นก็ยังมีพวกแบคทีเรียหรือว่าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆยังอยู่ครับ
2: ปรบมือให้กับตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะขอบคุณโอกี้มากเลยนะคะบางคนนะคะก็หรือเหมือนที่โอกี้ตอบนะคะว่าในอากาศหรือแม้แต่ในน้ำนะคะที่เรามองแล้วภายนอกเนี่ยอาจจะไม่เห็นสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่เลยแต่มันก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอาศัยอยู่ก็ได้นะคะเหมือนในภาพนี้นะคะนี้ก็เป็นตัวอย่างน้ำนะคะนักเรียนในแหล่งน้ำธรรมชาติก็อาจจะมีจุลินทรีย์หรือว่าพวกแบคทีเรียสัตว์เซลล์เดียวที่อยู่ในนั้นค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้คุณครูก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนเอาละทีนี้จากที่เราดูภาพเมื่อสักครู่มาถึงคำถามนี้ค่ะหากเราเนี่ยนำน้ำนะคะแก้วนี้ไปตรวจสอบว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่นักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์ใดในการตรวจสอบคะโอ้โหขอตัวแทนตอบจากห้องต้นทางสักหนึ่งคนใครก็ได้ยกมือเลยค่ะคิวยกมือแล้วจากกลุ่มที่1เรามาฟังคำตอบของคิวกันค่ะ
5: กล้องจุลทรรศน์ครับ
2: กล้องจุลทรรศน์นะคะปรบมือให้คิวหน่อยค่ะอันนี้นะคะนักเรียนนะคะห้องต้นทางของเราก็ได้บอกว่าจะใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะในการตรวจสอบสิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่ในตัวอย่างน้ำในแก้วนะคะซึ่งก็ถูกต้องเลยนะคะเพราะกล้องจุลทรรศน์เนี่ยค่ะมันจะช่วยขยายภาพของวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆให้มีขนาดขยายเป็น10หรือว่า100เท่าพันเท่าได้นะคะก็จะทำให้เราเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้นั่นเองค่ะเอาล่ะทีนี้ครูถามต่อนะคะเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะ เกี่ยวกับส่วนประกอบของมันตอนที่เราเรียนในระดับชั้นม.1ดังนั้นทบทวนกันนิดนึงว่าส่วนประกอบใดของกล้องที่นักเรียนคิดว่ามันช่วยขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนักเรียนคิดว่าส่วนไหนของกล้องคะครูมีภาพกล้องจุลทรรศน์มาให้ดูนะคะเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะนักเรียนลองดูซิว่าส่วนประกอบไหนในกล้องจุลทรรศน์นี้เนี่ยที่มันช่วยขยายภาพให้เห็นภาพสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านักเรียนคิดว่าตรงไหนคิดว่าเป็นตรงไหนคะคิดว่าเป็นเลนใช่ไหมคะแล้วเลนของกล้องจุลทรรศน์มันมีอยู่ตรงไหนบ้างคิดว่ามันมีเลนอยู่ตรงไหนบ้างตัวแทนห้องต้นทางลองตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยใครดีคะใครก็ได้ค่ะเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆมาจากกลุ่มที่สองลองดูค่ะมาปรบมือให้กำลังใจตัวแทนจากกลุ่มที่สองหน่อยนะคะนักเรียนคิดว่าส่วนประกอบใดของกล้องที่ช่วยขยายภาพให้มีขนาดใหญ่คะสำหรับกล้องจุลทรรศน
6: ์บริเวณเลนใกล้วัตถุค่ะ
2: เลนใกล้วัตถุนะคะแล้วมีเลนตรงส่วนอื่นอีกไหมคะ
6: มีเลนใกล้ตาค่ะ
2: ปรบมือดังๆให้กับวีนาจากกลุ่มที่สองอีกครั้งค่ะสำหรับส่วนประกอบนะคะของกล้องจุลทรรศน์มันจะมีเลนอยู่สองชุดก็คือเลนใกล้ตาตรงนี้นะคะนักเรียนก็คือเราต้องใช้ตาของเราส่องตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลนอีกหนึ่งที่ก็คือตรงนี้ค่ะคือเลนใกล้วัตถุซึ่งเราสามารถปรับกำลังขยายได้นะคะเพื่อให้เรามองเห็นวัตถุเล็กๆได้ชัดค่ะนะคะเหมือนที่เพื่อนเราตอบเลยเห็นไหมคะว่าเลนใกล้วัตถุและเลนใกล้ตาก็จะช่วยให้เรามองเห็นวัตถุเล็กๆจากกล้องจุลทรรศน์ค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเลนใกล้ตาและเลนใกล้วัตถุเป็นเลนชนิดเดียวกันหรือไม่และคิดว่าเป็นเลนชนิดใดคะคำถามข้อนี้เราอาจจะต้องเอาสิ่งที่เราได้ทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมาลองวิเคราะห์ดูว่ามันน่าจะเป็นเลนชนิดเดียวกันไหมแล้วเป็นเลนชนิดใดนะคะตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะก็คบคิดไปพร้อมๆกับเพื่อนที่อยู่ต้นทางนะคะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนที่จะตอบคำถามข้อนี้ดีคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่2มาฟังคำตอบจากเพื่อนกันค่ะ
7: เป็นเลนชนิดเดียวกันค่ะและเป็นเลนนูนทั้งคู่ค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้ต้นข้าวจากกลุ่มที่2ค่ะอันนี้นะคะเพื่อนเราก็บอกว่ามันเป็นเลนชนิดเดียวกันซึ่งก็คือเลนนูนนะคะเอาล่ะทีนี้แล้วนักเรียนคิดว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันมีหลักการทำงานยังไงคะมันใช้เลนนูน2อันเลยถูกต้องไหมคะในการทำให้เราเห็นภาพที่จากที่มันเล็กๆวัตถุที่มันเล็กๆแล้วทำให้เห็นภาพใหญ่ชัดเจนนักเรียนคิดว่าหลักการทำงานของมันเป็นยังไงนี่นะคะอันนี้คือคำถามนะคะที่เราจะต้องตั้งเอาไว้ก่อนเพื่อเดี๋ยวเราจะไปค้นหาในชั่วโมงนี้กันนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีการนำความรู้เรื่องแสงมาใช้ในการออกแบบทัศนอุปกรณ์อะไรบ้างกล้องจุลทรรศน์ก็เป็นหนึ่งในทัศนอุปกรณ์นะคะนอกจากกล้องจุลทรรศน์แล้วคิดว่ามันเอาไปออกแบบอะไรได้อีกบ้างนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะคะแล้วทัศนอุปกรณ์แต่ละอย่างมันจะมีการทำงานอย่างไรนะคะนอกจากกล้องจุลทรรศน์แล้วนอกจากโปรเจคเตอร์แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่เป็นทัศนอุปกรณ์เดี๋ยวก็จะได้เรียนรู้นะคะผ่านตัวกิจกรรมที่1ค่ะการทำงานของทัศนอุปกรณ์นะคะซึ่งสำหรับกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลค่ะเกี่ยวกับการทำงานของแว่นขยายกล้องถ่ายรูปกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงกล้องจุลทรรศน์เครื่องฉายภาพซึ่งก็คือโปรเจคเตอร์นะคะในประเด็นต่างๆนะคะที่ครูได้ให้ไว้ซึ่งเอกสารนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะแล้วเมื่อเราสืบค้นแล้วนะคะเราก็จะต้องสืบค้นในประเด็นที่ครูได้ให้ไว้ดังนี้ค่ะก็คือจุดประสงค์ของการใช้งานนะคะ ทัศนอุปกรณ์นี้ใช้เลนหรือกระจกชนิดใดแล้วหลักการทำงานเป็นอย่างไรแล้วจากนั้นให้นักเรียนเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงที่ทำให้เกิดภาพในทัศนอุปกรณ์นั้นนะคะและบันทึกลงในใบงานที่1ค่ะการทำงานของทัศนอุปกรณ์สามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาล่ะตอนนี้เอกสารนี้นะคะน่าจะอยู่ในมือของนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางแล้วนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเช็คความพร้อมกันก่อนนักเรียนห้องต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้น
2: เยี่ยมมากนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนก็น่าจะได้สืบค้นนะคะเกี่ยวกับการทำงานของทัศนอุปกรณ์ต่างๆกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวแทนนะคะห้องต้นทางดีกว่าว่าเขาจะนำเสนอผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากห้องต้นทางนะคะสำหรับทัศนอุปกรณ์แรกมาฟังกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรนะคะจากกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ

0: ค่ะจุดประสงค์ของการใช้งานนะคะก็คือนำมาใช้เพื่อขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าวัตถุจริงค่ะ
1: แสดงว่ามันคือทัศนอุปกรณ์อะไรคะที่เรากำลังนำเสนออยู
0: ่แว่นขยายค่ะ
1: แว่นขยายโอเคค่ะ
0: จะใช้เลนเป็นเลนนูนค่ะหลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์นะคะก็คือใช้แว่นขยายวางวัตถุไว้ใกล้กว่าความยาวโฟกัสเพื่อทำให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุโดยการมองเห็นภาพต้องมองเข้าไปในเลนค่ะ
1: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ด้วยนะคะสำหรับทัศนอุปกรณ์แรกก็คือตัวแว่นขยายนะคะซึ่งก็เป็นเลนที่ใช้คือเลนนูนซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังจำกันได้ในชั่วโมงที่ผ่านๆมานะคะเราจะพบว่าเลนนูนเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดภาพได้ทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากได้ภาพที่คมชัดชัดๆใช่ไหมคะเราก็จะต้องใช้ตัวระยะหรือความยาวโฟกัสนะคะที่น้อยกว่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูนก็จะได้ภาพที่เป็นภาพเสมือนนะคะหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุเอาไว้ส่องรายละเอียดของวัตถุที่เราอยากจะดูได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะทัศนอุปกรณ์แรกผ่านไปแล้วมาดูที่ทัศนอุปกรณ์ต่อไปกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนที่จะนำเสนอดีอยกมือแล้วจากกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4ยกมือแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าว่าเพื่อเราจะยกตัวอย่างทัศนอุปกรณ์อะไรนะคะแล้วสืบค้นข้อมูลได้มาอย่างไรบ้างมาฟังกันนะคะ
2: ทัศนอุปกรณ์ของกลุ่มหนูคือกล้องถ่ายภาพค่ะ
1: กล้องถ่ายภาพ
2: จุดประสงค์ของการใช้งานนำมาย่อภาพของวัตถุให้เล็กลงมากๆลงบนฉากที่อาจจะเป็นฟิล์มหรือเซ็นเซอร์รับแสงในกล้องค่ะเลนส์ที่ใช้คือเลนส์นูนค่ะหลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์วัตถุจะต้องอยู่ไกลและเกิดภาพอยู่ระหว่างจุด F และ2 F โดยเข้าใกล้ไปทางจุด F ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้มิ้วจากกลุ่มที่4ค่ะอันนี้นะคะทัศนอุปกรณ์ที่เพื่อนเราได้ยกตัวอย่างก็คือกล้องถ่ายรูปนะคะซึ่งใช้เลนส์อะไรคะนักเรียนเมื่อกี้ที่เพื่อนนำเสนอไปใช้เลนนูนเหมือนกันนะคะซึ่งตัวเลนนูนอย่างที่ครูได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ว่ามันทำให้เกิดภาพได้หลายแบบซึ่งกล้องถ่ายรูปเนี่ยนะคะเราเนี่ยอยากจะได้ภาพที่ฉากรับได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกในระยะที่เป็นภาพที่เกิดภาพจริงใช่ไหมคะแต่เป็นภาพจริงหัวกราบขนาดเล็กกว่าวัตถุนะคะโดยถ้าเกิดว่าเราคุ้นเคยกับการใช้กล้องถ่ายภาพนะมันก็จะมีถ้าเป็นแบบฟิล์มก็จะเป็นเปรียบเสมือนรับภาพนั่นเองค่ะเอาละค่ะแต่ถ้าเป็นกล้องดิจิตอลก็อาจจะเป็นเซ็นเซอร์รับแสงแบบนี้นั่นเองค่ะต่อไปทัศนอุปกรณ์อย่างที่3ที่เพื่อนเราได้สืบค้นมาจะเป็นอะไรดีคะกลุ่มไหนจะนำเสนอดียกมือเลยค่ะโอ้ยกมือแล้วจากกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่านอกจากแว่นขยายแล้วกล้องถ่ายรูปแล้วจะเป็นทัศนอุปกรณ์อะไรเชิญเลยค่ะ
3: ทัศนอุปกรณ์ของผมนะครับก็คือกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงครับจุดประสงค์นะครับก็คือเอาไว้ส่องที่ไกลๆหรือเหมาะสำหรับการสังเกตเนวิลล่าหรือแกลเล็กซี่ซึ่งมีแสงน้อยต้องการเพิ่มความสว่างของภาพครับใช้เลนส์ประเภทเลนส์นูนครับหลักการทำงานนะครับก็คือหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน2ชุดคือเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตาเมื่อแสงผ่านเลนส์ใกล้วัตถุจะเกิดการหักเหไปรวมกันทำให้เกิดภาพจริงที่จุดโฟกัสครับ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้หัวหน้าห้องจากกลุ่มที่3นะคะนะคะเพื่อนก็ได้พูดถึงตัวกล้องโทรทัศน์นะคะแบบหักเหแสงซึ่งก็จะใช้เลนส์นูนนะคะ2เลนส์นะคะซึ่งมันจะใช้กล้องโทรทัศน์นี่มันเอาไว้ใช้ส่องวัตถุที่อยู่ไกลๆนะคะจากโลกของเราก็เหมือนที่เพื่อนยกตัวอย่างว่าอาจจะเป็นเนบิวล่าต่างๆอย่างนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นดาวเคราะห์หรือดวงดาวที่เราอยากจะดูใช่ไหมคะเลนส์นูนอันแรกจะทำหน้าที่รวมแสงนะคะให้เป็นจุดเล็กๆแล้วจากนั้นภาพจุดเล็กๆอันนี้จะเปรียบเสมือนวัตถุของเลนใกล้ตานะคะที่จะทำหน้าที่ขยายภาพใหญ่ขึ้นเราก็จะเห็นวัตถุที่อยู่ไกลๆบนท้องฟ้าเนี่ยได้อย่างชัดเจนค่ะอันนี้ก็เป็นกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงนะคะมาดูทัศนอุปกรณ์ต่อไปกันบ้างว่าจะเป็นอะไรกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนนำ

0: เสนอดีคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่1เรามาฟังกันค่ะ
1: ของผมได้กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงนะครับจุดประสงค์ของการใช้งานก็คือเพื่อขยายขอบเขตการมองเห็นด้วยสายตามนุษย์ให้สามารถใช้สังเกตวัตถุบนท้องฟ้าที่อยู่ไกลจากโลกครับใช้เลนส์หรือกระจกชนิดใดของผมใช้กระจกเงาเว้าครับหลักการของการทำงานของทัศน์อุปกรณ์ก็คือรับและรวมแสงจากวัตถุไปยังกระจกเงาเว้าทำให้เกิดภาพจริงที่จุดโฟกัสของกระจกเงาเว้าครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้คิวจากกลุ่มที่1 นะคะเอาละค่ะสำหรับที่เพื่อนเราได้อธิบายไปนะคะมันเป็นกล้องโทรทัศน์นะคะแบบสะท้อนแสงนะคะซึ่งมันจะเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ประโยชน์จากตัวกระจกเงาเว้าค่ะซึ่งถ้าเราจำกันได้ตอนที่เราเรียนเรื่องกระจกโค้งเว้าเนี่ยแล้วก็เราจะพบว่ามันจะมีคุณสมบัติคือสามารถรวมแสงได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้ประโยชน์คือใช้ในการรวมแสงนะคะแล้วเกิดเป็นภาพที่ชัดเจนแล้วให้เลนส์ใกล้ตาขยายนะคะภาพที่ได้จากตัวกระจกเงาเว้าให้ใหญ่ขึ้นนะคะเราก็จะได้เห็นวัตถุที่อยู่ไกลๆเนี่ยชัดเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นนะคะวัตถุที่มีขนาดที่มันชัดมากขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็จะต้องใช้ตัวกระจกเว้าเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นมากเท่านั้นนะคะก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะคะเทคโนโลยีเนี่ยก็ไปไกลแล้วค่ะนักเรียนสถานีอวกาศต่างๆรวมถึงที่อยู่บนภาคพื้นดินเนี่ยก็มีการประยุกต์ใช้ตัวกระจกเงาเว้านะคะในการรับสัญญาณนะคะจากนอกโลกนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นทัศนอุปกรณ์จากกลุ่มที่1 นะคะมาฟังตัวแทนจากกลุ่มอื่นๆกันบ้างว่าทัศนอุปกรณ์ที่เขาได้สืบค้นได้คืออะไรกลุ่มนักเสนอต่อไปยกมือเลยค่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่5มาฟังกันค่ะ
2: ของผมได้เป็นกล้องจุลทรรศน์นะครับจุดประสงค์ของการใช้งานคือนำมาใช้ขยายภาพจากวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับใช้เลนส์หรือกระจกชนิดใดใช้เลนส์นูนครับหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์นะครับใช้เลนส์นูน2เลนส์ครับเลนส์แรกอยู่ใกล้วัตถุที่มีขนาดที่มีอยู่ใกล้วัตถุที่มีหน้าที่ทำให้เกิดภาพจริงกับหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะครับเลนส์ที่2เป็นเลนส์ที่อยู่ใกล้ตาทำให้เห็นภาพที่อยู่ใกล้ตาทำหน้าที่ขยายภาพครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะอันนี้นะคะนี่ก็คือภาพประกอบนะคะให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าที่เพื่อนเราได้นำเสนอไปนั้นเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะกับการมองเห็นของเรานะคะนักเรียนเนื่องจากว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยนะคะเราอยากจะเห็นวัตถุเล็กๆใช่ไหมคะที่เหมือนตอนต้นชั่วโมงที่เราคุยกันว่าอยากเห็นวัตถุที่มองไม่เห็นในน้ำอย่างเงี้ยค่ะเราก็นำตัวอย่างของน้ำเนี่ยมาวางไว้ตำแหน่งตรงแท่นวางวัตถุนะคะก็จะเปรียบเสมือนตรงนั้นเป็นวัตถุใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยมันจะมีแสงที่ฉายนะคะจากด้านล่างของแท่นวางสไลด์ขึ้นไปกระทบวัตถุแล้วจากนั้นนะคะมันจะผ่านตัวเลนส์ใกล้วัตถุค่ะซึ่งก็คือตรงนี้ทำจากเลนส์นูนนะคะเลนส์ใกล้วัตถุนี้จะทำหน้าที่นะคะทำให้เกิดภาพที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุแต่จะเป็นภาพกลับหัวในลักษณะแบบนี้นี่คือภาพแรกที่เกิดขึ้นนะคะแล้วภาพนี้นะคะก็จะกลายเป็นวัตถุของเลนส์ใกล้ตานี่นะคะเลนส์ใกล้ตาอยู่ใกล้ตาเห็นไหมคะซึ่งก็คือเป็นเลนส์นูนเหมือนกันนะคะแล้วจะเห็นว่าภาพตัวนี้เนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นวัตถุเนี่ยนะคะมันจะวางใกล้ตัวเลนส์นูนมากนะคะก็จะทำให้ได้ภาพที่เป็นลักษณะเหมือนแว่นขยายอะค่ะคือภาพเสมือนหัวตั้งใช่ไหมคะนี่ถ้าเกิดว่าเรามองในแนวนี้เห็นไหมหัวตั้งเนี่ยค่ะภาพสุดท้ายนี้ภาพเสมือนหัวตั้งที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเนี่ยนะคะเราก็เลยจะได้ภาพของวัตถุเล็กๆที่เราอยากจะมองเห็นได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับทัศนอุปกรณ์ต่างๆนะคะมา5 อย่างและอีก1 อย่างค่ะที่

0: ่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะมาฟังจากตัวแทนห้องต้นทางกันกลุ่มไหนดีคะยกมือเลยกลุ่มที่2อ่ะมาฟังกันค่ะ
1: ค่ะเป็นทัศนอุปกรณ์ก็คือเป็นโปรเจคเตอร์นะคะจุดประสงค์ของการใช้งานค่ะคือเพื่อนำเสนองานบนจอขนาดใหญ่ค่ะใช้เลนส์ก็คือเป็นเลนส์นูนนะคะแล้วก็หลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์เนี่ยก็คือวางวัตถุไว้บริเวณเลนหน้าเลนส์นูนค่ะแล้วก็ให้ได้ภาพจริงหัวกับขนาดใหญ่กว่าวัตถุค่ะประมาณน
0: ี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้วีนาจากกลุ่มที่2ค่ะนี่นะคะจากที่เพื่อนของเราได้เล่ามานะคะเพื่อนเรานำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวทัศนอุปกรณ์สุดท้ายก็คือโปรเจคเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนบอกว่าเราก็ใช้เลนส์นูนนะคะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเราวางวัตถุนะคะเอาไว้หน้าเลนส์นูนเราก็จะได้ภาพที่เป็นภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุฉากรับได้นะคะก็ฉายไปที่ฉากของโปรเจคเตอร์ก็จะสามารถทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลหรือชมภาพยนตร์ต่างๆได้นะคะพร้อมกันหลายคนนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้หลังจากที่เรานำเสนอข้อมูลเสร็จแล้วนะคะรวมถึงเกี่ยวกับทัศนอุปกรณ์ซึ่งก็คือโปรเจคเตอร์วันนี้ครูมีโจทย์ให้เราเอากลับไปทบทวนบทเรียนนะคะที่บ้านก็คือโปรเจคเตอร์อย่างง่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งตัวโปรเจคเตอร์อย่างง่ายนี้นะคะครูมีสถานการณ์หรือมีปัญหามาให้ก็คือในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผู้คนมักชมภาพยนตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ถูกต้องไหมคะบนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหากอลันนะคะกำลังชมภาพยนตร์ผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือของตัวเองนะคะแล้วเพื่อนของเขานะคะอีก5คนเนี่ยต้องการที่จะชมภาพยนตร์เรื่องเดียวกับอลันด้วยและต้องการชมพร้อมกันหลายคนผ่านโทรศัพท์มือถือแต่พวกเขารู้สึกว่าภาพที่มองเห็นเนี่ยมันมีขนาดเล็กจนเกินไปถ้าเกิดว่านักเรียนเป็นอลันนักเรียนจะแก้ปัญหาหรือแก้สถานการณ์นี้อย่างไรเพื่อให้เพื่อนของเราได้ชมภาพยนตร์เรื่องเดียวกันได้และมีบรรยากาศคล้ายกับโรงภาพยนตร์โดยเมื่ออลันออกสำรวจอุปกรณ์ภายในบ้านเขาพบว่ามีกล่องกระดาษเลนส์นูนแว่นขยายเทปกาวแว่นสายตาสั้นของน้องแว่นสายตายาวของพ่อกล่องรองเท้ากระจกเงาราบกระจกโค้งเว้าแล้วก็กระจกโค้งนูนนี่นะคะเขาพบว่าที่บ้านเขามีของประมาณนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนคิดว่าเราจะเลือกอุปกรณ์อะไรบ้างสำคัญสำคัญเลยที่เราจะเอามาใช้ในการสร้างโปรเจคเตอร์อย่างง่ายแว่นสายตาถ้าเกิดว่าแว่นสายตานี่ทำจากเลนอะไรถ้าเกิดว่าเราอยากจะขยายภาพจากโทรศัพท์ของเราเนี่ยหรือของอลันเนี่ยให้มันดูได้พร้อมกันทั้ง5คนเลยบนฉากหรือที่บ้านของเรานะคะเราจะต้องใช้อะไรคะนักเรียนเพื่อนบอกว่าอาจจะต้องใช้

0: อย่างง่ายๆเลยการที่จะเกิดหลักการทำงานของโปรเจคเตอร์ง่ายๆคือต้องมีวัตถุถูกต้องไหมคะสองก็คือต้องมีสิ่งที่จะทำให้ภาพของเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นได้เพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นเลนส์ถ้าจากที่ฟังวีนาพูดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับโปรเจคเตอร์มันจะต้องใช้เลนอะไรคะนักเรียนเลนนูนถูกต้องไหมทบทวนตอนที่เราทดลองเกี่ยวกับเลนนูนเราวางวัตถุในระยะต่างๆตามนี้ค่ะนักเรียนคือระยะมากกว่า 2f ระยะระหว่าง f กับ 2f แล้วก็ที่ระยะน้อยกว่า f มันจะได้ภาพบนฉากเนี่ยแค่กี่กรณีคะ2กรณีถูกต้องไหมคือวางที่ระยะมากกว่า 2f และระหว่าง f กับ 2f แต่เราอยากได้ภาพขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ล่ะอยากได้ภาพขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เวลาเราดูน่ะใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องวางวัตถุที่ระยะระหว่าง f กับ 2f ก็จะได้ภาพหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะคะแล้วปรากฏบนฉากได้ด้วยไหมนักเรียนอันนี้ก็คือโจทย์ที่เราเนี่ยจะต้องเอาไปคิดต่อนะคะเพื่อที่จะออกแบบตัวโปรเจคเตอร์อย่างง่ายนะคะในใบงานที่1สามารถดาวน์โหลดใบงานที่1เรื่องโปรเจคเตอร์อย่างง่ายนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้ที่ครูทิ้งท้ายไว้นะคะเราจะได้ภาพที่โชว์บนฉากเป็นภาพหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุเราจะแก้ปัญหาอย่างไรที่จะทำให้เราได้ภาพที่เราดูภาพยนตร์แบบหัวตั้งเราจะแก้ปัญหายังไงดีคะนักเรียนขอคนตอบสักหนึ่งคนจากห้องต้นทางทำยังไงดีคะนักเรียนถ้าเราวางวัตถุซึ่งก็คือโทรศัพท์ที่มีภาพยนตร์ฉายอยู่สมมติเป็นการ์ตูนที่เราอยากดูแล้วก็มีเลนนูนอย่างเงี้ยมันจะได้ภาพบนฉากคือภาพหัวกลับอยากดูภาพหัวตั้งใครจะดูภาพหัวกลับแล้วไม่มีใช่ไหมคะทำยังไงดีแก้ปัญหาง่ายๆเลยค่ะทำยังไงดีคะแก้ปัญหาง่ายๆอ่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่3เมื่อกี้เชิญตอบหน่อยซิว่าแก้ปัญหาอย่างไรแบบง่ายๆอีซี่เลยเชิญเลยค่ะ
1: ใช้วิธีพลิกโทรศัพท์ครับ
0: พลิกโทรศัพท์เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือซึ่งจริงๆแล้วเมื่อกี้หลายๆคนนะคะก็เกิดปิ๊งไอเดียเหมือนกันนะคะว่าก็แก้ปัญหาง่ายๆในเมื่อวัตถุของเราเนี่ยมันทำให้เกิดภาพที่หัวกลับเราก็พลิกวัตถุให้มันหัวกลับภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพที่เราดูแล้วรู้เรื่องดูแล้วเข้าใจนั่นเองเก่งมากเลยนะคะทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะลองเอาไปทำที่บ้านดูนะคะนักเรียนว่าได้ผลเป็นอย่างไรนะคะแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าทัศนอุปกรณ์ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นโดยอาศัยหลักการสะท้อนและหักเหของแสงผ่านแผ่นสะท้อนแสงหรือเลนส์เพื่อปรับเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดภาพค่ะโดยบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องความสว่าง1ค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1ใบกิจกรรมที่1แล้วก็ใบงานที่1เรื่องความสว่างสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทัศนอุปกรณ์กันไปแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปสำรวจนะคะเกี่ยวกับความสว่างในโรงเรียนของเรากันค่ะเอาละค่ะแต่เราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะ

บินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอเมื่อเขาเกาะคอนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาเดี๋ยวพาไปดูวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิต

ดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้งานอุปกรณ์คิดไบต์นะครับจากการที่เราได้รู้จักคิดไบต์กันมาพื้นฐานกันบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมาทำความรู้จักคิดไบต์กันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคิดไบต์เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้นะครับการเขียนโปรแกรมบนคิดไบต์ที่เราพอที่จะเห็นกันบ้างตามสื่อตามหนังสือต่างๆนะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบการต่อบล็อกใช่ไหมซึ่งก็จะเหมาะสำหรับนักเรียนในวัยเริ่มต้นที่ว่าจะเขียนโปรแกรมนะครับทำให้รู้จักการเขียนโปรแกรมได้อย่างสนุกสนานนะครับเพราะมันเป็นการเขียนโปรแกรมแบบไม่ยากนะครับการต่อบล็อกคล้ายๆกับการต่อจิ๊กซอนะครับเพราะว่าการต่อจิ๊กซอนั้นน่ะตัวไหนที่มันต่อกันไม่ได้คำสั่งที่ใช้งานร่วมด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถต่อด้วยกันได้นะครับก่อนที่เราจะมาใช้งานคิดไบต์เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ทำอะไรครับนับจำนวนใช่ไหมเวลาที่คนต้องการนับจำนวนคนในการเช่นเข้าห้างนะครับสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการสรุปผลต่างๆนะครับนับจำนวนคนนะครับอันนี้นะครับไว้ทำอะไรครับเป็นที่กั้นใช่ไหมเป็นที่กั้นในการเดินผ่านนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเข้าใช้บริการต่างๆเช่นรถไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะต้องทำการสแกนบัตรนะครับเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์ตรงนี้นะครับประตูก็จะเปิดเข้าไปนะครับเรามาทบทวนความรู้คิดไบต์กันก่อนนะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับบอร์ดที่เราเคยเห็นคิดไบต์พื้นฐานนะครับก็จะอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลองหยิบขึ้นมาดูด้วยกันเลยนะครับการใช้งานบอร์ดคิดไบต์นะครับนักเรียนเมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นบอร์ดที่มีขนาดเล็กนะครับมีหน้าจอมีปุ่มกดนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB นะแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสำเร็จรูปสามารถเชื่อมต่อได้โดยง่ายๆนะครับมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างครับนักเรียนเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอะไรครับวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ที่เราได้มีบนพื้นฐานบนบอร์ดในส่วนของ2เซ็นเซอร์นี้เนี่ยเราก็จะมาใช้ในการเขียนโปรแกรมต่างๆได้โดยง่ายนะครับเพราะว่ามีสำเร็จรูปบนบอร์ดอยู่แล้วนะก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับครูก็จะขอเริ่มจากการที่เรามาเขียนโปรแกรมในส่วนของตัวแปรทำไมถึงตัวแปรมีความสำคัญเพราะว่าในการที่จะรับค่าต่างๆค่าที่เราวัดได้ในแต่ละค่าเนี่ยเราต้องมาเก็บในรูปแบบของตัวแปรเพื่อใช้ในการบวกลบคูณหารต่อไปนะครับตัวแปรเรามาดูตัวแปรนะครับนักเรียนตัวแปรเนี่ยในคิดไบต์นะครับจะเริ่มด้วยคำสั่งในส่วนของการเซตตัวแปรนะครับตัวแปรของคิดไบต์จะเริ่มด้วยตัวแปร xนะครับตัวแปร x ซึ่งตัวแปร x เนี่ยก็จะมีมาให้เริ่มต้นเป็น1ตัวอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็ถ้าเกิดว่าต้องการใช้ตัวแปรแค่ตัวเดียวแล้วไม่อยากเปลี่ยนชื่อตัวแปรอื่นก็เรียกใช้ตัวแปร x ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อตัวแปรนักเรียนเพียงแค่เลือกคำสั่ง rename นะครับตัวแปรนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเป็นตัวแปรอื่นๆได้นะครับจากเมื่อการสร้างตัวแปรแล้วนะครับนักเรียนเราสามารถสร้างตัวแปรในกลุ่ม variable นะครับเพื่อที่ประกาศเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นดังข้อมูลดังนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวดำเนินการเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ก็คือการบวกลบคูณหารนั่นเองนะครับนักเรียนก็สามารถใช้คำสั่ง set เนี่ยร่วมกับคำสั่งบวกลบคูณหารตัวแปรนะครับเช่นในที่นี้ก็จะเป็นเอาตัวแปร x ทำอะไรครับบวกกับ5นะครับก็จะเป็นการกำหนดให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวก5ใช่ไหมครับต่อไปครับตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของค่าข้อมูลนะครับค่าข้อมูลว่า
จะมีค่าเท่ากับน้อยกว่ามากกว่าประเภทนี้เช่นเราต้องการเปรียบเทียบว่าตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่นะครับตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่หรือตัวแปร x เนี่ยมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง100หรือไม่นะครับบางทีเราต้องการหาค่าของตัวเลขในการที่เราได้วัดค่าปริมาณต่างๆขึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้ตัวแปรเนี้ยร่วมด้วยในการเขียนโปรแกรมนะครับต่อไปครับบล็อกคำสั่งทางเลือกทางเลือกก็จะเป็นคำสั่งที่เรียกได้ว่าทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษา C ที่นักเรียนเคยรู้จักนะครับหรือภาษาอื่นๆนะครับก็จะมีบล็อกคำสั่งทางเลือกคำสั่งทางเลือกของ KitByte นะครับจะเป็นลักษณะของการต่อบล็อกนะครับทางเลือกในที่นี้นะครับก็จะเป็นคำสั่ง if คำสั่ง if ในภาษาไทยเราก็คือที่เราคุ้นถ้าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะให้โปรแกรมทำอะไรนะครับเราก็ใช้คำสั่งได้ง่ายๆว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตรงนี้แล้วมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับก็จะให้ทำในส่วนที่เป็นดูด้านล่างนั่นเองจะเห็นได้ว่าเป็นคำสั่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับแต่เอามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเป็นไงบ้างครับทบทวนมาประมาณนี้แล้วพอเห็นถึงความง่ายในการเขียนโปรแกรมไหมครับตัวอย่างการใช้งานนะครับเรามาดูการใช้งานนะจากที่ได้ทบทวนมาแล้วนะครับการใช้งานคำสั่งควบคุมนะครับคำสั่งควบคุมเช่นเราต้องการดูว่าตัวแปรนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เราเริ่มต้นด้วยตัวแปร x นะครับเพราะว่าเริ่มจากตัวแปรเริ่มต้นที่เขาให้มาก็จะง่ายในการเขียนโปรแกรมยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับก็จะเปรียบดูว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นการหารแล้วดูเศษนะครับถ้าเศษมีค่าเท่ากับ0นะครับก็ให้แสดงส่วนที่เป็นดูด้านบนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เมื่อคำสั่งเป็นเท็จนะครับก็จะแสดงในส่วนของ else ที่เป็นจำนวนคี่นะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราได้เขียนโปรแกรมตรงนี้เนี่ยสั้นมากเลยใช่ไหมครับแล้วอีกทั้งเป็นการต่อบล็อกโปรแกรมก็เรียกได้ว่าเราพิมพ์คำสั่งเพียงแค่ไม่กี่คำสั่งเองนะครับจากที่เราได้ทบทวนความรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมไปแล้วนะครับนักเรียนก็กิจกรรมที่1นะครับที่เราจะมาเขียนโปรแกรมกันนะครับก็จะเป็นการสร้างเครื่องนับจำนวนด้วย KitByte ของเราซึ่งเครื่องนับจำนวนนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรียกว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็นเนี่ยเราจะมองเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยนะครับการสร้างเครื่องนับจำนวนนะครับเราจะมาดูเรียกว่าอัลกอริทึมของการเขียนโปรแกรมที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยนำกลับไปเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับหากคนไหนอาจจะยังมองภาพการเขียนโปรแกรมหรือขั้นตอนการทำงานยังไม่ถูกนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยตัวแปรอย่างที่ครูได้บอกในตอนแรกนะครับตัวแปรก็มีความสำคัญในการเรียกว่าการเก็บหรือการนับนะครับเราจะมาสร้างตัวแปรกันก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ0เพราะว่าเราจะนับจากคนที่0ก่อนใช่ไหมครับไม่ได้มีใครเดินมาก่อนจึงจะต้องให้เริ่มต้นด้วยที่0นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นคำสั่งของ KitByte ที่เรียกได้ว่าคอยให้ทำการตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์อยู่ตลอดเวลาว่ามีการนับเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับจึงจะต้องมีให้มีการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับเรียกว่าวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดถ้าเป็นคำสั่งใน KitByte ก็คือคำสั่ง forever เก่งมากครับนักเรียนในการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับหรือ forever เนี่ยเราก็จะให้ตัวแปร x นะครับขึ้นที่หน้าจอไปก่อนเลยก็คือเปิดเครื่องมาปั๊บยังไม่มีคนเดินเข้ามาก็จะต้องขึ้นหน้าจอเป็น0ขึ้นเป็น0นะครับจากนั้นเราก็ให้สวิตช์บน KitByte ของเราเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือในการ
จำลองสถานการณ์ว่าเมื่อมีคนเดินเข้ามาก็จะเป็นให้กดปุ่มหนึ่งที่คิดไบรท์เข้าไปนะครับสวิตช์หนึ่งถูกกดให้ทำอะไรครับเพิ่มค่าตัวแปร x นะครับเพิ่มขึ้นครั้งละ1ครั้งละ1พอนะครับนักเรียนถ้าสวิตช์2นะครับจะเป็นการทำอะไรครับลดค่าตัวแปรลง1นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อให้คิดไบรท์เนี่ยมีการหน่วงเวลาไว้สักนิดนึงเพื่อรอการกดครั้งต่อครับเราก็จะดีเลย์ไว้ที่ 0.2 วินาทีนะครับจากอัลกอริทึมตรงนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีแนวทางในการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับลองทดลองทำกิจกรรมที่1นะครับโดยครูมีเวลาให้10นาทีนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีใบเรียกว่าใบกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนได้ทำพร้อมไปกับการทำบนโปรแกรมนะครับบนโปรแกรมคิดไบท์ขอให้นักเรียนเปิดโปรแกรมแล้วก็ทำกิจกรรมที่1ได้เลยนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยคำถามยกมือถามได้เลยนะครับนักเรียนนักเรียนก็เปิดโปรแกรมคิดไบรท์นะครับ

0: จากใบกิจกรรมที่นักเรียนได้รับไปแล้วนะครับเราตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่านักเรียนได้ทำเป็นยังไงบ้างนะครับจากข้อแรกนะครับจงอธิบายการทำงานของคำสั่งชุดนี้ครูอยากจะหาผู้โชคดีหรือตัวแทนตอบให้ครูสักหน่อยนึงคำถามนี้เยอะมากเลย
1: ก็นะครับเมื่อกดสวิตช์ที่1หน้าจอ LED ในบอร์ดคิดไปของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก0เป็น1นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่เรากดสวิตช์นะครับแล้วเมื่อกดสวิตช์ที่2จอ LED จะลดค่าตามจำนวนครั้งของเราที่กดสวิตช์ที่2
0: ครับเยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเด้วจากข้อคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนตอบได้ดีมากๆเลยแต่ครูอยากได้ไอเดียหรือความคิดของเพื่อนๆ อีกสักคนนึงนะครับมีใครจะช่วยตอบคำถามนี้ให้ครูอีกสักคนนึงไหมครับ
2: จอ LED จะเป็นเลข0ค่ะเมื่อกดสวิตช์ที่1เลขจะเพิ่มขึ้น1ค่าเมื่อกดสวิตช์ที่2เลขจะลดลง1ค่า
0: เข้าใจได้อย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของอัลกอริทึมที่เราได้ให้นักเรียนนะครับเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการกดปุ่มนะครับเพื่อสร้างเครื่องนับจำนวนในคำถามข้อถัดไปนะครับก็จากการที่ว่ากิจกรรมนี้นะครับนักเรียนเนี่ยจะไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างครับ
3: การนับจำนวนคนเข้าออก
0: ขอนักเรียนอีกสักคนนึงนะครับช่วยตอบคำถามนี้ครับว่าไงครับ
4: อันเป็นเรื่องของการรถไฟฟ้าครับก็คือว่าตัดผ่านสิ่งของคนที่จะเดินข้ามผ่านหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการตัดผ่านสิ่งของในการตรวจจับสิ่งของครับ
0: ครับเยี่ยมมากๆครับจากการที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมที่1ไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการเขียนโปรแกรมนะครับสร้างเครื่องนับจำนวนเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำได้โดยง่ายๆนะครับเราก็สามารถใช้คิดไบต์เป็นตัวสร้างเครื่องนับจำนวนในการเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนจำลองสถานการณ์ว่ามีคนเดินเข้ามาเราจะนับจำนวนคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรืออาจจะนับจำนวนลดลงนะครับก่อนใช้ทั้งปุ่มที่1และปุ่มที่2ของคิดไบรท์นะครับโดยการใช้คำสั่งสวิตช์นี้ครับเพื่อเช็คว่าปุ่มที่1หรือปุ่มที่2

เนี่ยได้กดลงไปนะครับนักเรียนก็ได้เขียนโปรแกรมกันได้กันหมดทุกคนแล้วนะครับก็เยี่ยมยอดมากๆครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับครูอยากจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะครับนิดนึงว่าในชีวิตประจำวันนี้ที่นักเรียนพบอยู่นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่มีการสื่อสารส่งข้อมูลกันแบบไม่ต้องใช้สายหรือการไร้สายนั่นเองอะไรบ้างรีโมทนะครับรีโมทกล้องหรือว่าแม้กระทั่งพอยเตอร์ที่ครูใช้อยู่นี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างที่พอยเตอร์แล้วก็ตัวรับสัญญาณที่อยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจากกิจกรรมต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาทำการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการส่งข้อมูลนะครับแบบไร้สายพร้อมต่อด้วยเกี่ยวกับการปรับความสว่างนะครับของหลอดไฟต่างๆที่นักเรียนได้ใช้อยู่ที่บ้านนะครับบางรุ่นบางตัวนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้นะครับให้มันเหมาะสมกับสภาพการใช้งานณบริเวณนั้นหรือณห้องนั้นๆ นะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับนักเรียนเราจะมาติดตั้งปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินเพื่อช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับปลั๊กอินตัวแรกนะครับก็จะชื่อว่า PWM นะครับเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับเพื่อให้มันมีความสามารถในการปรับความสว่างได้นะครับว่าเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงนะครับนักเรียนตัวที่2นะครับชื่อว่า ESP Now นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการส่งข้อมูลแบบไร้สายระหว่างบอร์ดคิดไบต์ด้วยกันนะครับส่งข้อมูลหากันช่วยให้การสื่อสารระหว่างบอร์ดคิดไบต์เนี่ยไม่ต้องใช้สายเชื่อมโยงนะครับเช่นอีกบอร์ดหนึ่งอยู่ท้ายห้องอีกบอร์ดหนึ่งอยู่หน้าห้องนะครับเราสามารถกดส่งข้อมูลหากันได้เลยเป็นไงครับตัวอย่างนี้อาจจะแบบงงเลยใช่ไหมครับว่าคิดไว้มันคุยกันแบบไร้สายหากันได้อย่างไรนะครับนี่แหละครับตัวปลั๊กอินชื่อว่า ESP Now นะครับสามารถช่วยให้กิจกรรมนี้สามารถทำได้อย่างง่ายๆเลยนะครับจากปลั๊กอินนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ให้ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนทั้ง2ตัวเลยนะครับปลั๊กอิน PWM นะครับจากที่ได้บอกไว้ไปเมื่อกี้นี้ว่าเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวที่2นะครับ ESP Now ตัวที่2นะครับ ESP Nowก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับในส่วนของปลั๊กอิน ESP Now ก็จะอยู่ในเมนูของ ESP Now ตรงนี้นะครับนักเรียนจากการที่เราได้ติดตั้งปลั๊กอินตัวแรกนะครับที่ชื่อว่า PWM ไปแล้วนะครับเรามาดูว่าปลั๊กอินที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนไปที่เมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับจะอยู่ในส่วนของ GPIO นะครับด้านล่างสุดเลยนะครับนักเรียนจะมี PWM นะครับเลือกบล็อกตัวนี้ลงมาวางได้เลยครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าบล็อกได้ถูกลงมาวางเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมต่อได้เลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีช่องว่างๆไว้ให้นักเรียนเนี่ยได้ต่อคำสั่งลงไปอีกนะครับครูอยากจะถามนักเรียนว่าลองทายซิว่าช่องว่างตรงนี้ควรจะนำอะไรลงไปต่อครับตัวเลขใช่ไหมครับนักเรียนหาตัวเลขลงไปต่อนะครับนักเรียนลองใส่ตัวเลขที่นักเรียนต้องการลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ทดลองให้อุปกรณ์คิดไบรท์ของเรานะครับทำการแสดงผลจากที่เห็นโปรแกรมต่อไปนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันแสดงผลออกมาทางพอร์ต USB ใช่ไหมครับในส่วนของ ESP Now นะครับปลั๊กอินตัวที่เราได้ติดตั้งลงไปแล้วจะอยู่ในเมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับนักเรียนเดินลงไปได้เลยครับ

ก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า ESP Now นะครับการสื่อสารระหว่าง ESP Now ที่ครูได้บอกไปแล้วว่าจะมีทั้งผู้ส่งและผู้รับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาผู้รับว่าเราจะส่งไปหาใครก็จะเปรียบได้กับเวลาที่นักเรียนจะโทรศัพท์หาเพื่อนนักเรียนจะต้องรู้อะไรครับเบอร์โทรศัพท์เพื่อนการสื่อสารตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราจะต้องรู้หมายเลขปลายทางก่อนหมายเลขปลายทางในที่นี้ก็คือหมายเลข MAC address นะครับ MAC address เราจะมีบล็อกสำหรับผู้ส่งนะครับที่ชื่อว่า ESP Now Send และมีหมายเลข MAC address อยู่ข้างหลังซึ่งเขาจะกำหนดเป็นตัวเริ่มต้นมาให้ว่าเป็นตัว F หมดเลยนะครับซึ่งเราจะต้องแก้ไขตัวหมายเลข MAC address ตรงนี้ให้ตรงกับผู้รับและเราจะดูได้ยังไงว่าหมายเลข MAC address ของผู้รับคือหมายเลขอะไรตอนนี้นักเรียนต้องตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นผู้ส่งใครจะเป็นผู้รับนะครับพอตกลงกันได้แล้วนะครับนักเรียนผู้รับนะครับผู้รับหรือปลายทางนั่นเราจะต้องหาหมายเลขของตัวเองขึ้นมาก่อนก็คือหมายเลข MAC address นะครับดูได้จากตรงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนกด build โปรแกรมนะครับนักเรียนจะพบว่ามีหมายเลขข้างหลังนะครับในบรรทัดที่2หมายเลขตรงนี้นะครับคือหมายเลข MAC address ที่นักเรียนจะสามารถนำไปบอกให้กับเพื่อนที่เป็นผู้ส่งเพื่อกรอกลงไปในช่องนี้นะครับนักเรียนเช่นของครูนะครับนักเรียนอาจจะใช้วิธีการจดนะครับหรือถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เพื่อนพิมพ์ลงไปให้ถูกต้องนะครับหมายเลขตรงนี้ถ้าเราผิดเพียงแค่1ตัวนะครับตัวอักษรผิดเช่นจากตัว C เป็นตัว D ก็ไม่สามารถส่งหากันได้แล้วนะครับนักเรียนเพราะนั้นจะต้องใส่ให้ถูกต้องทุกตัวอักษรเลยนะครับกิจกรรมที่2นะครับเราก็จะมาให้นักเรียนเนี่ยทดลองปรับความสว่างของหลอดไฟกันนะครับโดยการใช้บอร์ดคิดไบต์เพียงแค่อุปกรณ์นะครับง่ายๆนะครับแต่อุปกรณ์ตอนนี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้ร่วมกัน2คนก็คือคนนึงเป็นผู้ส่งอีกคนนึงผู้รับนะครับก็ขอให้นักเรียนที่นั่งคู่กันข้างๆนี่นะครับจะได้เรียกว่าคุยปรึกษากันได้ง่ายๆนะครับนักเรียนการทำงานตรงนี้นะครับนักเรียนก็ช่วยกันทำเป็นคู่นะครับตอนนี้ที่เราได้เรียกว่าเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับช่วยกันปรึกษานะครับในระหว่างคู่ของเรานะครับในส่วนของการทำงานที่เราได้ออกแบบวางแผนไว้เป็นอย่างไรบ้างนะครับลงมือตอบได้เลยนะครับ

0: จากที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาช่วยกันสรุปว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครูอยากขอตัวแทนหน่อยครับนักเรียน
1: ค่าความสว่างของหลอดไฟมีค่าตั้งแต่0ถึง100ค่ะส่วนใช้เครื่องรีโมทใช้ควบคุมคำสั่งเพิ่มเลขได้0ถึง100ค่ะส่วนเครื่องรับสัญญาณตัวแปรคูณ10ใช้ในการปรับค่าเปอร์เซ็นต์ความสว่างค่ะ
0: ถูกต้องครับเยี่ยมมากครับการที่ครูได้ดูทุกๆกลุ่มแล้วนะครับก็พบว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขต่างๆที่เราได้ออกแบบไว้นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนกิจกรรมนี้เนี่ยพวกเรา4คนที่นั่งโต๊ะด้วยกันเนี่ยก็จะต้องช่วยกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าให้นักเรียนเนี่ยรวมคะแนนนะครับจำลองการรวมคะแนนว่ามีการประกวดร้องเพลงนะครับแล้วให้กรรมการที่มีทั้งหมด3คนนะครับ3คนส่งคะแนนไปให้เพื่อนอีกคนนึงนะครับที่เป็นคนทำหน้าที่รวมคะแนนตอนนี้นักเรียนในกลุ่มนะครับ4คนเนี่ยจะต้องตกลงกันนะว่าใครเป็นคนส่งคนส่งมีกี่คนครับ3คนและคนรับอีก1คนนั่นเองนะครับในกิจกรรมนี้ซึ่งก็จะใช้ความรู้จากเดิมเรื่องของ ESP Now ในการส่งข้อมูลหาบอร์ดเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลหาบอร์ดในนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องดูแล้วว่าใครที่จะเป็นผู้รับซึ่งมีเพียง1คนแค่นั้นก็จะเป็นผู้ที่ทำการบอกหมายเลข MAC address ให้กับเพื่อนทั้ง3คนในการส่งข้อมูลหานะครับก็กิจกรรมนี้นะครับเราก็จะใช้เวลา10นาทีนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำได้เลยนะครับ

0: จากกิจกรรมรวมคะแนนกรรมการนะครับตอนนี้ทุกๆกลุ่มนะครับครูเดินดูแล้วก็เห็นว่าทำได้ทุกๆกลุ่มเหมือนเดิมเยี่ยมยอดจริงๆครับครูอยากจะหาตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นเพื่อช่วยในการนำเสนอแล้วก็อธิบายให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นหน่อยครับกลุ่มไหนดีครับกลุ่มนู้นเนาะ
1: จะมีคอมพิวเตอร์หมด4เครื่องนะคะจะมี3เครื่องที่เป็นตัวส่งสัญญาณแล้วก็มี1เครื่องที่เป็นตัวรับสัญญาณค่ะโดย3เครื่องจะเป็นตัวรับสัญญาณโดยใช้ ESP Now พอกดเพิ่มค่าตัวเลขทั้งหมดจะไปขึ้นที่ตัวรับสัญญาณ
0: ครับ
1: แล้วจะรวมคะแนน
0: โอเคครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนตัวแทนหน่อยครับเดี๋ยวลองแสดงผลให้ดูหน่อยเนาะแสดงผลการทำงานนะครับว่าเมื่อกดไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนไหน3คนที่เป็นผู้ส่งครับ3คนผู้ส่งผู้ส่งก็จะส่งไปหาบอร์ดของหนูตรงนี้นะครับหนูต้องโชว์บอร์ดนะครับตอนนี้กรรมการ3คนนะครับก็กำลังส่งข้อมูลไปหาบอร์ดเพื่อนที่เป็นผู้รวมคะแนนอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ส่งหากันแล้วนะครับว่าข้อมูลตัวเลขทั้ง3คนก็จะไปรวมตรงนี้นะครับดังที่เราได้มีโจทย์เกี่ยวกับคะแนนการรวมนะครับของคณะกรรมการทั้ง3คนถูกต้องนะครับ3คนนี้แล้วก็อีก1คนที่ทำหน้าที่เป็นรวมคะแนนทำได้เยี่ยมยอดมากๆครับกลุ่มอื่นนะครับก็ไม่แพ้กันเลยนะครับทำได้ถูกต้องทุกกลุ่มเลยสุดยอดครับนักเรียนในวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรวมคะแนนการใช้คำสั่งเซ็นเซอร์ต่างๆบนบอร์ดไปแล้วนะครับในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์แล้วก็เซ็นเซอร์อื่นๆที่สามารถนำมาต่อพ่วงกับคิดไบต์ได้นะครับวันนี้ก็กิจกรรมมีเท่านี้ครับนักเรียน
2: ค่ะสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่1นะคะการใช้งานบอร์ดคิดไบรท์ขั้นพื้นฐานสำหรับในแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนควรจะได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดคิดไบรท์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมได้เร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการใช้บอร์ดคิดไบรท์มาก่อนก็อยากจะฝากคุณครูนะคะให้หาชั่วโมงเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเพื่อที่จะปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมโดยอาจจะให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลบน LED หรือว่าฝึกการใช้เซ็นเซอร์หรือการควบคุมสวิตช์นะคะแล้วอาจจะอ่านค่าเพื่อมาแสดงผลที่ LED ก็ได้ค่ะส่วนกิจกรรมที่ 1.1 และกิจกรรมที่ 1.2 นะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะมีตัวอย่างของอัลกอริทึมที่เป็นแนวทางสำหรับให้นักเรียนได้เขียนโปรแกรมนะคะนักเรียนสามารถที่จะออกแบบอัลกอริทึมที่แตกต่างออกไปจากที่ในใบกิจกรรมมีให้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นักเรียนสามารถที่จะ

จะทำได้และเนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะมีใบกิจกรรมให้ทำถึง3ใบก็อาจเป็นไปได้ที่เวลาไม่เพียงพอหากเวลาไม่เพียงพอนะคะคุณครูสามารถที่จะเลือกใบกิจกรรม1หรือ2ใบให้นักเรียนทำได้ค่ะ

0: มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพทกล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดละกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขากันเขตอยู
1: ่ The helicopter was just about to land so they stopped the traffic and the helicopter we've been here for what 20 minutes
2: about that yeah
0: หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรูท66อยู่ดีๆก็ต้องมันแล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราแล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอ่ะเป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
3: เฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
0: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเนาะน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังละกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

เรายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified Wood หรือไม้กลายเป็นหินซึ่งมีอยู่จำนวนมากกระจายไปทั่วอุทยาน

0: กระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู่นเลยปลายยุคจุลสิก205ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในช่วงปลายยุคไทรแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีบางช่วงเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

0: มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่าคริสตัลฟอเรสต์ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue.Sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese. And the white color in the petrified wood is the pure quartz without any minerals in it. So now that tree is a quartz crystal. It's very hard, it's very heavy, but it's also brittle.And if you'll notice out there, the trees are broken into segments.

0: เมื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอ่ะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอ่ะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Painted Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes

0: almost to the Grand Canyon. Very large area, 15,000 square miles. Coronado, Spanish explorer, came through here in the 1500s. And when he saw all of these different colored layers, he said, "This looks like this desert has been painted." And so that name stuck. And so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado, the Painted Desert.
1: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นน่ะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอ่ะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเหนือสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
0: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment, water out, water, more water in, more sediment over the millions of years. The sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
2: ในแต่ละชั้นสีประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าถ่านและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่Valley of Fire เป็นสเตทพาร์คที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีก่อนหุบเขาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
0: ผ่านเข้ามานิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sister ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sister พอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี blow hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย

เขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดต่อไปแบบนี้ทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของมันยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ยก็เท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างนี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้

0: หายไปแล้วนะ
1: ในอดีตหินเจ็ดพี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของผาหินสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี่
0: คิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็น mouse tank ซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตะก้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่า mouse tank ไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอ่ะอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี้ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วฤดูแล้งน้ำก็หายไปหมดแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
1: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรมชื่อบ่อ Mouse Tank จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
0: เจอโอ้ยแล้วก็โง่อยู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงเนี้ยแพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอกไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คือตรง Mouse Tank ที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้า2คนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปเนี่ยเห็นอ๋อ this one
2: see it
0: oh yes I see I saw this one and I think it's dry
2: yeah I didn't see this one till I came here to show you yeah
0: yes oh thank you ยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพทก็เลยถามคุณลุงว่าอ้าวแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่หรอคุณลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆน้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยอ่ะคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ดจากเมาส์แทงเทรลเรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: ฮีทวอร์นิ่งค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่เลคคอมเมนต์ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่หนึ่งเลยตอนนี้มองขึ้นไปก็บูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานเนี้ยคือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทลนี้น่าจะเป็นเทลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเราก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไป

ออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยากจะแนะนำนะสำหรับเทรลแบบนี้ห้ามลืมพกไปเด็ดขาดคือน้ำดื่มเวลาที่เดินอยู่บนทางเทรลที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้ำมากกว่าปกติก็อย่าลืมพกน้ำใส่เป้ไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหรักสวยรักงามอะไรแบบนั้นคือสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นอ่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงด้วยอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นกันแดดคือทุกอย่างอ่ะที่ใช้สามารถกันแดดแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปลุยต่อ

แบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อบอกว่าเดเรคชั่นเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่แอเรียเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถ

นี่แหละจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดินแพทว่าแพทชอบเที่ยวนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนสีมันสวยมากอ่ะคือแพทรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอ่ะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

ยากกรี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละเวฟอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้วแถบแถบแถบแถบเนี้ยตลอดทั้งภูเขาอะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากที่มันแบบโอ้ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวร์ต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอ่ะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้วแต่ที่นี่คือเราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อ่ะเราอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะสำหรับที่นี่นะความรู้สึกมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ตรง The Wave เรายืนอยู่ท่ามกลาง The Wave เหมือนเวฟในมหาสมุทรอะเหมือนคลื่นของมหาสมุทรที่ปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระแพทรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะและอีกอย่างคือที่เนี่ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอะถ้าใครมาแถวนี้แพก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสเวกัสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน

ซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลย

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้ข
1: ี้เย
0: ้ขอบเฮาสิลูก

0: อนข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้
2: อะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ี้ยต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
3: คุณลิฟครับสวัสดีครับคุณลิฟสวัสดีครับ

0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีไทน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก็คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจไว้อย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องเขาจะแฮปปี้มาก
2: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: ตอนนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีคร
0: ับ ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุ่มไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่
2: ๆพฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง

0: ี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่มันก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะครับ
1: ใช่ใช่
0: วันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: ตรงนี้จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่2ก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
2: ี
3: ก
2: ็
3: ได้มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยจิก
4: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเป็นอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
0: ค่
4: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
2: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
4: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
0: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
4: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
0: ิ่
4: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
5: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561

0: ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตเลย
3: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะใน
3: เรื่อง
1: ของ
3: เรื่องใช่ใช
1: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามไปกับเรา
3: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
4: is an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic. And it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
4: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet andA long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And And then I started to give it to my friends, yeah. and people really like them, and mm-hmm. they're easy to use, and mm-hmm. They are biodegradable as well.
1: Uh-huh. How can we use it? What is it good for, like food or anything?
4: Mm-hmm. For example, if you are cooking at

0: home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking. Yeah. And you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Yeah. Can you show us what is this covering here?
0: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit. Oh,
0: tangmo jiao.
1: Tangmo jiao.
0: There you go.
1: Nee, oh.
0: Would you like some?
1: Can I try this one?
0: Sure.
1: Okay, nee, na ha, tangmo, na ha. Is it good for fruit?
0: Yes, it's really good for fruit. So. The product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually, beeswax is an amazing, it's really good for your food, actually.
1: And this is a mad hall, like a gift from Chumchun, from Polamaida, and a cup. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, แทนจานก็ยังได้นะครับ
0: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
0: Actually not. Yeah.
1: Because it's natural.
0: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช
1: ่แล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยดุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: นี่ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
1: ่
3: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเรา
1: โอ
3: ้ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะ

0: แล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
0: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหาร
0: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้อง
1: ค่ะคิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
0: ะใหญ
1: ่
0: กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
0: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
0: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาดูดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างนี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างนี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได
0: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่
0: ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วส่งออกนะครับ How do you think that the B Wax Wrap can help our society?
2: I think the B Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year.So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls and this is around half a kilometer of plastic per family. Yeah.
1: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Greenery นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Big Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้ว

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้ามาจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: คุณปอย
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเรื่อยมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยโอ้ยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: ค
2: เดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คาหลายร้านเนี่ยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหม
2: อย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำอัน
0: นั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
2: ก็มี
0: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักจั่นร้องนะแล้วบอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: จริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกที่กำลังโตอะค
0: ่
2: ะเนื้ออ่อนยังไม่แข็งค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช่
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้าง
2: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอน้ำคายออกมาค่อยๆคายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: อย่างไม้ที่คุณกวนมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
2: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: อ
2: ่
0: ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40เซนเนี่ย ความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
0: โอเคนิ้วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ไ
0: หม
2: ใช
0: ่อะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกันไปดูกันไปดู

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดียวที่คน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยค่ะนี่คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค
2: ่
1: ะ
2: แล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหมคะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล
2: ้
1: ว
0: รอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค
2: ่ะอันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอยู่ตรงนี้มา
1: เลยคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นเห็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยะนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเหมือนเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช
2: ่แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันยังไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่ละเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: มึงทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็น S จริงอัมโลบิดทีเออไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องกับวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ด้านเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
2: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
2: ไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: มันจะเนียนเน
1: าะใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่
2: นี่ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมานี่ก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูนะคะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
2: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
2: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่
2: ะ
1: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำเสริมซะ

0: วงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
0: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
1: เก็บง่ายกว่าเก
0: ็
1: บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
0: ใช่ไ
1: หมฮะบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
1: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: เงาตกเงาตก
1: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
0: ใช่ใช
1: ่ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมันอาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
1: มันเป็นบ้านไม้
2: เลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
2: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
1: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
1: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: เขาเ
1: น
2: ี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
1: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
2: ้
1: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครๆก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได้
2: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมา
1: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
1: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
1: ้
3: วก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเค
3: ค
1: ือถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
1: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไมเลย
3: ใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแล
1: ปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
1: เดินได้ยินเสียงอะไรหวามาแล้ว
3: แม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่นะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: ค่ะแล้วจะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
2: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญตอนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
1: ่ะแม่เตียงแม่กระโดดจริง
2: ๆเลยเรียนก
1: ่
2: อนนะ
1: โอ้โหต้องเริ่มงาน
2: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
1: ่
3: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอ่ะเนาะใช่ไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อ่ะ
1: ครับ
3: ใช่แล้วก็

0: ็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้างตัวไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่
2: 450 เหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
1: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
2: ใช่ถูกต้องเลย
1: เป็นผู้ซ่อมให
2: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
1: อู้

0: ถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เด
0: ี๋
1: ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิพย์เดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกรบ
0: เช็คกันเลยแกรบแล้ว
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะ
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ
1: ่
2: น
1: ใช่
0: เปล
1: ี่
0: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
1: ใช่
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: าถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงนี้ค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสียมันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาแต่แมทกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นนะครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท็อปขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: การทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนทีนิด
4: ๆ
5: ให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบตัววงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอน
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วางมาได้ขนาดแล้ว
3: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
4: เปลี่ยนครับ
3: อันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมัน
3: เป็นไงของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วจะสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออก

0: ยากเลยงัดงัดแล้วมันแบบสูตรมันเสีย
1: ท่านนายครับจากไหนหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
2: ของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
1: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
2: ับ คือความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
3: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
2: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ที่นี่คือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: วงแรกๆของการทำธุรกิจมีอุปสรรคก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่มาจากหลายๆพื้นที่ทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันพอมาอยู่รวมกันก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งเรื่องทางด้านความคิดเราก็เลยนำเอาโครงการ Happy Workplace เข้ามาปีพ.ศ. 2554เขาดีไซน์กันขึ้นมาหันหน้าไปก็มีแต่รอยยิ้มเจอบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เราพยายามจะสื่อว่าริกิเป็นครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันเพื่อลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทตรงนี้พนักงานบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองในเรื่องของการเงินไม่มีการเก็บออมพอประสบปัญหาเขาก็ไปพึ่งหนี้นอกระบบดอกเบี้ยมันโหดมากคุณภาพชีวิตแย่มากเวลาเงินเดือนออกเขาต้องหลบซ่อนๆส่งผลกระทบไปจนกระทั่งถึงครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งก็เราก็จะมีการจัดการในเรื่องของการปลดหนี้นอกระบบออกไปโดยพึ่งธนาคารได้ผลระดับหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เรานำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับสอนให้พนักงานเนี่ยรู้จักว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเขาเรามีหลักการในการที่เราจะพัฒนาคนของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เป็นคนเก่งทำงานเก่งอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นคนดีการปลูกฝังคนดีหรือคนที่มีคุณธรรมตรงนั้นน่ะไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องให้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดแทรกกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานที่สื่อในเรื่องของการมีคุณธรรมในการทำงาน
1: หลักการปฏิบัติเพื่อให้รวดเร็วและตอบสนองได้ทันของจริงสถานที่จริงเหตุการณ์จริงณตอนนั้นมันลดปัญหาได้ทุกอย่างทั้งคนทำงานไม่สบายใจงุดหงิดด้วยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องมีคำตอบชัดเจนในตรงนั้นเลยณสถานจริงตรงนั้นเลยค่ะเพื่อต้องการให้ทำงานราบรื่น
0: ทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดในระบบบริหารจัดการของเราก็คือความเสมอภาคความทัดเทียมสวัสดิการเราให้คนไทยอย่างไรคนพม่าก็ได้แบบนั้นเขาก็มีความประทับใจตรงที่ว่าเราเนี่ยให้เกียรติเขาในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งความรักความผูกพันก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เราใช้หลักการก็คือมนุษย์ทำงานกับมนุษย์นะใจถึงใจ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเลเล่ค่ะเป็นพม่าค่ะทำงานที่นี่เป็น12ปีแล้วค่ะหนูชอบระบบการทำงานที่นี่ค่ะเพราะว่าคือเน้นสิ่งที่สำคัญคือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างเช่นทำแบบนี้คือไม่ถูกต้องมีเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าคือมีวิธีการป้องกันคนเราทุกๆคนนะคะพี่ทุกคนคือการทำงานปลอดภัยคือทุกคนคือทำงานมีความสดที่นี่ก็คือดูแลดีค่ะไทยกับเมียนมาไม่แยกกันทุกๆคนก็คือเหมือนที่น้องกันครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันหนูก็เลยชอบมากค่ะ
0: พอเรามาขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนเป็นคนดีจากสิ่งที่เขาเคยทำงานเสร็จไปวันๆพอเข้ามาเรียนรู้เรื่องของความดีเขาคิดไกลไปว่าคนที่กำลังรอรับสินค้าจากเขาเนี่ยเขาต้องได้ของที่ดีจากมือเราออกไปเพราะนี่คือผลลัพธ์ที่ในตัวของพนักงานเองคุณภาพชีวิตเขาได้พัฒนาขึ้นถ้าเขาเอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ครอบครัวเขาก็จะมีฐานะที่ดีขึ้นรู้จักเก็บออมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราสามารถส่งมอบคนดีสู่สังคม
2: เปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีความรู้เพิ่มเติมมาเยอะมากค่ะหนูก็จำเอาแล้วก็ไปปฏิบัติได้กับครอบครัวหนูค่ะพัฒนาตัวเองได้ด้วยค่ะได้เยอะมากเลยค่ะ
0: มนุษย์มีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดถ้าเรามีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วเราเชื่อในความสามารถของมนุษย์เราก็จะมองเห็นว่ามนุษย์เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเราก็จะเคารพแล้วก็ทำงานกับเขาด้วยความสุข

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาไปพบกับพี่ต้อมจักรพงศ์เกษตรกรหนุ่มคารมดีเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีไร่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่จุดเด่นเรื่องของความกว้างใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะไร่ของพี่ต้อมยังอยู่ใกล้ทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจีราวกับว่าเป็นอาณาจักรในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นอกจากใจรักในการเกษตรแล้วเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ชอบความท้าทายในการทำงานเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของพี่ต้อมจะเป็นอย่างไรและจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: พักผ่อนไม่เพียงพอกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับคิดแต่เรื่องจะหาทางออกทำยังไงที่เจ้าหญิงของข้าพ่อแม่ของข้าและประชาชนทั้งหมดในเมืองของข้าจะได้ตื่นจากคำสาปที่เจ้าแม่มดใจร้ายได้สาปเอาไว้ให้ทุกคนหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้นสาธุ
2: ยังไม่ตายยังไม่ตายแค่หลับไม่ตื่นเฉย
1: ใช้เวลาคิดหาคำตอบในการแก้คำสาปอยู่เป็นแรมปีคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่ที่นี่แผ่นดินผืนนี้ได้ข่าวว่ามีกุญแจสำคัญที่จะทำให้สมองข้าฉลาดปราดเปรื่องขึ้นลองมาที่นี่แหละไปหาดูสิตรงไหนเนี่ยฮะอะไรที่จะทำให้ข้าฉลาดขึ้นได้ไปท่าน
3: ฮะ
1: ข้าเนี่ยเป็นเจ้าชายมาจากเมืองทรูปลูกปัญญา
3: ครับ
1: จะฉันรู้จากเมืองของข้าไหม
3: เคยได้ยิน
1: เมืองดังอ่ะคือเมืองของข้าเนี่ยถูกคำสาปของแม่มดใจร้ายทำให้ประชาชนในเมืองทั้งหมดรวมถึงพ่อข้าแม่ข้าและองค์หญิงอันแสนจะน่ารักของข้าตกอยู่ในภวังค์หลับไหลไม่ยอมตื่นข้าได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีกุญแจสำคัญที่จะไขสมองข้าได้ทำให้สมองข้าเนี่ยปราดเปรื่องและคิดหาวิธีการแก้ไขคำสาปนี้ได้อยู่ไหนอ่ะ
3: นี่ไง
1: แมงปอเนี่ยนะ
3: ไม่ใช่ไอ้เขียวๆนี่ไง
1: เฮ้ยไอ้งอกๆเขียวๆเนี่ยนะ
3: ใช
1: ่
3: ท่านรู้จักไหม
1: ไม่รู้จักหรอก
3: ต้นหอมไง
1: ต้นหอม
3: ใช่ครับผม
1: เนี่ยนะ
3: ครับ
1: เฮ้ยมันจะใช้ได้จริงเหรอฮะมีคำตอบให้ข้าจริงไหมเนี่ย
3: ก็ต้องลองดู
1: เฮ้ยแล้วพาข้าไปหาคำตอบหน่อยว่านี่คือกุญแจที่จะทำให้ข้าปาดเปลืองขึ้นได้ยังไงไป
3: ไปกันเลย
1: นำสิท่านเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่ข้าจะทดลองทุกอย่างข้าควรจะต้องซักประวัติท่านสักนิดหนึ่งเผื่อท่านเนี่ยเป็นใครไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านจะมาหลอกข้าข้าเป็นถึงเจ้าชายเมืองอะไรนะ
3: ทรูปลูกปัญญา
1: โอ้โหแสดงว่าเมืองของข้าดังมากนี่ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ท่านไปยังไงมายังไงหรือว่าเอ๊ะมาท่านเกิดมาแล้วอยู่ตรงนี้เลย
3: เรียนหนังสือพอเรียนเสร็จก็ไปทำงาน
1: ท่านเรียนจบอะไร
3: ผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะครับ
1: เกษตรศาสตร์กำแพงแสน
3: ครับ
1: ท่านเรียนอะไร
3: ผมจบคณะเกษตรภาควิชาโลกพืช
1: โอ้ความตั้งใจอะไรที่ทำให้ท่านไปเรียนคณะเกษตร
3: เพราะว่าพ่อแม่เราทำการเกษตรอยู่แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราเรียนพวกนี้มันน่าจะกลับมาช่วยพัฒนา
1: เอ้าแล้วพ่อแม่ท่านทำไอ้ต้นนี้หรือไง
3: เดิมก็ไม่ได้ปลูกครับเดิมทำอ้อย
1: ต้นอ้อย
3: ครับผม
1: โอ้โหนี่ก็หวานทั้งครอบครัวสิ
3: ก็หวานจนขมขื่นจนปี40
1: เกิดอะไรขึ้น
3: อ่ะที่เมืองท่านไม่โดนพิเศษธุรกิจเลยดิ
1: ฮะ
3: เมืองไทยเขาโดนนะ
1: เมืองไทย
3: ครับ
1: มีพิเศษธุรกิจด้วย
3: ต้มยำกุ้ง
1: ปี40
3: ครับแล้วก็พอโดนเศรษฐกิจปี40ก็คือเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เลยเยอะก็เลยคราวนี้คุณพ่อเนี่ยมีที่ดินมีคนงานมีเครื่องจักรก็เลยเริ่มกลับมาหันมาปลูกผักก็ปลูกไปหลายชนิดจนมาเอ๊ะอ๋อเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นพืชที่มันจะทำเงินได
1: ้ต้นหอม
3: ครับ
1: หรือว่าทนหอมที่ฉันเรียกนี่เนี่ย
3: แม่นแล้ว
1: ต้นหอม
3: ครับ
2: สามารถที่จะพลิกวิกฤตของตัวเองได้
3: ใช่ครับ
2: อันนั้นนี่ใครเป็นคนคิดคุณพ่อคิด
3: ก็คุณพ่อเขาเป็นคนปลูกเขาก็ลองถูกลองผิดลองหลายพืชจนมาต้นหอมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นพืชที่มันทำเงินได
2: ้
3: อายุสั้นทำกำไรได้เยอะครับแล้วก็ปลูกไม่ยากในสมัยก่อนนู้นนะปลูกแป๊บเดียวก็ได้เก็บแล้ว
2: ปลูกแป๊บเดียวมันขึ้นเลย
3: ครับผม
2: ก็เก็บได้เลย
3: ครับ
2: มันมีอายุที่สั้นทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น
3: ครับ
2: ก็ดีที่ได้เป็นทางออก
3: ครับ
2: พ่อของท่านจึงได้คิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละจะมาเปลี่ยนชีวิตถูกต้องไหม
3: ใช่ครับ
2: อ้าวแล้วท่านเข้ามาใน
3: ก็พอหลังจากที่เรียนจบก็ไปทำงานบริษัทจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มอิ่มตัวกับงานบริษัทแล้วก็เราอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็แล้วประกอบกับที่คุณพ่อเนี่ยอายุเริ่มเยอะก็เลยจะกลับมาช่วยเขาดูแล
2: หลังจากนั้นท่านมาในปีไหน
3: ผมกลับมาปี55
2: ตอนทำงานบริษัทไม่ดีหรอ
3: ดีครับ
2: บริษัทท่านทำเกี่ยวอะไรนะ
3: ผมไปอยู่บริษัทที่ขายพวกเกี่ยวกับพวกเคมีเกษตรพวกปุ๋ยพวกยาพืชพวกน
2: ี้ครับก็น่าจะดีนะ
3: ก็ดีครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างคือเรารู้สึกว่างานเนี่ยมันหมดความท้าทาย

0: ไปแล้วนะครับแล้วก็พ่อเราก็อายุเยอะละอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองคือพูดง่ายอยากเป็นเฒ่าแก่แล้วแหละ
1: ท่านก็เลยกลับมาที่นี
0: ่ครับผม
1: เพื่อมาค้นหาความท้าทายตอนนั้นแสดงว่าเจ้าต้นหอมนี่ก็ถูกปลูกอยู่แล้ว
0: ก็ตอนนั้นปลูกมาได้น่าจะเป็น10ปีแล้วครับ
1: กลายเป็นว่าทุกวันนี้ท่านก็เลยยึดเอาต้นหอมเป็นหลักในชีวิต
0: ครับผม
1: ถามนิดนึงได้ไหมฮะในขณะนั้นเนี่ยท่านมีหนี้มีสินเท่าไหร
0: ่เท่าที่รู้นะเอาแค่ที่รู้นะผมว่า20ล้านไม่ต่ำ
1: 20ล้าน
0: ครับ
1: เฮ้ยคือแอบถามนิดนึงมันได้รายได้ยังไง
0: ก็ที่เห็นเนี่ยครับหมดเนี่ยนะตรงนี้ก็ประมาณสัก30ไร
1: ่30ไร
0: ่ครับผมเมื่อเช้าล่าสุดเลยเนี่ยราคาเมื่อเช้าเขาซื้อกันไร่ละ 90,000
1: 90,000
0: บาท
1: เขาซื้อกันเป็นไร่เลยเหรอ
0: ครับเขาซื้อกันเป็นไร่เขาเรียกว่าเหมาเหมาครับ
1: เหมาไร
0: ่ครับเหมาไร
1: ่ไร่นี้ 90,000
0: ครับก็ 90,000 คูณ30
1: ฮะ2.7 ล้าน
0: ครับว้าวแปลงนี้ก็ประมาณ2ล้านกว่า
1: เฮ้ยไอ้นี่บอกว่าปันอายุสั้นอายุสั้นขนาดไหน
0: ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเนี่ยถ้าในฤดูนี้ก็ประมาณ45วัน40วัน
1: 40วัน
0: ครับ
1: เดือนครึ่งเอ้ย2ล้านฝาเอ้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมให้ท่านสอนข้าจะให้เกียรติท่านสอนข้าม
0: ีค่าครูไหมมีค่าครูไหม
1: ไอ้อาท่านจะคิดเงินคิดเงินอย่างเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวข้าพาไปที่เมืองของข้าเมืองของข้ามีแต่สาวสาวสวยๆทั้งนั้นดิวไปโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแหล่งต้นหอม30ไร่แห่งนี้จะทำรายได้กับพี่ต้อมได้ถึงไร่ละ 90,000 บาทเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเมื่อคูณเล่นๆดูแล้วผลผลิตจากการตัดต้นหอมทั้งหมดของที่นี่ก็สามารถทำมูลค่าถึง 2.7 ล้านบาทต่อการตัดเพียง1รอบเท่านั้นโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับพี่ต้อมนี่แค่จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักวิธีการปลูกต้นหอมให้ได้ผลผลิตที่สวยได้คุณภาพพี่ต้อมของเราจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาด
2: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิด

0: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิดต้นหอมผักโรยหน้าหรือผักที่ใช้กินแกล้มกับอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายโดยเฉพาะสีเขียวของต้นหอมนั้นมีสารอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อโรคหวัดและนอกจากนั้นครับยังช่วยคลายเครียดคลายความเมื่อยล้าได้อีกด้วยส่วนวิธีดูแลอาการอักเสบทำได้ดังนี้ครับ 1. นำต้นหอมขิงและเกลือมาผสมกัน2. นำทั้ง3อย่างไปใส่ไว้ในผ้าขนหนูแล้วนำไปอุ่น 3. นำไปวางบริเวณที่อักเสบไม่ว่าจะเป็นหัวแขนลำคอและหลังได้เลยครับเรายังอยู่กันที่ไร่ต้นหอมขนาดใหญ่แห่งจังหวัดราชบุรีที่มีอาณาบริเวณทั้งหมดถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่แปลงต้นหอม30ไร่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะครับแต่พื้นที่การเกษตรทั้งหมดยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆอีกด้วยโอ้ยคราวนี้เราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าต้นหอมที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีวิธีการปลูกยังไงมันจะยากจะง่ายแค่ไหนตามพี่ต้อมไปดูกันเลย
1: นี่ใช่ไหม
2: ใช่แล้วท่าน
1: นี่คือหัว
2: หอม
1: หัว
2: หัวพัน
1: หัวพันน่ะแล้วมันหอมยังไงอ่ะ
2: ลองดมเดี๋ยวพอ
1: ใกล้ไป
2: เด
1: ี๋
2: ยวติดเชื้อ
1: เดี๋ยวติดเชื้ออันนี้คือหัวหอม
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่หัวหอมแดงไม่ใช่หัวหอม
2: คือ
1: เป็นหัวหอมต้นหอม
2: พันเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันเลยโดยชัดเจนว่าอันนี้เป็นพันต้นหอมแดงอันนี้เป็นพอปลูกแล้วมาก็จะเป็นต้นอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเขาเรียกหอมแบ่ง
1: หอมแบ่ง
2: ครับ
1: มันจะไม่ใช่หอมแดง
2: ใช่ครับ
1: มันจะไม่ใช่หัวหอมใหญ
2: ่
1: มันเป็นหอมแบ่ง
2: หอมแบ่ง
1: มันไม่ชื่อหอมอื่น
2: ก็เวลาอย่างที่ผมบอกไงเวลามันมาเป็นนี่ไงเราต้องมาปลี
1: แบ่งมัน
2: ใช
1: ่แต่หอมมาเป็นลูกหัวใหญ
2: ่ครับ
1: ก็เลยเรียกมันว่าหอมแบ่งไอ้เจ้าหัวพันต้นหอมเนี่ยมันมีแต่พันแบ่งอย่างเดียว
2: ก็จะมีหลายแบบหอมแดงก็จะเป็นหอมแดง
1: แล้วปลูกมาเป็นต้นไหมหอม
2: ก็เป็นต้นเขียวเหมือนกันแต่หัวมันจะออกสีแดงแต่ต้นแบบนี้เขาจะเอาไว้สำหรับท่านเคยเห็นที่มันใส่ก๋วยเตี๋ยวไหมคือเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหอมแบ่งแต่ส่วนหอมหัวใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือมันจะแยกกันเลย
1: ดูมีวิธีการไงดูว่าไอ้หัวพันนี่มันดีไอ้หัวพันนี่มันเป็นหัวไม่ดีเห็นไหมนอกจากเกรดเฉลี่ยที่คุณทำให้แล้วอ่ะจะได้รู้ว่าไอ้นี่หัวดีไอ้นี่หัวไม่ดีมีอย่างอื่นไหม
2: สมมติอย่างเงี้ยมันดำอย่างเงี้ยไม่ดี
1: ดำไม่ดี
2: ครับ
1: แล้วปลูกได้ไหมดำๆปลูกได้ไหม
2: ไม่ดีปลูกไม่ได้ทิ้งครับ
1: วิ
2: ่งแต่อย่างนี้หัวโทน
1: หัวเป่ง
2: ๆหัวโทนแข็งๆดี
1: อันนี้ดี
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลามามันเป็นถุงนี
2: ้ครับ
1: ถ้าเจอหัวดำก็โยนทิ้งไป
2: ใช่ครับแต่ที่บ้านนี่ก็คือจะมีคนงานสำหรับแยกหัวพันอย่างเดียวพวกนี้เขาก็จะแยกอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียว
1: เพราะฉะนั้นคนที่เอามาปลูกก็จะเป็นพันที่สมหัวพันสมบูรณ
2: ์ใช่ครับก็คือเราแยกเราแบ่งมาเรียบร้อยแล้วว
1: ิธีการก็คือพอไถให้เป็นทางนี้
2: อย่างนี้คือใช้รถไถเล็กยกล่องล่องก็ประมาณเมตรห้าสิบ
1: เมตรห้าสิบ
2: ครับผม
1: เม
2: ตรห้าสิบก็คือจะปลูกทั้งหมด8แถว
1: แล้วความกว้างไหม
2: ก็เนี่ยครับ1เมตรห้าสิบ
1: เมตรห้าสิบ
2: ก็คือปลูก8แถว
1: อืม
2: ครับก็จะประมาณคืบหนึ่งขนาดนี้ครับ
1: เมตรห้าสิบปลูก8แถวคือหมายถึงว่าเรียงไปอย่าง
3: น
1: ี
3: ้นะครับ1 2 3 4 5 6 7
1: 8
2: แล้วก็ในท่อสปริงเกอร์นึงเนี่ยมันจะยาว4เมตร4เมตรเนี่ยเราจะปลูกประมาณ24แถวก็คือเป็น8คูณ24
1: เรียงไปถึงหนึ่งนู่น24
2: ใช่ครับ
1: ก
2: ็จะปลูกระยะขนาดนี
1: ้และสปริงเกอร์เนี่ย
2: ครับ
1: กี่หัว
2: ก็วางไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดระยะที่บ้านผมใช้เนี่ยบ้านผมจะวาง9หัว
1: 9หัว
2: ครับ
1: มันก็จะพอดี
2: ครับ9 4 36ก็จะยาว36เมตรมันจะเป็นระยะที่น้ำเวียงพอดี
1: นี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่มีการเก็บผลผลิตเนี่ยก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ด้วย
2: ใช่ครับก่อนที่จะไถเราก็เก็บ
1: นั่นหมายความว่าจะไถใหม่ก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ก่อน
2: ใช่ครับ
1: เพื่อที่ไถยกร่องให้ได้
2: ใช่
1: แล้วก็ค่อยมาวางค่อยมาหวานปลูกแล้วก็วางระบบน้ำเติบ
2: ใช่ครับ
1: สมมุติว่าข้าต้องการปลูกพื้นที่แค่สักครึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่อะไรเงี้ยไม่เดินระบบน้ำได้ไหมฉีดน้ำเองได
2: ้ได้ท่านก็ใช้สายยางลากแล้วก็ลด
1: ฉีดเลยปกติ
2: ครับ
1: แต่ว่ามีที่บ้านมีแค่นี้อยากปลูกกินปลูกขายใกล้ๆรอบๆบ้านก็สายยางเอาก็ได้
2: ได้
1: ไม่ต้องสปริงเกอร
2: ์ไม่ต้องไม่ต้อง
1: แล้วมันความใหญ่แค่ไหนมันควรจะเป็นสปริงเกอร
2: ์จริงๆเนี่ยสปริงเกอร์เขาถูกออกแบบมาสำหรับท่านเดินระบบน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านเวลาจะใช้ท่านก็แค่มาเปิดก๊
1: อ
2: กน้ำมันก็จะไหลเข้าแล้วก็หมุนแต่ถ้าท่านปลูกไม่เยอะท่านก็ใช้สายลากเอาจริงๆแค่ไหนก็ได้ถ้าท่านอยากสบายอยากเหนื่อยครั้งเดียวท่านก็วางสปริงเกอร
1: ์
2: แต่ถ้า ท่านขยันอยากออกกำลังกายทุกวันท่านก็เอาสายลากเขาก็ถ้าอย่างใช้ของดีหมดเลยนะเกรดดีหมดเลยก็ประมาณสัก 3,000 ถึง 5,000 ไม่รวมค่ามอเตอร์ค่าตัวปั๊มน้ำ
1: เฉพาะค่าสปริงเกอร์อย่าง
2: ค่าสปริงเกอร์ค่า
1: ค่าท่อน้ำ
2: ใช่ครับ
1: นี่คือ 3,000 ถึง 5,000 นั่นหมายถึงจริงๆวางปั๊มน้ำที่เดียวก็ได้
2: ใช่
1: แล้วไปจ้ำเอา
2: ใช่ครับ
1: จะเอาเยอะเอาน้อยแค่ไหนก็ได้
2: ใช
1: ่ครับอ๋อนั้นถ้าเกิดว่าสปริงเกอร์ก็เหนื่อยน้อย
2: เหนื่อยทีเดียว
1: เหนื่อยทีเดียว
2: เพราะมันเหนื่อยแค่ตอนระวังระบบใช่ครับแล้วสมมติอย่างตรงนี้เราไม่เอาเราก็ปิดเราอยากเปิดตรงนี้เราก็เปิด
1: ยุ่งยากไหมสปริงเกอร์นี
2: ่ไม่ยาก
1: ไม่ยากแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการพวกนี้เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร
2: ่ไม่ยากครับ
1: ครับไหนมาทำไง
2: วิธีการก็เราก็โรยปุ๊บ
1: โรยเลย
2: พอโรยเสร็จปุ๊บเราก็จิ้มทริคมีนิดเดียวถ้าเกิดว่าถ้าท่านทำต้นให้จิ้มให้ลึกคือให้มิดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดท่านทำหัวให้จิ้มตื้นๆมันจะเป็นหัว
1: ถ้าท่านทำต้น
2: เรา
1: หมายถึงปลูกเพื่อเอาต้น
2: ครับ
1: ต้องจิ้มลึก
2: ๆครับ
1: ถ้าปลูกเพื่อให้มันโตเป็นหัวมันนี้มาขายแบบนี
2: ้ทำตื้นปลูกจิ้มตื้น
1: ๆจิ้มตื้น
2: ครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: พอถึงเวลาหัวมันจะขยายได้ง่ายกว่า
1: อ๋อมันจะไม่อืดอัดดิน
2: พอดินมันก็จะบังคับให้ต้นมันชะลูดขึ้น
1: อ๋อแบบนี
0: ้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการปลูกต้นหอมเนี่ยเพียงแค่หว่านหัวพันลงไปในดินถ้าเกษตรกรท่านไหนอยากปลูกเพื่อเอาต้นเนี่ยก็ให้จิ้มหัวพันลงไปลึกๆครับแต่ถ้าต้องการปลูกเอาแค่หัวก็แค่จิ้มลงไปตื้นๆเท่านี้ก็จะได้ผลผลิตตามความต้องการเลยแหละครับและสำหรับใครที่อยากลองปลูกต้นหอมทานเองหรือทดลองปลูกขายเป็นอาชีพเสริมพี่ต้อมเขาก็มีวิธีการมาแนะนำด้วยนะครับในพื้นที่ประมาณ1ไร่สามารถใช้รถไถเล็กยกร่องละประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่งก็ปลูกได้หมด8แถวโดยประมาณเลยแหละครับ
2: หลังจากนั้นเราก็ปูฟาง
1: ปูฟาง
2: ปูฟางแล้วเราก็ฉีดสารควบคุมวัช

0: พืชเป็นว่าจบแล้วก็ตั้งท่อจบพิธีที่เราต้องปลูกฟางเพราะว่าฟางเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นมันจะทำให้พืชเนี่ยมันได้รับความชื้นตลอดเวลา
1: เราไม่ต้องรดน้ำบ่อย
0: ครับผม
1: คือเก็บความชื้นหน้าดิน
0: ฮะ
1: แล้วก็เก็บพวกสารอาหารหน้าดินไว้
0: ใช่
1: คุมหน้าดินเสร็จแล้วไงต่อ
0: ก็สเปรย์พอเราตั้งระบบน้ำเสร็จเราก็สเปรย์สารควบคุมวัชพืช
1: ไม่ให้มันพืชขึ้นอ้าวแล้วเวลาพวกคุมวัชพืชอ่ะมันไอ้นี่มันโตได้ไงอ่ะมันไม่ไปกับสารคุมวัชพืช
0: มันสารควบคุมวัชพืชเนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับควบคุมวัชพืชอย่างเดียวแต่อันนี้มันไม่ใช่วัชพืชมันก็จะไม่ควบคุม
1: ผลผลิตไม่เป็นไร
0: ครับผม
1: แต่มันไอ้ยาไอ้อะไรขึ้นรกลุงรังอ่ะ
0: มันจะเลือกทำลายคือตัวยาเนี่ยมันรู้เองว่าอันนี้เป็นวัชพืช
1: อ
0: ันนี้เป็นผักที่เราต้องการเป็นว่าเสร็จแล้วคราวนี้เราก็แค่สเปรย์ยาแล้วก็รอให้มันโตก็เก็บผลผลิตรับตังเข้ากระเป๋า
1: แค่นี้เอง
0: ง่ายไหม
1: ในช่วงระหว่างทางก็คือดูอย่าให้เขาป่วย
0: ถั่วต้ม
1: เรื่องการให้น้ำล่ะให้น้ำล่ะ
0: ก็ถ้าเป็นฤดูแล้งมันร้อนซึ่งต้นหอมเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นก็ให้เช้าเย็นวันละ2รอบแต่ถ้าในฤดูฝนเนี่ยมันตกบ่อยอยู่แล้ว
1: ไม่ต้อง
0: ก็มันแห้งเราถึงจะให้ถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องให
1: ้ถ้าดินแห้งก็ถึงให้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าดินแบบชื้นๆฉ่ำๆตกวันเว้นวันมันแทบไม่ต้องให้เลย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ได้เลย
0: ในบางพื้นที่นี่ปลูกแล้วรอฝนเลยนะ
1: รอ
0: ไม่ต้อง
1: จะได้ไม่ต้องมาจะไม่มาต่อสปริงเกอร์อะไรเสียเวลาฝนเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วหน้าหนาวล่ะ
0: หน้าหนาวมันก็จะโตดีอยู่แล้วเราก็แค่ให้น้ำแค่ว่าไม่ให้มันแห้งเฉย
1: ๆ
0: เพราะว่ามันเป็นพืชที่มันชอบอากาศเย็น
1: ให้ปุ๋ยละให้ปุ๋ยอ่ะ
0: ให้ปุ๋ยก็ทุกๆ 5-7 วัน
1: ทุกๆ 5-7 วัน
0: ครับแล้วก็อย่างเวลาเราสเปรย์สารเคมีเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือผมมีหน้าที่ต้องมาคอยตรวจดูว่ามีโรคมั้ยมีแมลงมั้ยแล้วก็เราก็จะมาสเปรย์ยาตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้เพราะว่าของผมเนี่ยจะใช้หลักการคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเพราะเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะดูแลยากมาก
1: แค่นี้ก็เสร็จกระบวนความรอไป45วัน
0: รับตัง
1: แล้วก็รับตังเก็บผลผลิต
0: ครับ
1: โอ้โหแบบนี้ง่าย
2: ตอนแรกจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมอยากให้ปลูกเป็นแปลงเล็กๆไปก่อนแค่ทดลองดูแล้วก็ลองหาตลาดดูก่อนนะครับคือป้องกันความเสี่ยงนะครับว่าลองดูว่าผลผลิตที่เราได้คุ้มทุนไหมในกระบวนการผลิตนะครับตลาดต้นหอมของเราก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะเรามีตลาดใหญ่ๆถึง 4-5 ตลาดนะครับคืออย่างตลาดไทย4มุมเมืองตลาดสีเมืองแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับโคราชอุดรก็เป็นตลาดใหญ่ครับก็ขอแบ่งนะครับในฤดูฝนเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามันเสียหายเนี่ยก็จะราคาจะแพง100อัพขึ้นไปคือ100บาทขึ้นไปนะครับถ้าถูกสุดก็อาจจะเป็นฤดูหนาวที่ต้นหอมเจริญเติบโตดีแล้วปลูกมาพร้อมๆกันออกตลาดพร้อมๆกันก็จะเหลือประมาณ5บาท10บาทอันนี้คือที่ต่ำสุด
1: อย่างนี้ค่ากลับไปสอนก็ได้อ่ะขั้นตอนไม่ง่ายไม่ยากยกล่องขึ้นมา10เมตร50เมตร50เสร็จปั๊บวานๆๆๆกดอ่ะคุมฟางอ่ะเสร็จแล้วต่อระบบน้ำ
0: ระ
1: บบน้ำก
0: ็พ่นยา
1: พ่นยา45วัน
0: รอรับตัง
1: เจ้าชายร้อนเงินอยากกลับซะตอนนี้เลยเฮ้ยยังไม่ได้สิยังไม่รู้เลยว่าคนงานจะทำยังไงจะต้องแบ่งคนงานทำหน้าที่อะไรบ้างอันนี้ก็สำคัญ
0: ฮะก็อย่างที่ไล่ผมเองเนี่ยคือด้วยความที่ว่าคนงานทำงานด้วยกันมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วเราไถคนขับรถไถก็จะไถอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียวคนตั้งท่อน้ำก็จะตั้งท่อน้ำอย่างเดียว
1: โอ้โหอันนี้น่าสนใจ
0: คนพ่นยาก็จะพ่นยาอย่างเดียว
1: แบบนี้ไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าชายเมื่อยชายยืนนานไม่ได้ชายเป็นเกา
0: โอเคเการักตัวเอง
1: เกาจริงๆเนี่ยปวดขาแล้วไปเลย
3: สำหรับการให้น้ำต้นหอมนั้นเกษตรกรแต่ละท่านก็สามารถเลือกได้ว่าจะวางระบบสปริงเกอร์หรือใช้สายยางลากก็ได้เช่นเดียวกันครับและพอหว่านต้นพันธุ์เสร็จร้อยก็อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการปูฟางและฉีดสารควบคุมวัชพืช นั่นเองแหละครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ได้ทุกๆ 5-7 วันเพียงแค่45วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยช่วงหน้าครับเราจะพาไปเรียนรู้เคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมจากพี่ต้อมจะมีความน่าสนใจแค่ไหนโอ้ยคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง

0: รู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งต้นหอมนอกจากจะมีวิตามินเอสูงที่ช่วยในการบำรุงสายตาและสมองแล้วนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสารฟลาโวนอยด์และสารเอซิตินที่มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกต้นหอมเนี่ยของเราเองเนี่ยประมาณเท่าไหร
2: ่เอาว่าเป็นปีแล้วกันปีนึงผมว่าพันไร่ผมไม่น่าต่ำนะ
1: แต่พื้นที่ปลูกจริงๆเวลาต่อครั้งเราใช้พื้นที่ปลูกประมาณเท่าไหร
2: ่พื้นที่ปลูกจริงๆต่อครั้งคิดง่ายๆดีกว่าอย่างสมมติรุ่นนี้น้ำหนัก1ไร่เนี่ย 2,000 กิโลกรั
1: ม
2: ผมต้องใช้ผักหนึ่งวันนึงเนี่ยประมาณ3ไร
1: ่
2: เดือนนึงผมก็ต้องใช้90ไร่90คูณ12ก็คูณไปพันกว่าไร่แต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่พอเพราะว่าอย่างในบางฤดูเนี่ยน้ำหนักมันไม่ถึงก็ไม่ใช่3ไร่มันก็จะเป็น4ไร่5ไร่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ปลูกไร่กันไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: แสดงว่ามีเท่าไหร่ครับปลูกเอาเป็นว่ามีคนที่อยู่ในระบบการจัดการนี่ประมาณกี่คน
2: เอาแค่เฉพาะคนงานประจำนะครับวันนึงเนี่ยผมต้องใช้คนประมาณ50
1: คน50
2: คนเฉพาะส่วนในส่วนของปลูกนะไม่รวมที่ว่าพอไปถึงลงแพ็คลงตัดแต่งบรรจุก็ต้องใช้คนอีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าอันนั้นแยกส่วนกัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแน่ใจถามไประบุจำนวนคนก็คือเยอะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราปลูกจำนวนเยอะ
2: ครับ
1: ทีนี้ใน1วันเองจะต้องทำอะไรบ้าง
2: หน้าที่ผมเลยก็คือผมจะมีหน้าที่สำรวจโรคสำรวจแมลงเพราะว่าที่ไร่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าเราทำปริมาณเยอะแล้วเราทำเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะต้องผมใช้ระบบคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอย่างเช่นอย่างแปลงเนี้ยผมจะต้องสเปรย์ยาก่อนสเปรย์สารเคมีก่อนที่จะมีโรคก่อนที่มันจะเป็นโรคก่อนที่มันจะมีพวกหนอนหรือว่าแมลงศัตรูทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือผมต้องคอยมาตรวจ
1: หน้าที่หลักๆเราก็คือตรวจความเรียบร้อยนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
1: ดูตรงไหนมันดูเหมือนมีโรคก็ต้องเริ่มสั่งการแล้วว่าจะเอายังไงรับมือยังไง
2: ครับ
1: ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีปัญหา
3: โรคของต้นหอมเนี่ยนะครับก็คือมีหลายอย่างนะครับก็คือมีโรคพวกแอนแทกโนดพวกโรคเน่าโคนแล้วก็ยังมีโรคหอมเรื้อยที่โดนทำลายจากเพลี้ยไฟเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นโรคที่สำคัญมากครับถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรที่ทำแบบปลอดภัยจากสารพิษหรือว่าเกษตรปลอดภัยเราก็จะใช้พวกไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยอินทรีย์ตอนที่ทำแปลงนะครับก็จะช่วยลดพวกโรคได้เยอะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแมลงก็จะใช้พวกบิวเวเรียเมทาไลเซียมพวกนี้จะเข้ามาคุมพวกเพลี้ยไฟพวกเพลี้ยจักจั่นพวกเพลี้ยพวกไรแดงอะไรพวกนี้ได้ครับ
2: คือของผมเนี่ยจะง่ายเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนทำงานที่บ้านผมเขาทำมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองวันนี้คุณไปทำไอ้เนี่ยคนขึ้นน้ำคุณก็ขึ้นอย่างเดียวคนปลูกคุณก็ปลูกอย่างเดียวคนเก็บคุณก็เก็บอย่างเดียวคนพ่นสารเคมีคุณก็พ่นอย่างเดียวคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะว่าผมใช้ระบบการจัดการกึ่งกรร
1: ม
2: แต่ว่าของเรามันเป็นระบบไล่ก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณก็ทำหน้าที่นั้นทุกวัน
1: ถ้างั้นจะถ้าเกิดว่าจะให้ไล่กระบวนการตั้งแต่เริ่มมีทำหน้าที่อะไรบ้างสำหรับคนงานของเรานะเริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นอย่างนั้นก
2: ็
1: คือจะต้องมีคนที่ไถ
2: ใช่ต้องมีคนไถก่อนไถดะไถแปร
1: ไถดะไถแปร
2: เสร็จปุ๊บ
1: ซึ่งเราใช้รถไถ
2: รถไถใหญ
1: ่รถไถใหญ
2: ่ครับ
1: แล้วมีกี่คันรถไถใหญ่กี่คัน
2: ตอนนี้มี2คัน
1: 2คัน
2: คัน
1: เพื่อที่จะรับมือไอ้พื้นที่20ไร่ของเราเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: แล้วก็มันจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนพื้นที่ปลูกก็คือคุณก็เตรียมไปคุณก็ไถที่เตรียมตากที่ไว
1: ้
2: ส่วนอีกส่วนนึงก็คือคุณเรื่องหัวพันธุ์พอหัวพันธุ์ที่เราสั่งมาจากอุตรดิตถ์พอมาถึงเนี่ยมันจะต้องมาทําการปลีกพอมาปลีกเสร็จปุ๊บไอ้พวกนั้นเนี่ยก็จะเตรียมไว้พอถึงวันที่จะปลูกเนี่ยก็จะมีคนเอาพันธุ์มาคนปลูกก็จะมาแล้วก็รถไถเล็กซึ่งมาปั่นขึ้นล่องเนี่ยก็จะมาคนขับรถไถเล็กก็จะขับไปแล้วก็คนปลูกก็ปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องวางระบบน้ำเพื่อที่เราจะทำการปิดฟางแล้วก็ใช้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชสารภูมิวัชพืชพอหลังจากที่เราฉีดสารกำจัดวัชพืชเสร็จหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำเนี่ยแล้วแต่ฤดูบางฤดูเนี่ยเช้าเย็นถ้าอย่างในบางฤดูเช่นฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องให้น้ำมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการสเปรย์ยาโดยที่สมมติผักได้อายุเท่านี้วันผมจะต้องสเปรย์1 2 3มันก็จะมีโปรแกรมการผลิตอยู่โดย โดยที่เวลาเราผลิตเนี่ยผมก็จะคุยกับทางตลาดว่าช่วงนี้คุณจะให้ปลูกเพื่อที่จะไปขายใครคุณอยากได้ผักสเปคแบบไหนเราก็มาทำตามที่ตลาดต้องการ
1: ก็เรียกว่าสร้างผลผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด
2: ใช่ครับ
1: เออดีมากๆเลยอันนี้สมมติว่าคิดเล่นๆนะสมมติผมมีพื้นที่อยู่20ไร่ที่เมืองข้า
2: ครับ
1: ข้ามีพื้นที่20ไร่ข้าจะต้องเตรียมคนทั้งหมดกี่คน
2: สัก5คนน่าจะพอ
1: 5คนสำหรับพื้นที่20ไร
2: ่ครับผม
1: ไอ้5คนนี้คนต้องทำอะไรบ้างทำทั้งกระบวนการเลย
2: ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นฝ่ายปลูกด้วย
2: ปลูกด้วยวางระบบน้ำด้วยดูแลด้วยเก็บผลผลิตพร้อม
1: อ๋อพอ5คนนี้เริ่มปลูกปลูกปั๊บวางระบบน้ำ
2: ครับก็ใช้ระบบน้ำก็ใช้ไอ้5คนปลูกนั่นแหละมาวางระบบน้ำพอไอ้5คนปลูกวางระบบน้ำเสร็จก็สมมุติเรามี5คน2คนก็แบ่งให้เขาไปดูแลเรื่องระบบน้ำคุณมีหน้าที่เปิดน้ำทุกวันให้น้ำผักทุกวัน
1: อ
2: ีก2หรือ3คนเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ดูแลโดยสเปรย์ย
1: า
2: หรือทำวัชพืชอะไรก็ว่าไป
1: มันก็เห็นภาพง่ายขึ้นนะ
2: ง่ายครับ
1: 5คนอ้าวไอ้นี่ขับรถไป1คนที่เหลือ4คนช่วยกันปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยอ้าวแบ่งไป2คนไปพ่นไปฉีดน้ำทุกวันไปดูน้ำตรงไหนเสียอะไรไงส่วนอีก3คนดูเรื่องยาเรื่อง
2: วัชพืชครับแล้วก็เรื่องแวดล้อมอื่น
1: ๆ
2: ครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวพอเราปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีวัชพืชขึ้นพวกนี้ก็ต้องมานั่งเก็บไป
1: แล้วเขาต้องการปุ๋ยต้องการอาหารไหม
2: ต้องการครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะใช้ระบบป้องกันก่อนโดยเราไม่สนใจว่าโรคจะเกิดหรือยังเราต้องสเปรย์เพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องดูแลยากเพิ่มเป็น2เท่า มันเหมือนเราแข็งแรง ก็ไม่ต้องทานยา แต่ถ้าเกิดพอเราป่วยนอกจากจะทำงานไม่ได้แล้วยังต้องทานยาต้องไปหาหมอเสียตังค์อีกหลักการเดียวกัน
1: ต้องให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อน
0: คุณผู้ชมครับบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับสำหรับเคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมแห่งนี้คิดดูสิครับว่าใน1ปีเนี่ยพี่ต้อมต้องใช้พื้นที่ผลิตต้นหอมเป็นพันๆไร่นั่นก็เพราะว่าความต้องการบริโภคต้นหอมนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแหละครับแบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรกำลังเล็งจะปลูกต้นหอมและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่อยากจะปลูกพืชชนิดนี้มากๆเลยทีเดียวครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือหลักแนวคิดเรื่องการจัดการโรคของต้นหอมนั่นเองครับเพราะพี่ต้อมเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าเราต้องป้องกันก่อนที่ต้นหอมเนี่ยเขาจะเกิดโรคต่างๆโดยพี่ต้อมจะคอยดูแลเอาใจใส่ไร่ต้นหอมด้วยตัวเองคอยฉีดสารควบคุมวัชพืชอยู่เป็นประจำก็เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นหอมเนี่ยเขาเกิดโรคต่างๆขึ้นมานั่นเองแหละครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าสารที่ว่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อต้นหอมและผู้บริโภคแต่อย่างใด
1: ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยปัญหาเรื่องโรคหลักๆของต้นหอมในศัตรูของเขาคืออะไร
2: ถ้าในฤดูร้อนก็จะเป็นเรื่องหนอนกับมันไม่โตเพราะว่ามันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นแต่ถ้าอย่างในฤดูที่เป็นฤดูฝน มันจะเน่าเพราะว่ามันเป็นพืชอดน้ำแล้วด้วยความที่ว่ามันไม่ชอบน้ำขังแต่ต้นหอมเป็นพืชชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขัง
1: ไม่ชอบน้ำขัง
2: มันก็จะเน่าแล้วพออย่างในฤดูหนาวเนี่ยมันจะยาวซึ่งตลาดไม่ชอบตลาดชอบสั้นๆประมาณสัก40เซนนะครับเป็นระยะที่ดีคือเป็นความสูงที่ตลาดต้องการถ้ายาวมากกว่านี้ก็ไม่ดีแหละ
1: เพราะฉะนั้นหน้าร้อนเป็นไงต้นหอม
2: มันเป็นพืชชอบอากาศเย็นพอเวลาไปเจออากาศร้อนมันก็จะไม่โต
1: หน้าร้อนไม่โต
2: และก็หนอนเยอะ
1: หน้าฝนน้ำขัง
2: น้ำขัง
1: ห
2: น้าหนาวก็โตดีเกิน
1: ย
2: าวตลาดไม่ชอบ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเอาแค่เราอยู่เนี่ยเคยมีปัญหาอะไรหนักๆไหม
2: ก็มีเยอะคือมันถูกมากคือราคาสินค้ามันถูก
1: ราคามันขึ้นลง
2: ใช่ครับก็ตามความต้องการตลาด
1: แพงสุดมันเคยแพงขนาดไหน
2: เอาล่าสุดของปี59เนี่ยนะผมไปซื้อที่โคราชไร่หนึ่งเนี่ย 350,000
1: ไร่ละ 350,000
2: ใช่ครับด้วยเพราะว่าที่ผมต้องขึ้นไปซื้อเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านเนี่ยต้องส่งตลอดเพราะฉะนั้นผลผลิตในที่เราทำเองเนี่ยมันไม่พอเราก็ต้องไปเราก็คือเดิมจากเป็นผู้ปลูกแล้วให้คนอื่นซื้อเราพัฒนามาเป็นพ่อค้าเองพอเราเป็นพ่อค้าเองเรามีออเดอร์ต้องส่งทุกวันเราก็ต้องหาสินค้าเพื่อมาป้อน
1: ช่วงน้ำแล้งใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ช่วงแล้งเนี่ยแพงทุกอย่างนะ
2: แพงมากครับ
1: 350,000
2: ไร่ละ350,000เอาเป็นว่าซื้อที่ตลาด

0: สดเนี่ย1โลเนี่ย180-200ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์คือคนที่คือค้าต้นหอมมาตั้งแต่เด็กยันทุกวันนี้อายุ70แล้วเขาบอกเขายังไม่เคยเจอราคานี้เลยแต่ก็มีราคาถูกจนแบบ5บาทจนมันไม่มีมูลค่าก็มี
1: แต่ว่าช่วงหลังที่ช่วงฝนมานี่ก็ดีขึ้น
0: ครับก็จะมีราคาขึ้นๆลงๆตามฤดูกาลคร
1: ับ
0: ทุกอย่างมีฤดูกาล
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวการทำการตลาดและคำแนะนำดีๆจากพี่ต้อมพี่ต้อมเขาจะมีเคล็ดลับและคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากกันช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับรู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้

0: รู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าการศึกษากลิ่นสมุนไพรไทยเพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยต่อการปรับลดปริมาณโซเดียมเนี่ยพบว่าต้นหอมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เพิ่มลงไปในอาหารแล้วจะลดความเค็มซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆได้ถึง 25% เลยทีเดียวนะครับ
1: ที่นี่ที่ไหนล่ะท่าน
2: อันนี้ก็คือร้านของผมเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่าผมพอเรียนจบผมก็ไปอยู่บริษัทเคมีเกษตรด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยแล้วประกอบกับที่ว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกเยอะก็จะใช้สารเคมีพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไหนๆเราก็ต้องใช้เยอะก็ซื้อมันเองซะเลยแล้วก็ขายมันด้วย
1: คือแทนที่ตัวเองจะเป็นคนซื้อ
2: ใช
1: ่เป็นคนขายซะเลย
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเวลาเป็นคนขายมันก็ต่อรองกับบริษัทได้
2: ใช่เลย
1: ว่าเราเป็นร้านนะแล้วเราก็ใช้ปริมาณเยอะนะออเดอร์เขาเยอะนะ
2: ครับ
1: ก็จะเอาหน้าต่อรองดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่เก็บเม็ดเงินตรงนี้ได้อีกเยอะเลย
2: การที่เราพอรู้
1: มีประสบการณ
2: ์การที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้แนะนำชาวบ้านได้แนะนำว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดเราสามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้เหมือนกันก็คือได้ทั้งเราได้ทั้งชาวบ้านแล้วเราก็ขายของได้กำไรด้วยอีกทางหนึ่งได้ใช้ของต้นทุนถูกด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อตัวทุกวันนี้รุ่นลูกปลูกแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันผิดคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกแต่ความจริงก็มันผิดอย่างบางอย่างเนี่ยการที่เราทำแต่มันมีคนที่เขาทำนานกว่าเราคนเหล่านี้ก็จะเป็นครูให้เราเขาก็จะมาปรึกษาเราอย่างเช่นเคสลาน้ำค้างเนี่ยเพราะเขามาปรึกษาผมเลยต้องไปหาคำตอบทำให้ผมได้รู้ว่าอันนี้มันคือโรคนี้
1: เพราะในความเป็นจริงของเรายังไม่เกิด
2: ใช่ครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อฤดูนี้นะโรคนี้มันจะระบาดเราก็จะได้เตรียม
1: เอาประสบการณ์ของผู้ที่ทำมานานกว่ามาเป็นครูเรา
2: ใช่ครับ
1: แบบหลักสูตรเร่งรัดไม่ต้องเจอให้เสียหายก่อน
2: ถูกต้อง
1: ชาวเมืองคาดีอย่างนี้ต้องหูผึ่งแน่ๆไม่ต้องร้องผิดร้องถูกอะรู้มันซะเลย
2: เออแล้วพอเราทราบเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ว่าในฤดูเนี้ยมันจะมีโรคอะไรเราก็ใส่สารเคมีตัวนั้นเนี่ยเพื่อป้องกัน
1: ป้องกัน
2: ครับเพราะว่าเวลาเราป้องกันเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ถูกกว่ารักษา
1: พูดถึงตลาดส่งออกหน่อย
2: ครับ
1: กับต้นหอมของเมืองไทยเขาตอบรับเราขนาดไหนเขารู้สึกว่าต้นหอมเรางดงามหรือว่ามีประเทศไหนเป็นคู่แข่งเรา
2: จริงๆถ้าประเทศคู่แข่งก็จะมีอินโดนีเซีย
1: อินโด
2: แต่ว่าในฤดูปลูกที่เขาปลูกไม่ได้เราก็จะปลูก
1: ได
2: ้แต่ว่าด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
1: เยอะกว่า
2: แล้วก็จะใช้วิธีการหมุนเอาเช่นในฤดูนี้ผักที่เนี่ยดีเราก็จะใช้ผักที่สมมติฤดูนี้อุตรดิตถ์ดีเราก็จะไปอุตรดิตถ์ฤดูนี้โคราชดีเราก็จะไปโคราช
1: แล้วแต่หัวพัน
2: ธุ์ใช่ครับแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยในช่วงเวลานั้นน่ะวัตถุดิบที่ไหนดีเราก็ไปตรงนั้น
1: แบบนี้อินโดกับเราก็จะมีความต่างในช่วงระยะเวลากันอยู่
2: ใช่ครับ
1: ตลาดหลักส่งออกของไทยต้นหอมเราส่งไปไหน
2: ของผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าผมไม่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งออกผมก็จะส่งผ่านโบรกเกอร์ผมอีกทีนึงก
1: ็
2: คือคนนี้ค้าขายกันมานานเป็น10ปีแล้วเราเขามีความชำนาญในเรื่องการส่งออกแล้วก็ให้เขาส่งประเทศที่ส่งไปก็จะเป็นรอบๆนี่แหละรอบๆบ้านเราสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้ครับ
1: ที่เขาไม่ค่อยมีพื้นที่การเกษตร
2: ใช่ครับ
1: เขาก็จะรับหอมบ้านเราไปกิน
3: ถ้าต้นหอมที่ส่งต่างประเทศของเราในโซนเอเชียจะใช้มากก็แถวๆมาเลเซียสิงคโปร์ครับอินโดนีเซียเขาใช้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าทางยุโรปหรือทางอเมริกาพวกนี้จะส่งไปให้ร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยที่นู่นเขาทำรายได้ดีไหมครับถือว่ารายได้ก็ดีนะครับ

0: แต่ว่าออเดอร์ไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ทำยากกว่าเพราะเราต้องระวังพวกเชื้อโรคที่ติดมากับต้นหอมในกระบวนการผลิตอันนี้สำคัญมากเพราะกลุ่มพวกฝรั่งเขาไม่มีความต้านทานต่อเชื้อโรคสมอลเลล่ากับอีโคไลตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับที่เราใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับเพราะมันจะพวกเชื้อโรคพวกนี้จะปนมากับปุ๋ยอินทรีย
1: ์ให้ปลูกทุกโรป
2: มี
1: มีด้วย
2: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาก็จะออเดอร์มาว่าเราต้องผลิตเราต้องแพ็กเกจแบบนี้เพื่อส่งไปแต่ว่าเรื่องส่งเนี่ยของเขาเราก็แค่ทำความต้องการของลูกค้าให้ตรงเขา
3: ทีนี้เมืองปลูกปัญญาฉันจะมาสั่งแล้วต้องเปิดวาร์ปเอาสิต้องเปิดวาร์ป
2: อ
3: ย่าลืมต้องกระถาด้วย
4: ไม่เป็นไรปลูกเอง
3: รู้เรื่องวะก็ปลูกเองซะเลย
4: ครับ
3: แบบนี้ตลาดส่งออกก็จะมีโบรกเกอร์รับ
2: ครับ
3: มีมาตรฐานอะไรที่ต้องทำให้ทัน
2: มีครับมีแต่ก็อันดับแรกเลยก็คือต้องมี GAP ของไทยก
3: ่
2: อนเราเรียกกันแก็บไทยนั่นแหละก็คือเราต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านตั้งแต่ตม.ไทยแล้วครับพอที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศปลายทางก็เขาอยากได้มาตรฐานอะไรก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำให้ได้ตามมาตรฐานของเขา
3: อันนี้โบรกเกอร์เขาจะมีคัมภีร์มาให
2: ้ใช่ครับผม
3: น่าเปิดคัมภีร
5: ์อุ้ยสุดยอดมากๆเลยล่ะครับพี่ต้อมไม่เพียงแค่เอาวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ในไร่ของตัวเองเท่านั้นแต่พี่ต้อมยังมีจิตสาธารณะส่งต่อวิชาความรู้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากจะเป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราแล้วยังมีใจหลอกขั้นเทพอีกด้วยแบบนี้ก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้เลย
3: ตลาดบ้านเรามีความผันผวนขนาดไหน
2: ก็จะผันผวนตามฤดูกาลคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องฤดูกาลเนี่ยเป็นหลักคือคุณอยู่ในถูกที่แต่ไม่ถูกเวลามันก็ไม่ใช
3: ่
2: คราวนี้ก็จะมีเรื่องของหัวพันธุ์นะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการของตลาดเช่นเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะกินน้อยลงหัวพันธุ์น้อยคนปลูกน้อยความต้องการเยอะก็ราคาก็จะแพง
3: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองความต้องการเนี่ยมันไม่เคยหมด
2: ใช่แต่ว่าอย่างของที่บ้านผมเนี่ยจะแตกต่างจากของที่อื่นว
3: ่
2: าผมจะขายใครเนี่ยผมรู้แล้วเพราะว่าเวลาผมผลิตเนี่ยผมจะผลิตตามออเดอร์สั่ง
3: เอ้าเหรอ
2: เพราะว่าอีกแผนกนึงของที่บ้านผมเนี่ยเขาจะไปหาออเดอร์ไว้แล้วว่าต้องทำให้ได้แบบนี
3: ้
2: ผมถึงต้องผลิตให้ได้แบบที่เขาต้องการในปริมาณที่เขาต้องการ
3: มันมีความเด่นยังไงการทำตลาดแบบนี้การปลูกผม
2: ขายก่อนแล้วค่อยกลับมาผลิตนั่นหมายความว่าผมปลูกได้เท่าไหร่ผมต้องขายได้หมด
3: มีคนรอซื้ออยู่แล้ว
2: ใช่แต่ก็ยังมีในบางฤดูกาลมันพลิกล็อกเช่นเขาต้องการ100ตันผมผลิตได้200ตันอีก100ตันที่เหลือจะไปขายใคร
3: เอ้า
2: ก็ต้องเอามาแปรรูป
3: เอามาแปรรูป
2: แปรรูปแต่ว่าอันนี้ยังเป็นแนวความคิดอยู
3: ่
2: คือผมอยากทำตัวต้นหอมอบแห้งอีกหน่อยถ้าผลผลิตมันเยอะเราไม่รู้จะไปไหนเราก็แปรรูปแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของผลผลิตถูกที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ช่วยชาวบ้านคนอื่นด้วยเวลาเขาปลูกโดยที่เขาไม่มีตลาดเนี่ยเขาก็สามารถมาขายเราได
3: ้
2: 1ชาวบ้านไม่ขาดทุน2เราก็ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนด้วย
3: ตอนนี้กำลังศึกษาก
2: ำลังศึกษา
3: เป็นศึกษาพวกนี้ไปศึกษาใคร
2: ก็ตอนนี้มีสำนักงานเกษตรเขาก็มาให้คำแนะนำอยู
3: ่ในอนาคตท่านมองตัวท่านยังไงท่านมองผลผลิตท่านยังไง
2: ทุกวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้ว เป็นผู้ขายแล้วเป็นผู้รับซื้อแล้วก็คือมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ว่าผมยังอยู่ต้นก็ยังไม่สุดก็แค่เป็นผู้ผลิตแต่ผมอยากไปเป็นต้นน้ำจริงๆก็คือเป็นผู้ผลิตพันธุ์
3: อยากสร้างพันธ
2: ุ์อยากสร้างพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พอเราสร้างพันธุ์เสร็จปุ๊บเรามาปลูกเราขายเราแปรรูปแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
3: งั้นหมายความว่าภาพรวมคืออยากอยู่ให้ครบทุกขบวนการ
2: ใช่ครับ
3: อยากอยู่ตั้งแต่ต้นเลยถ้าคันย้อนกลับมาตรงเรื่องของต้นพันธุ์มันสามารถพัฒนาได้อีกไหม
2: พัฒนาได้ครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้พอคนปลูกเยอะหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในธุรกิจเนี้ยเราต้องมีหัวพันธุ์คุณภาพดีเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตหัวพันธุ์คุณภาพดีเพื่อใช้เอง1 นะครับอย่างหลักการเลยคือลดต้นทุนก่อนแล้วก็จะได้ขายคนอื่นด้วยคนอื่นก็ได้มีหัวพันธุ์ดีใช้ครับแล้วก็พอเราปลูกเสร็จเราก็จะได้มีของดีไปขายตลาดลูกค้าก็แฮปปี
3: ้
2: ส่วนที่เหลือเราก็ไปแปรรูปพอเรามีต้นดีเราก็จะมีสินที่ดีในการแปรรูปเราก็จะได้วัตถุดิบแปรรูปที่ดีไปขายในลูกค้าที่ดีแล้วที่สำคัญเราก็ได้ช่วยรับซื้อของคนอื่นเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
3: แสดงว่ามันหมายความว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เกษตรกรบางคน
2: ครับ
3: ยังไม่สามารถหาตลาดได้ด้วย
2: ใ
3: ต้องรอคนมารับซื้อ
2: ถูกต้อง
3: ถ้าวันไหนเขาไม่มาซื้อ
2: ก็จบ
3: ก็ไม่ขายไม่ได้
2: ใช่เพราะในวันในบางอย่างเช่นในอุตรดิตถ์เนี่ยเขาสามารถขายหรือไม่ขายก็ได้ถ้าเขาไม่ขายต้นเขาสามารถทำหัวพันได้แต่ที่บ้านผมเนี่ยทำหัวพันมันไม่ใช่แหล่งผลิตพันธุ์ที่ดีถูกที่แต่ไม่ถูกเวลา
3: อ้าวแล้วจริงๆแล้วมันจะพัฒนาตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะกับการสร้าง
2: ไม่ได้
3: ไม่ได้
2: ไม่ได้
3: เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาที่ที่เขาสร้างหัวพันธุ์ดี
2: ๆต้องครับ
3: แต่เพียงแต่ว่ามันก็คือกระบวนการของเรา
2: ใช่ครับ
3: สายของสายผลิตของทั้งหมด
2: ต้อง
3: อันนี้ถึงจะครบวงจร
2: ครับ
3: ว้าเป็นอนาคตที่ดูสดใสมากถ้าเกิดว่าคนดูอยู่ตอนนี้สนใจเอาอยากเอาบ้างอยากจะทำบ้างท่านมีข้อคิดข้อเตือนใจอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้บ้าง
2: สำหรับผมนะวิธีการทำงานของผมนี่คืออะไรก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ใจเรามันรักบังคับใจก็ได้ต่อให้เราไม่อยากทำแต่เราต้องบังคับใจเราให้รักก่อนพอรักเสร็จปุ๊บเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีสำหรับตัวผมนะ
3: ดีมากๆเลยเริ่มต้นด้วยความรักทุกกระบวนการมันจะมีความตั้งใจกัน
2: ครับผม
3: เหมือนเวลาที่เราจะจีบแฟนเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารักเขาอย่างเงี้ย
2: นะ
3: เราก็จะทุ่มเททุกอย่างโดยที่ทำด้วยหัวใจ
2: ครับ
3: งั้นเดี๋ยวไปเอาต้นพันธุ์กันดีกว่า
2: ได้ครับผม
3: ไปเอาต้นหอมด้วย
2: ครับ
3: ทำอะไรกินดีวันนี
2: ้ต้มจืดแล้วกัน
3: ต้มจืดไม่ใส่ผักอื่นนอกจากต้นหอมได้ไหม
2: ไม่ใส่ไข่ด้วย
3: ไม่ใส่ไข่ด้วยใส่แต่น้ำกับต้นหอมได้ไหม
2: โอเค
3: ข้าอยากสมองปัดเปลืองจริง
2: ได้ครับ
3: ดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นไปเปิดวาร์ป
2: ต้องเต้นด้วยไหมเนี่ย
3: ต้องเต้นเลย
5: โอ้โหเส้นทางชีวิตของพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เรียกได้ว่าพี่เขาอะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยและวิธีการทำตลาดอย่างชาญฉลาดจึงทำให้ผลผลิตจากไร่เนี่ยเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและวันนี้เองครับนอกจากจะได้เคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นหอมให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดกันแล้วยังได้ฟังเรื่องราวดีๆที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเกษตรกรชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่พี่ต้อมบอกยังไงแหละครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีความกว้างขวางดินน้ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ทุกฤดูแต่ว่าต้องเลือกพื้นที่และก็ช่วงเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่ต้อมเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมแชร์สาระและวิธีการต่างๆในการทำการเกษตรให้กับเราในวันนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรขั้นเทพคนไหนจะมาให้วิชาความรู้และร่วมไขเคล็ดลับดีๆในการทำอาชีพเกษตรกรต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้น

ถ้ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนท์เกาะก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

ราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณนนกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของนนกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

ิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับ

0: ผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: หนูเกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่ขุมทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะ

ู้ใดมาเที่ยวอุดรอย่าลืมเด้อจ้าเด้อมาร้านกาแฟน้นกอกหรือกุมท่อผ่าโบราณบ้านน้นกอกเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้า

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด

0: สิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สดีค่ะตาประจำวันนี้นะคะนงพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเล

0: หมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัวทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบาง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวตามบางจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บางโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูที่มัน
0: รูเข้ารูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันข้าว
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือก
1: ลองลงไปดูอ
0: ่ะขออนุญาตนะคะ
1: คนนิ่งบางไหมอ๋อ
0: ใช่ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะวางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะพุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงๆบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่าจุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาอาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: การดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงยุงยุงออกเห็นไหม
2: ใช่ใช่ใช่โอ้ยเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะโนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช
2: ่ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึง

0: ออกก่อนนะ
1: โอเคไม่ดึงกางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
0: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
1: ใช่มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่ากลางมือไม่ออกมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงมือออก
0: ได้
1: โอเคแล้วเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
0: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
1: โอเคค่ะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้บ่วงแรก
0: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันนึง
2: คุณดึงเลย
1: แล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
0: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
2: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะลูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องลูดมาด้วยแน่นอน
0: ใช
2: ่แบบนี้คือ
0: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
1: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
0: ข้างหน้า
1: ไม่ติดเลยทั้งตัวค่ะ

0: ไม่ติดหรอก
1: อย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
2: มันลุก
1: มันเป็นคือมันลงไปก่อนน้ำน้ำมันสั่นปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหมมาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
2: รถทัวร์เลย
1: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
0: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำมาเรื่อยๆนี่ไปจากนั้นวันน้ำมาเรื่อยๆ
1: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
0: เสียบข้างเลย
1: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
0: ไม่

0: มีควันไม่มีควัน
1: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยเนาะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
0: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
1: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่ก็คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
2: หมดยัง
1: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
3: แกงขั่ว
1: แกงขั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะเราตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
3: แกงกะทิอะไรทิ้งแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
1: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
3: ครับครับ
1: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
3: แบบบางใหญ่แบบบางงั้นเดียว
1: หั่นเล็ก
3: ๆครับ
1: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูดินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
3: ครับ
1: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
3: ไม่
1: นิดนึงเนาะ
3: ครับ
1: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
3: ครับ
1: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
3: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
1: อ๋อตูหน่าจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
3: ใส่หัวกะทิก่อน
1: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
3: ใส่หมดเลย
1: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
3: ้ใส่ปลาเลย
1: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานร้อยมาก
0: หวานมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบังต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ทุกอย่างเราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะ
1: น้ำ
0: ตาลน้อยหนึ่งนี่เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: เรานะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางมีคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มียำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม
0: ่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่เก่งมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจีนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงๆแต่ว่าได้มาหนัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝานะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมา

0: ให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจ๋าของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโกรกดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนแหละเรากินเยอะนั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด้วยนะ
2: เอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดนี่ทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: เฮ้ยไม่ถึงบ้านไปที่เรือ
0: น่าให้แมวมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแมวบ่วงมาให้แล้วบังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปแถลง
3: สักทีลืมสักทีอมรินทร์ทีวี
4: ไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
5: นี่หนูทำเองเหรอลูก
4: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
5: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
4: 25บาทค่ะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
6: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
4: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้พกความห่วงใยมาฝากทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่วันนี้จะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับสาเหตุนะคะเกิดจากร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับตุ่มตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะส่วนพายุโซนร้อนโนอื่นนั้นสบายใจได้นะคะเพราะว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีทิศทางจะเคลื่อนไปประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะวันที่26กรกฎาคมมีฝนตกหนัก

บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาต่อมาวันที่27กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดวันที่28กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาวันที่29กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะวันที่30กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงจังหวัดระนองในภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนฝนตกหนักมีหลายพื้นที่ค่ะได้แก่ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะดูแลสุขภาพค่ะและขอให้วันนี้เป็นวันที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
0: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
0: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงล่ะคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
0: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
2: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
0: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
3: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
4: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
0: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
5: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวจะให้อาตมาเขียนตี
0: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกหรอเนี่ย
5: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
3: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
5: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
6: ใฝ่ใจและให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใยอันใด
5: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
0: ผมจะพยายามครับ
3: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
0: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
3: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
0: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู
3: ไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
9: เรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพัง หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
9: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
9: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยัง

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้ออย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: บริการด้วย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมเพื่อมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงนี้ไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคานึงไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคานึงเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีป่าชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

ับแลนด์นะครับเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอารามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอปฏิมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะฮะจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัด
1: กระทรวงวัฒนธรรม
0: ก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามมาเลยครับ

ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: ็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's go

0: แม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
1: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
1: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: ออกมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ติดเอาออกไม่ได้
0: แล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
1: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
1: มันนึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต๋าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตะดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิดปัดพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้ว
1: ไปแล้วนะครับ
0: ต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่ตระดึงต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
0: ์ครับ
3: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
3: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
3: พักอาศัยอยู่ด้วย
2: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพระยากัลยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
3: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกบ้านสไตล์โคโลเนียลของยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้วิธีเข้าลิ่ม
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์แห่งนี้เต๋าต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับ

ระแท่นศิลาอาจเป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาจขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิทัยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่งข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนนึงเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะฮะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุคอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อมาครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสเฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลัง
2: รอพอดีเลยครับ
1: ครับลับแลเกสเฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลมจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดี

อ้าวยังไม่เลิกถ่ายอีกแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีน

0: ู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดคุณครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพอเรามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

วลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยแล้วไปเที่ยว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะปู่

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยย
0: อมเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือเป็นหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเขาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เขากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเริงหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทังหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลื่อนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดย

0: อียายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
1: ่โมเฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
2: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
1: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
2: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: มมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลากเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีครับ คลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
2: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
2: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบัง
2: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
2: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บังเตรียมมาคือหนูเห็นว่า

0: ม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วง
1: บ่วง
0: การทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัวทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูที่มัน
0: รูเข้ารูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันข้าว
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกอะ
1: ลองลงไปดูอ
0: ่ะขออนุญาตนะคะ
1: บอกคนนี้บังไหมอ๋อ
0: ใช่ใช่คือที่ความลื่นที่บังบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุกขักขุกขัก
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะวันจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ที่เราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแหละเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
2: ที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: การดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงออกเห็นไหม
2: ใช่ใช่ใช่โอ้โหเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่
2: ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเสื้อเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปึ๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: ไหม

0: าแล้วเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกลางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกลางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
0: โอเคค่ะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
2: นี่อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
2: กูดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
2: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือเนี่ยรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
2: ่แบบนี้คือเพราะ
1: เชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
2: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้า
2: ไม่ติดเลยทั้งตัวค่ะ

0: ไม
1: ่ติดอ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
2: มันหลุด
1: มันเป็นคือมันลงไปก่อนน้ำน้ำมันสั่นปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหมมาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
2: รถทัวร์เลย
1: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
3: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับกวนน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากนั้นกวนน้ำไปเรื่อยๆ
1: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
3: เสียบข้างเลย
1: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
3: ไม่มีควันไม่มีควัน
1: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากคือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมาก

0: คือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่วงหนึ่งข้างหน้าเป็นเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมกลมมนมนไปหมดเลยปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
2: หมดยัง
0: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
3: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะเราตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
3: แกงกะทิอะไรทิ้งกแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
3: ครับครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
3: แบบบางแบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
3: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูดินี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะบางเนาะ
3: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
3: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
3: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
3: คร
0: ับ แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
3: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหน้าจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ

0: ใส่หัวกะทิก่อน
1: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
0: ใส่หมดเลย
1: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
0: ้ใส่ปลาเลยนะ
1: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: ันๆหน่อยหนึ่งนี่เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: นี่เริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: ค้าของเรานะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางมีคนหาเองเนาะเมื่อเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน เด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่เก่งมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อย วันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทํากับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทํากับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตําบลไม้ฝานะคะอําเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโครงดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนแล้วเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด
3: ้
0: วย
3: นะเอาลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเราครับหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
4: เดินมาถึงบ้านไปที่เรือ
0: นั่งให้แมวมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแมวบ่วงมาให้แล้วบังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปไหนแต่แรก
4: สักทีลืมสักทีอมรินทร์ทีวี
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นี่คือโรงพยาบาลแม่สวย

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ไฟอาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อคนก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้ทุกท่านมีสติทุกอิริยาบถค่ะด้วยความปรารถนาดีชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สวยจังหวัดเชียงราย
9: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
10: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
11: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
0: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย I know เกษตรไทย I know ของเราในวันนี้ครับริเริ่มที่จะดัดแปลงพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดให้กลายเป็นพื้นที่เพาะเห็ดฟางเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวครับแต่ว่าทำไปทำมาแล้วครับเห็ดฟางกลับสร้างรายได้ที่น่าพอใจครับเพื่อนๆก็เลยหันมาทำตามจากรายได้เสริมของคนในครอบครัวตอนนี้ก็ได้กลายเป็นรายได้หลักของคนในชุมชนที่บ้านหนองว่าอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราตามไปดูผลงานของเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไป
1: พี่บัญชาฉานุเกษตรไทยไอดอลของเราริเริ่มที่จะเพาะเห็ดฟางเพราะทำได้ในพื้นที่ที่จำกัดครับแถมยังดัดแปลงเอากากมันสำปะหลังมาใช้เป็นวัสดุเพาะเชื้อว่าแต่ทำไมจะต้องเป็นกากมันสำปะหลังด้วยล่ะครับพี่บัญชา
2: เหตุผลหลักที่เราเลือกใช้วัสดุเป็นตัวเปลือกมันสำปะหลังเนี่ยเพราะว่าใกล้โรงงานแล้วก็ชุมชนของเราเนี่ยปลูกมันค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
2: เมื่อก่อนที่4นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีมูลค่าขึ้น
1: ตันละ
2: ตันละ200บางโรงก็ตันละ500บาท
1: โอ้ใน1โรงการเพาะเนี่ยใช้จำนวนเยอะไหมฮะ
2: โรงเรือนขนาดกว้าง5เมตรยาว8เมตรเนี่ยใช้ประมาณ5ตัน
1: สมมุติตันละ500
2: 500
1: ก็ 2,500
2: 2,500 บาทก็เป็นต้นทุนที่มันสูงขึ้นมา
1: สูงขึ้นมาจากเดิมที่ตรงเนี้ยไม่มี
2: ไม่มี
1: ตอนนี้เราจะต้องทำอาหารเห็ด
2: อันดับแรกเลยก็ต้องมีมูลวัวข้ามปีใช้45กิโลมีลำละเอียด10กิโลปูนขาว3กิโล
1: ปูนขาวร้อนครับ
2: เราใช้ยิปซัม3กิโล
1: ครับ
2: ยิปซัมสำหรับทำเห็ด
1: ปุ๋ยสูตรเสมอ
2: ใช้โลครึ่ง
1: สูตรเสมอเป็นยังไงพี
2: ่สูตรเสมอจะเป็นสูตร15 15 15 3ตัว
1: ครับ
2: แล้วก็มาเป็นยูเรีย
1: ครับ
2: อันนี้สูตรไม่เสมอ4600
1: 4600
2: โลครึ่ง
1: มีไนโตรเจนเยอะๆ
2: ใช
1: ่โอเคครับผม
2: ส่วนผสมหลักก็จะมีแค่นี
1: ้ครับ
2: นี่ก็คืออาหารเห็ด
1: อาหารเห็ด
2: ที่เราเตรียมจะไปหวานบนชั้นเห็ด
1: ขั้นตอนการโรยวัสดุเพาะเชื้อก็ไม่ยากเลยนะครับนำกากมันไปโรยบนชั้นกะให้หนาราวหนึ่งฝ่ามือเกลี่ยให้เรียบตบให้แน่นรดน้ำให้ชุ่มรดด้วยอาหารเห็ดที่เตรียมไว้แล้วก็ปิดโรงเรือนทิ้งไว้3วันเลยล่ะครับพอวันที่4ก็เริ่มอบไอ้น้ำโรงเรือนเพื่อฆ่าเชื้อโรคกันครับปิดโรงเรือนให้มิดชิดต้มน้ำให้เดือดปล่อยไอ้น้ำไปตามท่อเข้าสู่ตัวโรงเรือนครับแล้วก็รักษา

0: ณภูมิที่70องศาเซลเซียสเป็นเวลา3ชั่วโมงพักทิ้งไว้1คืนครับวันที่5ก็เริ่มโรยเชื้อเห็ดฟางกันเลยล่ะครับเริ่มจากขยี้เชื้อเห็ดฟาง6ก้อนผสมกับแป้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลกรัมอาหารเสริมอีกครึ่งกิโลกรัมโรยให้ทั่ววัสดุเพาะเชื้อรักษาอุณหภูมิที่32ถึง38องศาเซลเซียสทิ้งไว้3วันครับพอถึงวันที่9ก็ตัดใยเห็ดครับด้วยการรดน้ำให้ชุ่มและเปิดช่องระบายอากาศทิ้งไว้1สัปดาห์เห็ดก็จะออกดอกขาวอวบสวยให้เราเก็บไปอีก15วันจากนี้เลยล่ะครับเยอะจริง
1: ๆเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกัน
2: อันนี้คือเก็บมาแล้ว5วัน
1: อันนี้เข้าวันที่6เมื่อสัก3วันที่แล้วเนี่ยเขาเก็บได้ประมาณวัน 7-80 โล
2: คือทั้งโรงเรือนนี้
1: ทั้งโรงเรือน
2: เฮ้ยมันก็จะขึ้นแบบปุ๊บเป็นดงเลย
1: แต่อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาถอนออกไปหมดแล้วเก็บหมดแล้วคือเห็ดเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4เบอร์ก็มีไซส์ใหญ่ตั้งแต่ฝาน้ำอารมณ์ขึ้นไปถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ
2: ่ครับ
1: ไซส์เล็ก
2: ครับถ้าลงมาเป็นไซส์เล็กอย่างนี้ถือว่าเล็ก
1: แล้วจะมีหัวไฮโซ
2: หัวไฮโซ
1: หัวสูง
2: อย่างนี้เรียกหัวไฮโซไหมครับพี่เห็นหัวสูงแต่ราคาไม่สูง
1: ครับ
2: ราคาเบอร์3กิโลละ50บาท
1: 50บาท
2: ครับต้องรีบเก็บถ้าไม่งั้น
1: มันจะกลายเป็นแบบนี้
2: จากเห็ดหัวสูงครับ
1: ครับ
2: จะกลายเป็นเห็ดหัวบานอย่างนี้เลย
1: หัวบาน
2: พอหัวบานอย่างนี้นี่ราคาก็ตก

0: วิธีการเก็บ
1: เอามือจับแล้วก็กดลงไปนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วก็บิดแล้วเราต้องเอาไปตัดแต่ง
0: งั้นผมขอเก็บอันนี้ได้ไหม
2: ได้ได้เลย
0: กดก่อน
2: ครับ
0: เอามือจับ
2: เอามือจับเลยแล้วก
0: ็เอาปากคาบได้ไหม
2: ปากคาบไม่ได้เมา
0: อ๋อครับพี่งั้นเอามือจับนะครับ แล้วก็กด
2: กดแล้วก
0: ็แล้วก็บิดบิดหมายถึงบิดตัวอย่างนี้นะครับ
2: บิดดอกเห็ดบิดดอกเห็ดบ
0: ิ
2: ดดอกเห็ด
0: ครับครับครับครับครับพอไหวไหม
2: สวยงาม
0: บิดยังไงเนี่ยบิดยังไงนี่บิดไม่ได้บิดอะไรเลย
1: ไม่ได้เก็บเขาเรียกถอน
0: ลูกนี้วันพรุ่งนี้จะกลายเป็นลูกนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะโตได้เร็วขนาดนั้น
1: หรือว่าเห็ดฟางเนี่ยเราเวลาเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยต้องดูแลอย่างดีเหมือนเลี้ยงเด็กก่อนต้องดูทุกวันเพราะว่าถ้าเกิดเราผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยที่เราจะได้ไซส์เบอร์ตูมเราอาจจะได้เบอร์บานราคามันก็จะต่าง
2: เทคนิคของเราก็คือถ้าเราเก็บชั้นนี้หมดนะฮะพอเราลดน้ำปุ๊บต่อไปเราจะเก็บชั้นล่างพอบนหมดมันจะออกล่าง
0: อือ
2: พอล่างหมดออกบน
0: อ๋อสลับกัน
2: สลับกัน

0: ดอกเบลเลอร์อ่ะ
1: เก็บเห็ดเรียบร้อยแล้วช่วงเย็นๆสมาชิกในครอบครัวก็ช่วยกันตัดแต่งและแยกขนาดของเห็ดฟางเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยล่ะครับแม่น่าอิจฉาคนบ้านหนองว่าเขาจริงๆครับ

ื้อหมดจ่ายสดเป็นสโลแกนที่ทำให้คนบ้านหนองว่าและจังหวัดใกล้เคียงไว้วางใจนำเห็ดฟางมาขายให้กับพี่บัญชาภายใต้แบรนด์เห็ดฟางหนองว่ายังไงล่ะครับพี่บัญชาแอบกระซิบมานะครับว่าการเพาะเห็ดฟางนอกจากรายได้จากการขายเห็ดวัสดุเพาะเชื้อที่ใช้แล้วยังสามารถสร้างรายได้อีกทางนึงด้วยนะครับ

0: ว่าแต่มันเป็นยังไงล่ะครับพี่บัญชา
1: ตอนนี้เราเพาะเห็ดเสร็จเราก็ขายขี้เห็ดตัวเนี้ยกอกใส่กระสอบได้ประมาณ150กระสอบกระสอบ30โลนะฮะก็ขายกระสอบละ15บาทก็ได้เกือบ 3,000 บาทตรงนี้ก็คือต้นทุนเราไม่มี
2: ที่บอกว่าเป็นขี้เห็ดแล้วเนี่ยเอามาเพาะต้นไม้อีกเนี่ยธาตุอาหารเขายังมีอยู่เหรอ
1: ในธาตุอาหารหลักจริงๆ NPK เนี่ยยังว่าเห็ดไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ตัวนี้ก็ยังอยู่ครบ
0: เห็ดนำไปขายวัสดุเพาะเหลือใช้ก็นำไปขายต่อหรือจะเก็บไว้ปลูกผักสวนครัวก็ได้นะครับ การเพาะเห็ดฟางนี่คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับ
2: พี่บัญชาครับเพาะเห็ดฟางเนี่ยตอนนี้กี่ปีแล้วที่ทำมา
1: คือเราเริ่มเมื่อปี2548ช่วงนั้นพอดีเพื่อน10กว่าคนเนี่ยเลี้ยงสุกร
2: ครับ
1: เหลือล้าหมูเก่าเราตั้งโจทย์ก่อนเลยเราจะทำยังไงให้ใช้พื้นที่ดินน้อยแต่ให้ผลตอบแทนที่สูง
2: ครับ
1: แล้วสรุปมาว่าน่าจะเป็นเพาะเห็ดฟาง
2: นี่คือกลายเป็นที่มาของเห็ดฟาง
1: ที่มาของเห็ดก็คือไปเพาะแรกๆเพาะในล้าหมูก็แปลงล้าหมูเป็นโรงเห็ด
2: ครับ
1: ก็ลองผิดลองถูกนะฮะ
2: แล้ววัสดุที่ใช้ในการเพาะอ่ะพี
1: ่เริ่มแรกเลยเราใช้ทลายปาล์มแต่ปัญหาคือมันอยู่ไกลแล้วก็ค่าขนส่งค่อนข้างจะแพง
2: ครับ
1: แล้วก็วัสดุเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุมชนเรา
2: ครับ
1: เอ๊ะเราเห็นเปลือกมันในชุมชนเราเยอะลองเอาทลายเอาเปลือกมันสำปะหลังเนี่ย
2: ครับ
1: มาทับบนทลายปาล์มก่อน
2: แ
1: ล้วให้ผลดีเราก็ลองเอาทลายปาล์มออกเอาแต่เปลือกมันอย่างเดียวเลยก็โอเคเลยตอนนี้ลดต้นทุนไปเกือบครึ่ง
2: การทำเห็ดฟางของพี่เนี่ยมันเริ่มต้นจากคนประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคน
2: ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่10คนละขยายมีกลุ่มมีเครือข่าย
1: พอเราเอาหลักประกันราคาเข้ามาชาวบ้านก็เริ่มเชื่อมาก็เริ่มมามองเห็นแล้วทำยังไงก็มีที่ขาย
2: ครับสำหรับตัวพี่เป็นชายเนี่ยอย่างการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่แบบอยู่ได้เลยไหมหรือมันจะต้องมีอาชีพเสริม
1: ถ้าถามลึกๆส่วนตัวแล้วอยู่ได
2: ้อืม
1: แต่ว่าการทำเห็ดถ้าทำคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ยากต้องอยู่เป็นหมู่เกษตรถึงจะไปได้
2: ตรงนี้ก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยที่ทำอยู
1: ่
2: มีคนมาดูงานมาเรียนรู้อะไรเยอะไหมฮะ
1: ปีนึงขั้นต่ำก็เป็นหมื่นนะฮะไม่คิดค่าใช้จ่ายก็คือเราจะดีใจมากถ้าเกิดคนมาดูงานแล้วกลับไปแล้วประสบความสำเร็จสุดท้ายเนี่ยเขาบอกการเกษตรที่ดีอย่าปิดบัง
2: ทุกวันนี้สิ่งอยู่ทั้งหมดในตอนนี้เรียกว่าชีวิตมีความสุขมากน้อยแค่ไหนพี
1: ่ความสุขที่ได้ก็คือเราได้เห็นชาวบ้านนะฮะอย่างผมเองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ได้เห็นลูกบ้านเห็นชาวบ้านเห็นคนมาส่งเห็ดมาส่งเห็ดรับตังค์ยิ้มแย้มแจ่มใสรับตังค์ทุกวันสำคัญก็คือเขาได้อยู่กับบ้านนะฮะตรงนี้คือจุดที่เรามองเป็นตัวเงินไม่ได้ก
2: ็
1: คือพ่อแม่ลูกได้ทำงานแล้วอยู่ร่วมกันนะฮะตรงนี้เป็นมากกว่าเงิน

0: การลดต้นทุนการผลิตโดยการประยุกต์นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดและการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งคือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้พี่บัญชาประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่บัญชาชานุคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับสุดยอด
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ครับผมมาครับ
1: เยี่ยมมากครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: รู้ได้ไงอ่ะ
2: วักใหญ่เป็นขนาดนี้เนาะ
3: หัวหินหอนเพ่ง
0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็ประกอบอาชีพทำนากันครับแต่พอหมดหน้าฝนหรือว่าหลังการเก็บเกี่ยวแล้วพื้นที่แถบนี้แทบจะไม่มีน้ำสำหรับการเกษตรเลยล่ะครับนั่นก็เพราะว่าอยู่ห่างไกลจากชลประทานนั่นเองครับถึงจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำหลังจากการทำนาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเพราะอะไรอยากรู้เราตามไปดูกันเลยดีกว่า

0: ตัวแล้วครับพี่พานสวองสะเสริมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสะพานหิน
1: พี่พานครับหลังจากที่แบบฤดูการทำนาผ่านพ้นไปแล้วที่เนี่ยปัญหาขาดแคลนน้ำแก้ไขอะไรกันยังไงครับหลังฤดูการทำนาเนี่ย
2: ที่นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องเล็กแล้วสำหรับพื้นที่เขตนี
1: ้ชินแล้ว
2: ชินจริงๆครับที่นี
1: ่เอ้าพี่แล้วทำยังไงพอหลังฤดูการทำนา
2: ที่นี่ปู่ย่าตายายเราปลูกถั่วเขียวกันมาครับหลังจากฤดูการทำนา
1: ปลูกถั่วเขียว
2: ใช่ครับหลังจากทำนาแล้วเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
0: พี่สมองบอกว่าพอทำนาเสร็จก็ปลูกถั่วเขียวเป็นอาชีพเสริมทำอย่างนี้มากว่า10ปีแล้วล่ะครับ
1: ปลูกเนี่ยดินที่เหมาะสำหรับการปลูกถั่วเขียวเนี่ยต้องเป็นยังไง
2: ดินนะครับผมต้องเป็นดินระบายน้ำได้ดี
1: ครับ
2: ร่วนปนทราย
1: ครับ
2: นะครับแล้วเวลาเราปลูกเนี่ยก่อนปลูกเราต้องไปเทสดินก่อนว่าเฮ้ยดินเรามันเปียกเกินไปความชื้นพอเหมาะไหม
1: ครับ
0: นอกจากชนิดของดินแล้วความชื้นในดินก็มีส่วนต่อการเติบโตของถั่วเขียวด้วยนะครับพี่สวองบอกว่าถ้าไถเปิดหน้าดินแล้วหยิบดินขึ้นมากำดูถ้าดินเปียกและเกาะตัวกันเป็นก้อนนั่นปักอย่างที่เห็นนี่แล้วก็แสดงว่ายังไม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้ากำดินแล้วดินเกาะตัวเป็นก้อนมีบางส่วนที่หลุดออกไปบ้างอย่างนี้ล่ะครับแสดงว่าใช้ได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในดินจะมีโพรงอากาศทำให้รากถั่วสามารถช้อนชัยไปหาอาหารได้ยังไงล่ะครับ
2: วิธีการหว่านนะครับอย่าไปหว่านหนาแน่นจนเกินไปการหว่านก็คือกระจายนะฮะเป็นการหว่านกระจายเต็มพื้นที
1: ่
2: นะฮะไม่เป็นกระจุกใดกระจุกหนึ่ง
1: ต้องฉีดอะไรยังไงไหม
2: ฉีดฮอร์โมนนมสดสารหมักสะเดาเพื่อขับไล่แมลงนะฮะเป็นการลดต้นทุนปัญหาสุขภาพเราก็จะไม่เกิดขึ้น
1: สอนทำได้ไหม
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีทำ
0: เคล็ดลับที่ว่านั่นก็คือนี่ครับนมสดเอามาทำฮอร์โมนนมสดแต่ผมทำไม่เป็นครับผมจะต้องถามกับพี่พานครับ
2: ครับเดี๋ยวเคล็ดลับนี้เดี๋ยวผมจะบอกครับ
1: มีอะไรบ้างครับฮอร์โมนนมสด
2: ก็มีนมพัชไรส์นะครับ5กิโลกากน้ำตาล3กิโลแล้วก็นมเปรี้ยว
1: นมเปรี้ยว
2: 1ขวดนะครับลูกแป้งฮะตัวนี้ครับ1ลูก
1: 1ลูก
2: ครับ
1: ผมก็คือลูกแป้งเข้ามา
2: ครับครับผมอันดับแรกเราเอานี่ครับจับยัดครับ
0: วิธีทำฮอร์โมนนมสดของพี่สวองก็จะเทนมพาสเจอร์ไรส์ลงไปในถังหมักทึบแสงเสร็จแล้วก็บีบแป้งข้าวหมากใส่ลงไปตามด้วยนมเปรี้ยวแล้วก็เขย่าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นก็เทกากน้ำตาลตามลงไปเลยครับเขย่าถังหมักให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งจากนั้นก็ปิดฝาพอหลวมครับเพื่อให้แก๊สในถังหมักระบายออกมาได้นั่นเองล่ะครับ
2: ออกอะไรไม่รู้นะครับ
1: นี่ไอ้อีกแล้วเนี่ยมันจะได้งานมันจะได้งาน
2: เดี๋ยวๆๆๆเปิดดิมีลมมั้ยครับ
1: หมายถึงลม
2: ใช่จะเป็นแก๊สนะฮะมันจะเป็นจุลินทรีย
1: ์คือเขย่าเนี่ยไม่ได้เขย่าเล่นๆนะเขย่าแบบมีเหตุผลนะ
2: ใช่ๆจุลินทรีย์มันจะได้เข้ากันเขียนแล้วเราก็เขียนโคดมั้ยฮะฮอร์โมนนมสด
0: เขียนวันที่ผลิตวันที่จะใช้เอาไว้ให้ครบเลยนะครับทีนี้ก็ต้องเก็บถังหมักไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ
2: ครับครับ
0: และทุกเช้าพี่สวองจะเขย่าถังหมักอย่างนี้ไปจนกว่าจะครบ10วันครับเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในถังได้ทำงานจากนั้นจึงจะเอาไปฉีดถั่วเขียวได้ยังไงล่ะครับถ้าต้นถั่วเขียวเริ่มมีใบ2ใบพี่สวองบอกว่าก็เริ่มฉีดฮอร์โมนนมสดได้เลยล่ะครับเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตพี่สวองจะเติมน้ำหมักสะเดาลงไปด้วยครับเพื่อป้องกันแมลงโดยใช้ฮอร์โมนนมสด30ซีซีน้ำหมักสะเดา10ซีซีสารจับใบ10ซีซีผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรแน่นอนครับทั้งหมดต้องเขย่าให้เข้ากันทีนี้ก็ได้เวลาไปฉีดฮอร์โมนนมสดกันแล้วล่ะครับ
1: เดี๋ยวเราจะต้องมาฉีดฮอร์โมนนมสดกันครับซึ่งระยะที่ฉีดเนี่ยก็ต้นถั่วประมาณนี้แหละครับผมแต่ก่อนฉีดเดี๋ยวต้องวัดทิศทางลมก่อนแน่นอนฮะต้องอยู่เหนือลม

0: ยังไม่ดีโรยเลย
1: พี่พี่พานอะไรของพี่พานเนี่ยโอ้ยยังไม่ดีตกลงเนี่ยทิศเนี่ยได้แล้วใช่ไหม
2: ได้ครับได
3: ้พี่สมองฉีดฮอร์โมนนมสดให้ถั่วเขียวสัปดาห์ละ1ครั้งครับพอถั่วเขียวมีอายุได้30วันจะเติมฮอร์โมนไข่เพิ่มไปอีก1ตัวครับเพื่อช่วยเร่งการติดดอกในอัตรา15 cc ถั่วเขียวนั้นถือว่าเป็นพืชอายุสั้นนะครับประมาณ70วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วพี่สวองบอกว่ายิ่งอายุสั้นยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยล่ะครับเพราะถ้าแมลงหรือนอนลงแปลงแล้วก็อาจสร้างความเสียหายให้กับต้นถั่วได้เพียงเวลาชั่วข้ามคืน
4: ถั่วตอนนี้มันถือว่าใกล้จะเก็บแล้วครับผลกระทบเยอะไหมมัน
3: และที่เห็นพี่ๆเขาก้มๆเงยๆอยู่นี่เขาไม่ได้ช่วยกันเก็บถั่วนะครับแต่กำลังมองหาศัตรูตัวร้ายของถั่วเขียวนั่นก็คือเจ้าหนอนตัวเล็กๆหัวเอี้ยอย่างนี้ล่ะครับโอ้ยเต็มไปหมดเลย
4: ถ้าเราเห็นใบแบบนี้พลิกออกมาเลยครับ
3: เจอแบบนี้ก็ต้องเด็ดใบทิ้งแล้วล่ะครับเอาไปกำจัดนอกแปลงถั่วนั่นเลยครับ

0: หลังจากที่ประคบประหงมถั่วเขียวตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับนั่นก็คือการเก็บถั่วเขียวไปเก็บกันเลย
1: ชาวบ้านสะพานหินที่อำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทยังคงพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการที่เฮลาโลมาเก็บถั่วเขียวในวันนี้ก็เป็นการลงแขกช่วยแรงกันนั่นเองล่ะครับ
2: สีน้ำตาลน้ำตาลนี้เก็บได้หมดเลยนะพี่นะ
3: ใช่ครับใช่คร
2: ับ ผมเก็บ
3: นะครับ
2: แล้วเวลาเก็บต้องบีออกมาอย่างนี้ทุกครั้ง
3: ไหมครับเราเก็บอย่างนี้เลยครับ
2: เก็บ
3: ได้เลยครับนี่ครับ
2: อ๋อคือถ้าบีนี่ถ้าบีมามันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่ครับถั่วเขียวถั่วเขียวแบบ
4: เวลาเก็บเนี่ยถั่วเขาจะเก็บฝักแก่ใช่ไหม
5: ใช
2: ่ไหมครับ
4: แต่คนเก็บอ่ะหน้าอ่อนอ่อน
1: แต่เจ้าของไร่บางคนอาจจะจ้างคนช่วยเก็บก็ถือว่าเป็นการจ้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองล่ะครับ

0: ก็บถั่วแล้วนะครับผมอยากจะรู้ว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับผมเราก็ต้องไปชั่งกิโล
1: ถั่วเขียวกระทะหินมาแล้ว
2: เก็บถั่วเขียวทั้งฝักก่อนขายก็ต้องตากถั่วไว้1วันละครับที่นี้ก็สีกระเทาะเปลือกขายเฉพาะเมล็ดให้กับพ่อค้าได้เลยครับ
0: รายได้จากถั่วเขียวเท่าไหร่ครับ
3: รายได้ปีนี้ผมของผมคาดว่านะฮะอย่างไม่ได้ก็ประมาณสัก150,000คาดว่าน่าจะได้ประมาณสัก150,000
0: แล้วหักต้นทุนหักอะไรแล้ว
3: หักต้นทุนผมว่ายังได้หลักแสนนะฮะ
0: ได้ข่าวบอกว่าอะไรนะหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างจะสูงหน่อย
3: ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมว่าหลักแสนขึ้นฮะ
0: การปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหน
3: ก็สามารถที่จะไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพอสมควรนะฮะ
0: ลดภาระเรื่องหนี้ครัวเรือนแล้วเนี่ยการปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยประโยชน์ได้อะไร
3: โอ้ผมว่าถ้ามองให้ซึ้งนะฮะถั่วเขียวเนี่ยสามารถเป็นการเป็นพืชบำรุงดินหลังจากพืชบำรุงดินแล้วเราสร้างอะไรฮะสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ชุมชนมีการสามัคคีมีการลงแขกนะเกษตรกรมีรายได้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็มี
0: ครับ
3: เมื่อก่อนดินเขตนี้นะฮะมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นกรดถ้าเอาดินไปวิเคราะห์ก็อยู่ที่ 4.5 อะไรเงี้ยเป็นกรดระหว่างถั่วเขียวไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ดินก็จะดีขึ้นตอนนี้ 6.5 นะฮะ pHการใส่ปุ๋ยก็น้อยลงดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง
0: ก็คือเริ่มกลาง
3: ใช่ยินซีวัตถุที่ผ่านมาเอาไปสำรวจที่สวพ5เพิ่มมากขึ้นนะครับ
2: ฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแล้วที่ปลูกมา10กว่าปีเจอปัญหาบ้างไหมครับพี่
3: ผมว่าปัญหาอันดับแรกก็คือเรื่องพันธุ์นะครับ ที่เราเจอปัญหามาเลยต้องมาแก้พันธุ์เนี่ยเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรไม่ได้เตรียมพันธุ์นะฮะไม่มีพันธุ์ดีไปซื้อกับพ่อค้าไว้นะครับปรากฏว่าได้ถั่วปนถั่วหินนะได้ที่พันธุ์

0: ไม่ต้องการ
1: เ
0: มื่อเราหว่านไปปุ๊บเนี่ยผลผลิตเราก็จะไม่ดี
1: แล้วพี่แก้ปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ยังไงครับผม
0: ตรงนี้ผมประสานงานกับเกษตรนะฮะประธานศูนย์วิจัยนำพันธุ์ดีมาจากศูนย์วิจัยฮะมาลงแปลงไว้เพื่อที่จะทำพันธุ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย
2: และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวด้วยกันนะครับให้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ปลูกพี่สวองกับชาวบ้านกว่า50คนจึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนถั่วเขียวขึ้นยังไงล่ะครับโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเกษตรอำเภอหนองมะมงให้การสนับสนุนด้วยล่ะครับ
0: ผมว่าดกนะฮะเกษตรกรเนี่ยเราเมื่อรวมกลุ่มเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าพื้นที่นี้เราปลูกพันธุ์ดีไหม
1: คร
0: ับ พันธุ์ดีพันธุ์ดีพันธุ์ดี
1: ครับ
0: ก็จะมีพ่อค้าเพาะถั่วนะฮะที่เกรดสูงกว่านี
1: ้
0: ก็เหมือนเราก็จะได้ราคามากกว่านี้ถึง40บาท
2: การปลูกถั่วเขียวหลังฤดูการทำนา

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและร่วมกันเผยภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดชัยวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูป
และเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตปาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569เพื่อพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรในการที่องคมนตรีถวายวุฒิบัตรและตาลปัตรแต่พระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน63รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มันคงสืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อตำบลทรงอำเภอน้ำยืนซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปี2557ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน151คนครูและบุคลากร18คนมีนายสมพรยิ่งรุ่งเรืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สำหรับพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริในปีการศึกษา2569ได้มีการทดลองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียมใน2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นและครูไม่ตรงสาขาวิชาเอกเนื่องจากในปีการศึกษา2568เพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านมีค่าเฉลี่ยทั้งการอ่านออกและอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติวNTของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดแต่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้แก่ผู้เรียนพร้อมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนการเรียนรู้ในเชิงรุกหรือว่า active learning ตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอันเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกิดการคิดวิเคราะห์
การสื่อสารและการแก้ปัญไขปัญหาได้ด้วยตนเองตลอดจนเร่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเนื่องจากปีที่ผ่านมาในผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลต่อการศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมเด็จบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3โดยโรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน262คนครูและบุคลากร19คนมีนายอดุลศักดิ์นารินรักเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะเยาวชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวมีการย้ายถิ่นฐานทำกินบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาสถานการณ์ชายแดนโดยในปีการศึกษา2570โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุก

ผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:44 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรม Miracle Grand Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กรคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงศิลปินนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติและผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกล้วนมีโอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสามารถตัดสินใจไม่ดื่มได้ด้วยตนเองในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Zero Drink Zero Dread ลดเหล้าลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อสะท้อนเป้าหมายของการลดผลกระทบของการจากการดื่มไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุบนท้องถนนและการละเมิดสิทธิเด็กรวมถึงการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลวัดป่าสางจังหวัดเชียงรายวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระภาวนาโกศลเถระวิเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามแสดงพระธรรมเทศนาอโมคะชีวีกถากล่าวถึงการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดประโยชน์นานับประการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพิชยญาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญผลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุมธานีวัดบุก้านตรงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และวัดหนองลำดวนพรหมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TAN Intergroup จำกัดในแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวนสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาการบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1และตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3ปี2569โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดมะนาวหวานอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4 509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบุเกะซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันวันนี้หน้าบ้านเลขที่115

5/1หมู่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไป

23กรกฎาคม2569จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่153/3หมู่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสกาลิยาเจนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบกานุวะตำบลกาลิซาในวันที่23กรกฎาคม2569ที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระประธานในกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นักศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์แบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน110นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26-30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26-30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: สร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายมหาราช
2: พระนารายมหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
3: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทางนอกในและใหม่ใสใครใครและยอมใหญ่อันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยปราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
3: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมด

0: ลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: หนูเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโซดคือไม้ม้วนไม้มะลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ซึ่งเมนูนี้เป็นขนมสไตล์ฝรั่งนะครับเรียกว่าพุดดิ้งผมจะทำพุดดิ้งที่ทำจากผักนะครับ
1: เตาซูเปอร์อังโลสามารถประหยัดไม้ที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงได้ถึง500ถึง600บาทต่อครัวเรือน
0: หลังจากที่เรียนจบและได้กลับมาอยู่บ้านแถมยังสร้างรายได้ได้เป็นสิ่งที่หลายคนนะครับต้องการแต่ใช่ว่าทุกครอบครัวจะเข้าใจวันนี้เชฟจะพามารู้จัก2พี่น้องดีกรีปริญญาที่เขาเลือกที่จะทิ้งปากกามาจับจอบจับเสียมทำการเกษตรกันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: แล้วผมก็มาถึงที่นี่จนได้เลยเนี่ยครับแนะนำหน่อยว่าใครเป็นใครครับน้องคือ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ชื่อเอมนะคะจินพรดีรบรำค่ะ
0: ครับผม
3: สวัสดีครับผมแทนครับวัชพลดีรบรำครับ
0: ครับแล้วที่นี่คือเป็นไร่หรือเป็นสวน
2: ที่นี่มีชื่อว่าสวนแทนใจไร่ดงเหนือ
0: ทำไมต้องเป็นสวนแทนใจครับ
3: ชื่อแทนเนาะ
0: อ๋อมาจากคำชื่อของชื่อเล่นเราแทน
3: แทนใจคร
0: ับ ครับแล้วก
3: ็ไร่ดงเหนือก็คือแบบมันเหมือนผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่เราปลูกนะครับมันมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราเนี่ยคร
0: ับ ความหมายดีแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยนะครับแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ตอนนี้ก็กำลังแพ็คเมล็ดพันธุ์ค่ะ
0: แพ็คเมล็ดพันธุ์ไปทำอะไรเอาไปปลูก
2: ที่นี่ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านค่ะ
0: ความแตกต่างระหว่างเมล็ดพันธุ์ที่เห็นบอกว่าผักพื้นบ้านเนาะกับผักผักพื้นบ้านเหมือนกันที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันคืออะไรครับ
2: ถ้าผักในเมืองส่วนมากเขาจะเรียกผักตลาดผักที่นิยมทานทั่วไป
0: ครับผักตลาด
2: แต่ผักของเราจะเป็นผักพื้นบ้านที่จะเป็นพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นพวกผักกระถินขี้เหล็กสะเดาอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นผักบ้านๆผ
0: ักคือในท้องตลาดหาซื้อได้แต่ว่ามีน้อย
2: ใช่ค่ะ
0: เมล็ดพันธุ์ที่เราขายที่เป็นแบบว่าผักท้องถิ่นหรือว่าผักพื้นถิ่นเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวมีอะไรบ้างครับ
2: ทั้งหมดประมาณ200ชนิดค่ะ
0: โอ้200กว่าเลยเหรอแล้วไปหาเมล็ดได้อย่างไร
2: จริงๆเริ่มต้นมันมาจากพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วอะค่ะ
0: ครับความรู้ทั้งหมดเนี่ยได้มาจากไหนครับ
2: ได้จากการเรียนด้วยค่ะ
0: คือน้องเรียนสาขานี้หรือว่า
2: ใช่ค่ะจบจากคณะเกษตรศาสตร์มหาลัยขอนแก่นค่ะ
0: วันนี้อาจจะรบกวนเข้าไปชมสวนแล้วให้ผมรู้และให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจเลยว่าการทำเมล็ดเนี่ยทำยากง่ายอย่างไรนะครับ
2: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปที่สวนกันนะครับ
2: ได้ค่ะ
0: ที่มาที่ไปของสวนตัวนี้มันเป็นมายังไงถึงกลายมาเป็นสวนแบบนี้ได้ครับ
2: จริงๆตอนที่

0: เริ่มกลับมาบ้านก็คือเราก็มองดูแล้วแหละว่าเราอยากจะสร้างอาหารเป็นแบบตู้เย็นหลังบ้านให้พ่อแม่ก็คือเป็นสวนผักสดพ่อแม่ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแต่เราคิดว่าจุดเริ่มต้นที่ดีน่าจะเป็นในเรื่องของอาหารที่ดี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่ผ่านมาทั้งหมดกี่ปีนะฮะตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำ
0: ปีนี้เป็นปีที่7ค่ะแต่ว่าส่วนนี้ที่ทำก็คือปีนี้เป็นปีที่5ตอนเริ่มแรกเลยก็คือส่วนที่นี
1: ่ครับ
0: เป็นพื้นที่ที่แบบลุ่มเตี้ยต่ำมาก
1: อ๋อนี่คือ
0: ใช่อันนี้คือเราถมดินมาประมาณ 2-3 รอบแล้วช่วงปีแรกเราปลูกอยู่ประมาณพวกสลัดมะเขือเทศเป็นช่วงหน้าหนาว
1: ใช่เป็นผักตลาด
0: ใช่เราก็มาเปลี่ยนด้วยว่าเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยพื้นที่2งานนะคะเราจะปลูกอยู่ประมาณสัก50ชนิดต่อรุ่น
1: 50อย่างเท่ากับว่าเรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดก็พยายามที่จะพัฒนา
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นแบบพื้นลุ่มก็ทำเป็นโคกซะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราทดลองและใช้เงินมาเยอะมาก
0: เยอะค่ะก็เป็นเงินที่ได้จากการขายเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะแล้วก็เอากลับมาพัฒนาเมล็ดพันธุ์ต่ออ
1: ะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้แบบจนถึงทุกวันนี
0: ้เรามองเห็นอนาคตว่าถ้าเราทำมันก็จะแก้ไขปัญหานี้ได
1: ้ครับ
0: พ่อแม่ส่งเสียเรียนด้วยคำที่ว่าอยากให้ไปเป็นเจ้าคนนายคน
1: อยากให้เป็นข้าราชการ
0: ใช่อย่ามาทำเกษตรมันลำบาก
1: พอเรามาทำเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยพ่อแม่รู้สึกยังไง
0: ร้องเสียใจ
1: จริงเหรอ
0: ใช่แล้วก็ไล่เลย
1: เอาเหรอ
0: ใช่อะไล่ออกจากบ้านเลยให้ไล่ไปทำงาน
1: ขนาดนั้นเลยนี่เป็นผมฟังแล้วขนลุกเลยนี่เป็นแบบเรื่องใหญ่นะ
0: ตอนนั้นเราก็ยังเป็นลูกหลักอยู
1: ่ครับ
0: แต่พอเรากลับมาแล้วเราจะแบบบอกว่าเราจะมาทำงานหาเงินให้เขาแต่มาทำในอาชีพเกษตรกรเขาร้องไห้เสียใจแล้วก็ไล่เราไปเลยหลังจากที่เราแล้วก็ไม่สนับสนุนให้เรามาทำตรงนี้ค่ะปีแรกแม่ไล่ไปเราก็ไปทำที่สวนของน้
1: า
0: เพราะว่าน้าไม่มีคนทำ
1: ครับ
0: แต่ว่าน้าเขาพื้นที่เขามีแต่ว่าเขาไม่มีคนสวนเนี่ยเขาให้เราไปทดลองทำที่นั่นก็พอ
1: เริ่ม
0: ปีที่หนึ่งใช่แล้วเราก็เอาเงินให้แม่แล้วก็ปีที่2แม่ถึงให้เราไปทำที่ทุ่งนา
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากสวนตรงนี้ครับมันยังมีที่ไหนบ้างครับที่เห็นบอกว่าจะมีทำอยู่อีกที่หนึ่ง
0: พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของผักผ
1: ัก
0: สดแต่ว่าอีกพื้นที่หนึ่งเราจะทำในเรื่องของข้าวเพราะว่าเราทานข้าวด้วย
1: นั้นเดี๋ยวพาผมชมสวนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่นู่นกัน
0: ได
1: ้ว่าป่าและข้าวเนี่ยมันอยู่ตรงไหน
0: ได้ได้ค่ะ
1: นะครับเชิญเลยครับกันเลยครับอากาศดีมากเลยอ่ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นป่าเก่าหรือยังไงครับเนี่ย
2: ผมมีแนวคิดประมาณว่าอยากทำเป็นโคกหนองนาเนาะก็คืออยากลดการทำนาลงเราจะทำนาแค่พอกิน
1: ครับ
2: ก็คือถ้ายังทำแล้วนาข้าวยังเหลือเราก็จะลดไปอีกตอนนี้ของเรามีทั้งหมด8ไร่เนาะ
1: ครับ
2: เราเหลือนาอยู่ประมาณ3ไร่ครับ
1: พลังงานแหละครับที่นี่เห็นเดินผ่านมามีการใช้พลังงานสะอาดด้วย
2: ใช่
1: ทำไมถึงมีแนวความคิดเอาพลังงานสะอาดมาใช
2: ้ที่นี่ห่างไกลหมู่บ้านเนาะการไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเราก็เลยต้องหาพลังงานทางเลือกก็คือเราก็พบว่าโซลาร์เซลล์เหมาะกับเราเพราะประเทศไทยเรามีแดดดีมาก
1: โซลาร์เซลล์ที่นี่อ่ะครับใช้ประโยชน์ด้านไหนบ้างครับ
2: แบ่งเป็น2ชุดเนาะ
1: ครับ
2: ชุดตรงนู้น
1: ครับ
2: เป็นชุดเรื่องระบบน้ำครับก็คือสูบน้ำ
1: อีก
2: จุดหนึ่งคือที่บ้านที่เราอยู่อาศัยเราจะมีแบตเตอรี่เก็บไว้ใช้ในกลางคืนที่บ้านที่นี่ใช้ตอนนี้4แผงครับ
1: 4แผงพอ
2: พอเหลือเฟือครับ
1: ตู้เย็นก็สามารถทำงานได้ทุกวัน
2: ใช่
1: ค่าไฟคือ0บาทโอ้ยอยากขึ้นมากๆเลยนี่อย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพาพี่ไปชมนาก่อนว่าตอนนี้เราปลูกกันยังไงบ้างครับ

0: น้องเอมครับตรงนี้เนี่ยมันมีการขายหรือว่าเก็บพันธุ์ไว้เฉยๆครับ
1: ตรงนี้ที่เราแพ็คไว้ก็คือเป็นส่วนของเมล็ดพันธุ์ที่เราจะเตรียมส่งตามออเดอร์ค่ะ
0: อ๋อนี่คือผลิตภัณฑ์ของเราที่เป็นโปรดักที่เราขายอยู
1: ่หลักๆจะแยกออกเป็น3ชนิดค่ะก็คือเป็นดอกไม
0: ้ดอกไม
1: ้เป็นผักแล้วก็เป็นพวกไม้ป่า
0: เรามีแรงบันดาลใจตัวไหนครับเพราะนี่ผมถือว่านี่คือแบบเหมือนมีพันธุ์ไม้อยู่ทั่วโลกเลยและเยอะมาก
1: เมื่อก่อนเราเคยทานอะไ
0: ร
1: แล้วเรารู้สึกว่าเราไปที่อื่นแล้วเราไม่เจ
0: อ
1: หาทานไม่ได้อย่างเช่นไปที่มหาลัยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เราก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากกินผักแ

0: แถวบ้านเรามันไม่มีทานอย่างเงี้ย
1: อ๋อผมเห็นมีเขียนว่าพันไม้แห่งชีวิตเนี่ยคุณเอมมองในเรื่องของการเก็บอนุรักษ์พันไม้เนี่ยยังไงครับ
0: หนูมองว่าจุดเริ่มต้นของพืชนะคะม
1: ัน
0: เริ่มจากเมล็ดพันธุ์
1: เมล็ดพันธ
0: ุ์ใช่แล้วแบบเมล็ดพันธุ์มันมีความหลากหลายมากซึ่งเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดที่เกิดมามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ผักคือบางชนิดเขาก็เป็นได้ทั้งดอกไม้เป็นไม้ผลไม้ที่ทำพวกสร้างบ้านได้ให้ร่มเงา
1: ไม้แบบขนาดใหญ่
0: ใช
1: ่ผมเห็นที่สวนมันมีผักหลายๆตัวอยู่วันนี้ผมจะเปลี่ยนผักเป็นขนมให้ทานกันนะแต่ผมยังไม่บอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นเมนูอะไรนะครับปิดเป็นความลับแป๊บเดียวนะ
0: โอเคค่ะ
1: นั้นเดี๋ยวเราไปเอาผักกันก่อนดีกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญหายไปก็ถูกอนุรักษ์ไว้ด้วยฝีมือของสองพี่น้องที่เป็นดั่งความหวังของครอบครัวด้วยหยาดเหงื่อและแรงใจเกิดเป็นสวนแทนใจไร่ดอกเหงื่อวันนี้เชฟจะนำเอาผลผลิตด้วยความรักนี้มาปรุงให้ทุกคนได้ชิมดูครับครับตอนนี้นะครับภารกิจของผมนะครับก็คือการทำอาหารจากผักนะครับซึ่งวันนี้เราดูนะว่าผักของเรามีอะไรบ้างนะครับมีมะเขือเจ้าพระยานะครับที่หลายๆคนเรียกมะเขือเปาะนะครับแล้วก็มีมะเขือม่วงนะครับแล้วก็มีตัวแตงไทยครับนี่นะครับมีฟักทองซึ่งเมนูนี้เป็นขนมสไตล์ฝรั่งนะครับเรียกว่าพุดดิ้งผมจะทำพุดดิ้งที่ทำจากผักนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่านะครับเตาซูเปอร์อังโลเป็นเตาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาทดแทนเตาอังโลตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเตาอังโลตามท้องตลาดถึง 29% ประหยัดไม้ฟืนและถ่านที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงได้ถึง 500-600 บาทต่อครัวเรือนต่อปีเลยทีเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับพุดดิ้งแทนใจเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องเขาชิมรับประกันว่าน้องก็ต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พร้อมที่จะชิมแล้วอยากจะให้น้องแทนนะครับกับน้องเอมลองชิมดูครับว่าผักของเราเป็นเมนูขนมหวานได้ยังไงแปลกใจไหมครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างกำลังงงว่าจะกินได้เมนเนี่ยกินได้อันนี้ให้น้องก่อนเลย
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะครับอันนี้ของน้องครับนี่นะครับลองชิมดูมันจะนุ่มๆนะหวานไหม
2: หวานครับ
1: หวานน้ำผึ้งหอม
0: อร่อยค่ะ
2: อร่อยครับกินเล่นได้สบาย
1: คุณเอมและคุณแทนสองพี่น้องที่เปรียบเสมือนสองเมล็ดพันธุ์ที่กำลังเติบโตจากพื้นดินที่เหมาะสมกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อส่งต่อเป็นพลังงานดีๆให้กับโลกใบนี้ต่อไปครับทริปสนุกๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: อยากให้ทุกคนนะครับมาทานเมนูเพื่อสุขภาพจากเห็ดแครงโดยการที่เอาข้าวมาทำเป็นข้าวผัดเห็ดแครง
1: โชคดีมากเลยมีพาราโบลาโดม
0: พาราโบลาโดม
1: ช่วยได้มากเลยใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันแห้งสนิทเลยเห็นไหมคะ
2: เชฟครับ
3: ครับ
2: เราสั่งมาถึงสุราษฎร์นี่วัตถุดิบเราเป็นอาหารทะเลใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ครับเพราะว่าสุราษฎร์อ่ะไม่ได้มีดีแค่อาหารทะเล
2: แล้วเป็นอะไรครับ
3: อะไรเอ่ยที่ลงท้ายด้วยแครง
2: หอยแครง
3: ไม่ใช่ครับเห็ดแครงเคยได้ยินไหมเห็ดแครงกินแล้วครางไม่ใช่คนใต้สิถ้าเกิดไม่รู้เดี๋ยวเชฟจะพาไปดูเห็ดแครงกินแล้วครางจำคำนี้ไว้นะ

0: วัสดีครับปีนี้นะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีเชฟ
0: ทำอะไรอยู
1: ่มาเก็บเห็ดแครงที่ตากเอาไว้นะคะม
0: ัน
1: แห้งแล้วเนี่ยตากช่วงนี้ฝนตกโชคดีมากเลยมีไอ้พลังงานโดมพาราโบลาโดม
0: พาราโบลาโดม
1: ช่วยได้มากเลย
0: เนาะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันแห้งสนิทเลยเห็นไหมคะ
0: โอ้โหกินดีด้วยนะเนี่ย
1: ใช่ธรรมดามันเหมือนปลาหมึกเลยนะเหมือนกินทะเลนะเชฟนะอย่างน
0: ี
1: ้นะเนี่ยเพราะงั้นเองอ่ะมันหอมเวลาเราไปทำอาหารอะไรต่างๆนะแล้วก็ถ้าแดดดีๆเดียววันเดียววันเดียวแห้งอย่างนี้เลย
0: นี่หรอ
1: ใช่ค่ะว
0: ัน
1: เดียวแต่พอดีช่วงนี้ฝนตก
0: ก็เลย
1: 2วัน
0: สองวันแต่ก็ยังดีนะ
1: ที ่
0: ย
1: ัง
0: ตากได้ถ้าเกิดฝนตกที่อื่นก็
1: เมื่อก่อนเราตากไม่ได้เลย
0: เป็นมายังไงถึงมาทำเห็ดแครง
1: คือตอนที่พี่ตัดสินใจกลับบ้านมาทำเกษตรนะ
0: ครับ
1: เมื่อ15ปีที่แล้ววางกันดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้น20ปีอ่ะพี่อยู่กรุงเทพ
0: ยุคก่อนคนใต้จะต้องไปเรียนที่กรุงเทพทั้งนั้นเลย
1: ใช่ทีนี้พอตัดสินใจกลับบ้านมาจะมาทำเกษตร
0: ครับ
1: แล้วก็เลือกที่จะทำเห็ดคิดว่าทำเห็ดจะง่ายแต่จริง
0: ๆยากมาก
1: เราเริ่มต้นที่นางฟ้าภูฐานก่อนสม
0: ั
1: ยน
0: ั้
1: น
0: มันง่าย
1: มันง่ายนะคะแม่กับพ่อเนาะก็ไปล้มไม้อ่ะมันก็จะมีไม้ที่มันล้มๆ
0: อ่
1: ะแล้วพอโดนฝนหนักๆใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: มันก็เกิดเห็ดแครงเอาไปให้แม่ทำบอกแม่ทำอุบเห็ดแครงหน่อยคือมันไม่เผ
0: ็
1: ดแล้วมันมีความสมุนไพรโฮมที่นี่คุณค่าทางสารอาหารเพียบคนที่กูรู้อ่ะที่แบบรู้จริงรู้ลึกเรื่องเห็ดเนี่ย
0: คือใคร
1: โดนต้องเฮียนะคะในหัวคุณบรรลุ
0: อ๋อพี่บรรลุเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูกันดีกว่า
1: ใช่ไปหาเขาเลยค่ะค่ะโอเค
0: สวัสดีครับพี่บรรลุเปล่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ
2: อันนี้เรากำลัง
0: นึ่งก้อนเห็ด
2: การฆ่าเชื้อไอ้ก้อนเห็ด
0: ทุกที่ที่ผมไปเนี่ยเขาใช้ตัวของแก๊สแต่ทำไมพี่เปลี่ยนมาเป็นใช้ฟืนครับ
2: ถ้าใช้ฟืนแล้วมันมีตังเหลือในกระเป๋ามันก็ควรจะใช้ฟืนมากกว่าใช้แก๊ส
0: มันจะเหลือได้ไงมันก็ฟืนนี่ก็ต้องซื้อเหมือนกัน
2: เออไม่ได้ซื้อทั้งหมดแล้วเอาจากนู่นนี่นั่นแล้วก็ที่สำคัญประหยัดพลังงาน
0: มันแตกต่างกันยังไงครับ
2: สมมติวันเนี้ย
0: ครับ
2: วันเนี้ยแก๊ส LPG เนี่ยราคากิโลละกี่บาท
0: 400หารโอ้10บาทแน่เกือบ
2: 13 15ประมาณนั้นนะ
0: ใช่ๆๆ
2: ว
0: ิ่
2: งอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
2: แต่ไม้ฟืนถ้าซื้อเอาถ้าซื้อนะคิดง่าย
0: ๆครับ
2: กิโลไม่ถึงบาท
0: แต่มันจะถูกกว่าได้ยังไงเพราะไม้ฟืนดูแต่ละแท่งมันใหญ่
2: ๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อทุกอย่างนี่ครับ
0: ใ
2: ช่แล้วก็ปลูกต้นไม้พอมันได้ระยะเวลาเราก็ตัดมาทําฟืนได้อันนี้ไม่มีขายในโลกใบนี
0: ้อันนี้นะ
2: ไม่มีขายในโลกใบนี
0: ้มี1เดียว
2: มี1เดียว only one
0: มันทำได้ยังไงครับเนี่ย
2: เพราะผมเป็นคนทำเอง
0: อ้าวเหรอขบวนการมันทำลักษณะแบบไหนครับเนี่ย
2: ก็หลักการง่ายๆเอาความร้อนเปลวไฟ
0: ครับ
2: ไปต้มให้น้ำเดือด
0: ครับ
2: พอน้ำเดือดก็เอา
0: ไอ้น้ำขึ้นมาอีกชั้นนึง
2: ไปฆ่าเชื้อก้อนเห็ด
0: อ๋อตัวนี้พี่อบทีนึงได้ประมาณสักกี่ก้อน
2: อันนี้ถ้าเป็นเห็ดแครงนะ
0: ครับ
2: 4,000ก้อน
0: เตาเนี้ยนะผมอยากเห็นว่ามันกว้างขวางขนาดไหน
2: มันกว้างขวางขนาดไหนใช่ไหม
0: เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูหน่อยโอเคได้ครับอ๋อมันเปิดแบบนี้มาครับเพื่อนครับ
2: เตาที่ผมนึ่งก้อนเห็ดเนี่ยจะประหลาดกับเพื่อนคือมันจะสูงและไอ้น้ำที่มันเข้าข้างล่างแล้วมันวิ่งขึ้นเองข้างบนเนี่ยมันจะผ่านความร้อนกระจายความร้อนให้กับก้อนเห็ดทุกก้อน
0: ตามช่องว่างต่างๆ
2: นี่คือหลักการง่ายๆเขาว่ามันเข้าแล้วมันออกโดยธรรมชาติ
0: ตัวนี้พี่นึ่งทีเนี่ยนานไหมฮะ
2: โอ้ยต่อครั้ง12ชั่วโมง
0: นานไหมฮะกว่าจะแบบได้ตัวนี้มา
2: คือต้องเท้าความมาผมอะทำงานในโรงงานน้ำกันโรงกันน้ำมันมา15ปี
0: อยู่กับพวกโรงงานอุปกรณ์
2: โรงกันน้ำมันเนี่ยพอผมมาเริ่มทำเห็ดถ
0: ้
2: าปัญหามันเกิดอย่างนี้นะเราเอาหลักการนี้มาใช้ตรงนี้นะ
0: ปัญหาเราเลยแก้มาเป็นตัวนี้เลยผมคิดว่าเดี๋ยวต่อไปพี่นี่นาอาจจะทำห้องสตีมแล้วเอาตัวนี้มาใช้เนาะเดี๋ยวต้องไปลองถามดูว่าแกสนใจเดี๋ยวพี่จะทำใหม่ให้อีกเรื่องนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถามแกกันดีกว่า
2: ครับเชิญครับ

0: ตรงนี้มันเป็นอะไรครับพี่บรรลุครับ
1: ผมมาทำโรงเรือนมินิเล็กๆให้ลูกค้าดูว่าไม่มีโรงเรือนถ้าทำเล็กๆต้องทำยังไงไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ผมทำเห็ดมาไว้ตรงนี
0: ้
1: โดยที่ผมไม่ให้น้ำเลยสักนิดหนึ่งไอ้ตัวเห็ดแครงเนี่ยถ้าธรรมชาติเขาจะออกฤดูฝนปีหนึ่งกินได้ครั้งหนึ่งวิธีง่ายๆไอ้ก้อนเนี่ยผมทำไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ลูกค้าเอามีดมากรีดแล้วก็วางไว้ในที่ชื้นๆและนี่ครับ6วันพร้อมตัดแล้วแล้วเห็นดอกไหมขาวสวยเห็นไหมครับ
0: ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยหอม
1: ผมจะกินให้ดูเพราะว่าผมไม่เคยใช้เคมีในการเพาะเห็ดเลย
0: อ้าว
1: นี่นะ
0: พี่กินนะผมก็ต้องกิน

0: ตามมาเนี่ย
1: จริงเลยน้ำมันเห็ดแครงเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นยาด้วยนะ
0: เห็ดแครงเนี่ยเวลาเคี้ยวเนี่ยเหมือนเราเคี้ยวเนื้อสัตว์มันมีเส้นใยมันมีไฟเบอร์โอเคผมเข้าใจละเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเห็ดเนี่ยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปหาพี่นิน่ากันดีกว่า
1: ได้เลย
0: ได้ครับพี่ไปกันดีกว่า
1: เชิญครับ
0: โอ้โหพี่นี่คือสินค้าแปรรูปมาจากเห็ดแครง
2: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหมดเลย
2: ทั้งหมดแล้วมันมีได้มากกว่านี้อีกนะคะเชฟ
0: ตัวนี้คือเห็ดแครงอบแห้ง
2: ใช
0: ่ใช้พาราโบลาโดม
2: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วก็เราก็เอามาสูญญากาศได้ทันที
2: ถูกค่ะเพื่อให้มันอยู่ได้นานพวกแกงนะคะอัน
0: นี้เป็นกระป๋อง
2: เป็นกระป๋องนะคะอันนี้คือต้องไปจ้างโรงงานทำนะคะตัวนี้นะคะ
0: อันนี้เขียวหวานอันนี้ก็คือ
2: มัสมั่นนะคะแล้วก็จะมีแกงเผ็ดด้วยนะคะแต่ว่าที่ตัวแปรรูปที่คนใต้ยังนิยมอยู่
0: ตัวนี้เลย
2: คั่วกลิ้งเห็ดแครง
0: คั่วกลิ้งเห็ดแครงโอ้โหอันนี้ผมก็ชอบกินข้าวร้อนเลยอร่อย
2: ตัวนี้มาหลังโควิดค่ะไตปลาแห้งเห็ดแครงไม่ได้มีเนื้อปลานะคะเป
0: ็
2: นน้ำไตปลาที่เราต้มกับสมุนไพรนะคะก็คือเป็นผงโรยข้าวนะคะ
0: ผง
2: โรยข้าวชิโยฟูริกะเกะนะคะอันนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมอื่นที่เป็นสารเคมีเลยเราเอาพวกนี้นะคะ
0: ใช่
2: เดี๋ยวไปปรุงอาหารก
0: ัน ได้ครับ
2: น
0: ะค
2: ะ
0: ไปเลย
2: เดี๋ยวให้เชฟรังสรรค์เมนู
0: ได้เลย
2: โอเคค่ะ
0: เห็ดแครงอบแห้งผลิตภัณฑ์ดีๆจากการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีโปรตีนและไฟเบอร์สูงเวลาเคี้ยวจะหนึบหนับสู้ฟันสามารถนำมาเป็นอาหารเพลนเบสได้อาหารเพลนเบสคือโปรตีนจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์ปัจจุบันมีการทำเป็นสเต๊กเพลนเบสหรือหมูสเต๊กจากเห็ดแครงเนื้อหมูจากเห็ดแครงปรุงรสสามารถนำไปประกอบอาหารแทนเนื้อหมูได้ให้โปรตีนสูงมาดูกันนะครับว่าวันนี้เชฟจะนำเห็ดแครงมาปรุงเป็นเมนูอะไรตามชมกันนะครับครับตอนนี้เป็นภารกิจของผมนะครับที่จะมาแปรรูปนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมาทานเมนูเพื่อสุขภาพจากเห็ดแครงแบบพื้นฐานโดยการที่เอาข้าวที่เรามีอยู่แล้วหรือข้าวที่เหลือจากการกินนะฮะมาทำเป็นข้าวผัดเห็ดแครงรับประกันว่ากินเห็ดแครงแล้วคุณจะคลางเพราะว่าอร่อยเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทำเนี่ยเป็นยังไงครับอ่ะนะครับสำหรับเตาที่ให้พลังงานวันนี้นะครับเป็นเตามหาเศรษฐีซึ่งเป็นเตาที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับในการเก็บกักความร้อนได้ดีแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเตานี้ทุกคนสามารถไปหาซื้อเพราะมีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเลยครับ

0: องชิมดูนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างคะข้าวผัดติดแทง
0: นัวมาก
1: อร่อย
0: อร่อยโดยที่ว่าพี่ดูนะที่เทปใส่เนี่ยเครื่องปรุงไม่เยอะเลย
1: เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาไปให้พี่บรรลุชิมดีกว่าว่าอร่อยจริงอย่างพี่นิหนาพูดหรือเปล่าไปกันเลยครับพี่บรรลุครับเนี่ยผมกับพี่นิหนาเนี่ยอยากให้พี่มาชิมว่าเมนูเบสิกของการกินเห็ดแครงเนี่ยบางคนคิดไปไกลมากเลยจริงๆอ่ะมันมีเมนูใกล้ๆอย่างข้าวผัดเนี่ยก็อร่อยได้นั้นเดี๋ยวพี่ลองชิมดูก่อนก็ว่าเป็นยังไงบ้างครับ
0: ลองชิมดู
1: ที่สำคัญกินเนี่ยกลิ่นหอมมากหอมมาก
2: นี่ก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็นอะไร
0: ใช่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดเนาะ
2: คือมันนัวไปหมดเลย
3: ชัยโยฟาร์มเห็ดไม่ได้มีเฉพาะเห็ดแครงที่เป็นพระเอกแต่ยังมีเห็ดอื่นๆที่ผลิตรวมไปถึงการแปรรูปอาหารที่ล้วนผลิตด้วยคุณภาพและความใส่ใจโดยเฉพาะปลอดภัยการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครงในการก้าวไปสู่ตลาดสากลการันตีด้วยคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชัยโยฟาร์มเห็ด
1: ทริปสนุกสนุกแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้งานอุปกรณ์คิดไบท์นะครับจากการที่เราได้รู้จักคิดไบท์กันมาพื้นฐานกันบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะครับเราก็เราจะมาทำความรู้จักคิดไบท์กันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคิดไบท์เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้นะครับการเขียนโปรแกรมบนคิดไบท์ที่เราพอที่จะเห็นกันบ้างตามสื่อตามหนังสือต่างๆนะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบการต่อบล็อกใช่ไหมซึ่งก็จะเหมาะสำหรับนักเรียนในวัยเริ่มต้นที่ว่าจะเขียนโปรแกรมนะครับทำให้รู้จักการเขียนโปรแกรมได้อย่างสนุกสนานนะครับเพราะมันเป็นการเขียนโปรแกรมแบบไม่ยากนะครับการต่อบล็อกคล้ายๆกับการต่อจิ๊กซอว์นะครับเพราะว่าการต่อจิ๊กซอว์นั้นน่ะตัวไหนที่มันต่อกันไม่ได้คำสั่งที่ใช้งานร่วมด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถต่อด้วยกันได้นะครับก่อนที่เราจะมาใช้งานคิดไบท์เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ทำอะไรครับนับจำนวนใช่ไหมเวลาที่คนต้องการนับจำนวนคนในการเช่นเข้าห้างนะครับสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการสรุปผลต่างๆนะครับนับจำนวนคนนะครับอันนี้นะครับไว้ทำอะไรครับเป็นที่กั้นใช่ไหมเป็นที่กั้นในการเดินผ่านนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเข้าใช้บริการต่างๆเช่นรถไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะต้องทำการสแกนบัตรนะครับเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์ตรงนี้นะครับประตูก็จะเปิดเข้าไปครับเรามาทบทวนความรู้คิดไบท์กันก่อนนะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับบอร์ดที่เราเคยเห็นคิดไบท์พื้นฐานนะครับก็จะอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลองหยิบขึ้นมาดูด้วยกันเลยนะครับการใช้งานบอร์ดคิดไบท์นะครับนักเรียนเมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นบอร์ดที่มีขนาดเล็กนะครับมีหน้าจอมีปุ่มกดนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB นะแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสำเร็จรูปสามารถเชื่อมต่อได้โดยง่ายๆนะครับมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างครับนักเรียนเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอะไรครับวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ที่เราได้มีบนพื้นฐานบนบอร์ดในส่วนของ2เซ็นเซอร์นี้เนี่ยเราก็จะมาใช้ในการเขียนโปรแกรมต่างๆได้โดยง่ายนะครับเพราะว่ามีสำเร็จรูปบนบอร์ดอยู่แล้วนะก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับครูก็จะขอเริ่มจากการที่เรามาเขียนโปรแกรมในส่วนของตัวแปรทำไมถึงตัวแปรมีความสำคัญเพราะว่าในการที่จะรับค่าต่างๆค่าที่เราวัดได้ในแต่ละค่าเนี่ยเราต้องมาเก็บในรูปแบบของตัวแปรเพื่อใช้ในการบวกลบคูณหารต่อไปนะครับตัวแปรเรามาดูตัวแปรนะครับนักเรียนตัวแปรเนี่ยในคิดไบท์นะครับจะเริ่มด้วยคำสั่งในส่วนของการ

S การเซตตัวแปรนะครับตัวแปรของคิดไบต์จะเริ่มด้วยตัวแปร X นะครับตัวแปร X ซึ่งตัวแปร X เนี่ยก็จะมีมาให้เริ่มต้นเป็น1ตัวอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็ถ้าเกิดว่าต้องการใช้ตัวแปรแค่ตัวเดียวแล้วไม่อยากเปลี่ยนชื่อตัวแปรอื่นก็เรียกใช้ตัวแปร X ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อตัวแปรนักเรียนเพียงแค่เลือกคำสั่ง rename นะครับตัวแปรนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเป็นตัวแปรอื่นๆได้นะครับจากเมื่อการสร้างตัวแปรแล้วนะครับนักเรียนเราสามารถสร้างตัวแปรในกลุ่ม variable นะครับเพื่อที่ประกาศเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นดังข้อมูลดังนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวดำเนินการเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ก็คือการบวกลบคูณหารนั่นเองนะครับนักเรียนก็สามารถใช้คำสั่ง set เนี่ยร่วมกับคำสั่งบวกลบคูณหารตัวแปรนะครับเช่นในที่นี้ก็จะเป็นเอาตัวแปร x ทำการทำอะไรครับบวกกับ5นะครับก็จะเป็นการกำหนดให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวก5ใช่ไหมครับต่อไปครับตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของค่าข้อมูลนะครับค่าข้อมูลว่าจะมีค่าเท่ากับน้อยกว่ามากกว่าประเภทนี้เช่นเราต้องการเปรียบเทียบว่าตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่นะครับตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่หรือตัวแปร x เนี่ยมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง100หรือไม่นะครับบางทีเราต้องการหาค่าของตัวเลขในการที่เราได้วัดค่าปริมาณต่างๆขึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้ตัวแปรเนี้ยร่วมด้วยในการเขียนโปรแกรมนะครับต่อไปครับบล็อกคำสั่งทางเลือกทางเลือกก็จะเป็นคำสั่งที่เรียกได้ว่าทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษา C ที่นักเรียนเคยรู้จักนะครับหรือภาษาอื่นๆนะครับก็จะมีบล็อกคำสั่งทางเลือกคำสั่งทางเลือกของคิดครับจะเป็นลักษณะของการต่อบล็อกนะครับทางเลือกในที่นี้นะครับก็จะเป็นคำสั่ง if คำสั่ง if ในภาษาไทยเราก็คือที่เราคุ้นถ้าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะให้โปรแกรมทำอะไรนะครับเราก็ใช้คำสั่งได้ง่ายๆว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตรงนี้แล้วมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับก็จะให้ทำในส่วนที่เป็นดูด้านล่างนั่นเองจะเห็นได้ว่าเป็นคำสั่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับเพียงแต่เอามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเป็นไงบ้างครับทบทวนมาประมาณนี้แล้วพอเห็นถึงความง่ายในการเขียนโปรแกรมไหมครับตัวอย่างการใช้งานนะครับเรามาดูการใช้งานนะจากที่ได้ทบทวนมาแล้วนะครับการใช้งานคำสั่งควบคุมนะครับคำสั่งควบคุมเช่นเราต้องการดูว่าตัวแปรนี้เนี่ยนะครับตัวแปรนี้เนี่ยตัวแปรนี้ตอนนี้เราเริ่มต้นด้วยตัวแปร xนะครับเพราะว่าเริ่มจากตัวแปรเริ่มต้นที่เขาให้มาก็จะง่ายในการเขียนโปรแกรมยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับก็จะเปรียบดูว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นการหารแล้วดูเศษนะครับถ้าเศษมีค่าเท่ากับ0นะครับก็ให้แสดงส่วนที่เป็นดูด้านบนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เมื่อคำสั่งเป็นเทสนะครับก็จะแสดงในส่วนของ else ที่เป็นจำนวนคี่นะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราได้เขียนโปรแกรมตรงนี้เนี่ยสั้นมากเลยใช่ไหมครับแล้วอีกทั้งเป็นการต่อบล็อกต่อบล็อกโปรแกรมก็เรียกได้ว่าเราพิมพ์คำสั่งเพียงแค่ไม่กี่คำสั่งเองนะครับจากที่เราได้ทบทวนความรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมไปแล้วนะครับนักเรียนก็กิจกรรมที่1 นะครับที่เราจะมาเขียนโปรแกรมกันนะครับก็จะเป็นการสร้างเครื่องนับจำนวนด้วยคิดไบรท์ของเราซึ่งเครื่องนับจำนวนนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรียกว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็นเนี่ยเราจะมองเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยนะครับการสร้างเครื่องนับจำนวนนะครับเราจะมาดูเรียกว่าอัลกอริทึมของการเขียนโปรแกรมที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยนำกลับไปเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับหากคนไหนอาจจะยังมองภาพการเขียนโปรแกรมหรือขั้นตอนการทำงานยังไม่ถูกนะครับเราก็เริ่มต้นด้วย

ตัวแปรอย่างที่ครูได้บอกในตอนแรกนะครับตัวแปรก็มีความสำคัญในการเรียกว่าการเก็บหรือการนับนะครับเราจะมาสร้างตัวแปรกันก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ0เพราะว่าเราจะนับจากคนที่0ก่อนใช่ไหมครับไม่ได้มีใครเดินมาก่อนจึงจะต้องให้เริ่มต้นด้วยที่0นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นคำสั่งของ kitbyte ที่เรียกได้ว่าคอยให้ทำการตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์อยู่ตลอดเวลาว่ามีการนับเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับจึงจะต้องให้มีการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับเรียกว่าวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดถ้าเป็นคำสั่งใน kitbyte ก็คือคำสั่ง forever เก่งมากครับนักเรียนในการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับหรือ forever เนี่ยเราก็จะให้ตัวแปร x นะครับขึ้นที่หน้าจอไปก่อนเลยก็คือเปิดเครื่องมาปั๊บยังไม่มีคนเดินเข้ามาก็จะต้องขึ้นหน้าจอเป็น0ขึ้นเป็น0นะครับจากนั้นเราก็ให้สวิตช์บนคิดไบต์ของเราเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือในการจำลองสถานการณ์ว่าเมื่อมีคนเดินเข้ามาก็จะเป็นให้กดปุ่มหนึ่งที่คิดไบต์เข้าไปนะครับสวิตช์หนึ่งถูกกดให้ทำอะไรครับเพิ่มค่าตัวแปร x นะครับเพิ่มขึ้นครั้งละ1ครั้งละ1พอนะครับนักเรียนถ้าสวิตช์2นะครับจะเป็นการทำอะไรครับลดค่าตัวแปรลง1นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อให้คิดไบต์เนี่ยมีการหน่วงเวลาไว้สักนิดนึงเพื่อรอการกดครั้งต่อไปนะครับเราก็จะดีเลย์ไว้ที่ 0.2 วินาทีนะครับจากอัลกอริทึมตรงนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีแนวทางในการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับลองทดลองทำกิจกรรมที่1 นะครับโดยครูมีเวลาให้10นาทีนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีใบเรียกว่าใบกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนได้ทำพร้อมไปกับการทำบนโปรแกรมนะครับบนโปรแกรมคิดไบต์ขอให้นักเรียนเปิดโปรแกรมแล้วก็ทำกิจกรรมที่1ได้เลยนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยคำถามยกมือถามได้เลยนะครับนักเรียนนักเรียนก็เปิดโปรแกรมคิดไบต์นะครับ

0: จากใบกิจกรรมที่นักเรียนได้รับไปแล้วนะครับเราตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่านักเรียนได้ทำเป็นยังไงบ้างนะครับจากข้อแรกนะครับจงอธิบายการทำงานของคำสั่งชุดนี้ครูอยากจะหาผู้โชคดีหรือตัวแทนตอบให้ครูสักหน่อยนึงคำถามนี้เยี่ยมมากเลย
1: ก็นะครับเมื่อกดสวิตช์ที่1หน้าจอ LED ในบอร์ดคิดไปของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก0เป็น1นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่เรากดสวิตช์นะครับแล้วเมื่อกดสวิตช์ที่2จอ LED จะลดค่าตามจำนวนครั้งของเราที่กดสวิตช์ที่2
0: ครับเยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเด้อจากข้อคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนตอบได้ดีมากๆเลยแต่ครูอยากได้ไอเดียหรือความคิดของเพื่อนๆ อีกสักคนนึงนะครับมีใครจะช่วยตอบคำถามนี้ให้ครูอีกสักคนนึงไหมครับ
2: จอ LED จะเป็นเลข0ค่ะเมื่อกดสวิตช์ที่1เลขจะเพิ่มขึ้น1ค่ะเมื่อกดสวิตช์ที่2เลขจะลดลง1ค่ะ
0: เข้าใจได้อย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของอัลกอริทึมที่เราได้ให้นักเรียนนะครับเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการกดปุ่มนะครับเพื่อสร้างเครื่องนับจำนวนในคำถามข้อถัดไปนะครับก็จากการที่ว่ากิจกรรมนี้นะครับนักเรียนเนี่ยจะไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างครับ
3: การนับจำนวนคนเข้าออก
0: ขอนักเรียนอีกสักคนนึงนะครับช่วยตอบคำถามนี้ครับว่าไงครับ
4: เรื่องในเรื่องของการรถไฟฟ้าครับก็คือว่าตัดผ่านสิ่งของคนที่จะเดินข้ามผ่านหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการตัดผ่านสิ่งของในการตรวจจับสิ่งของครับ
0: ครับเยี่ยมมากๆครับจากการที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมที่1ไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการเขียนโปรแกรมนะครับสร้างเครื่องนับจำนวนเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำได้โดยง่ายๆนะครับเราก็สามารถใช้คิดไบต์เป็นตัวสร้างเครื่องนับจำนวนในการเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนจำลองสถานการณ์ว่ามีคนเดินเข้ามาเราจะนับจำนวนคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรืออาจจะนับจำนวนลดลงนะครับก็โดยการใช้ทั้งปุ่มที่1และปุ่มที่2ของคิดไบต์นะครับโดยการใช้คำสั่งสวิตช์นี้ครับเพื่อเช็คว่าปุ่มที่1หรือปุ่มที่2เนี่ยได้กดลงไปนะครับนักเรียนก็ได้เขียนโปรแกรมกันได้กันหมดทุกคนแล้วนะครับก็เยี่ยมยอดมากๆครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับครูอยากจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะครับนิดนึงว่าในชีวิตประจำวันนี้ที่นักเรียนพบอยู่นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่มีการสื่อสารส่งข้อมูลกันแบบไม่ต้องใช้สายหรือการไร้สายนั่นเองอะไรบ้างรีโมทนะครับรีโมทกล้องหรือว่าแม้กระทั่งพอยเตอร์ที่ครูใช้อยู่นี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างที่พอยเตอร์แล้วก็ตัวรับสัญญาณที่อยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจากกิจกรรมต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาทำการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการส่งข้อมูลนะครับแบบไร้สายพร้อมต่อด้วยเกี่ยวกับการปรับความสว่างนะครับของหลอดไฟหลอดไฟต่างๆที่นักเรียนได้ใช้อยู่ที่บ้านนะครับบางรุ่นบางตัวนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้นะครับให้มันเหมาะสมกับสภาพการใช้งานณบริเวณนั้นหรือณห้องนั้นๆ นะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับนักเรียนเราจะมาติดตั้งปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินเพื่อช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับปลั๊กอินตัวแรกนะครับก็จะชื่อว่า PWM นะครับเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับเพื่อให้มันมีความสามารถในการปรับความสว่างได้นะครับว่าเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงนะครับนักเรียนตัวที่2นะครับชื่อว่า ESP Now นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการส่งข้อมูลแบบไร้สายระหว่างบอร์ดคิดไบต์ด้วยกันนะครับส่งข้อมูลหากันช่วยให้การสื่อสารระหว่างบอร์ดคิดไบต์เนี่ยไม่ต้องใช้สายเชื่อมโยงนะครับเช่นอีกบอร์ดนึงอยู่ท้ายห้องอีกบอร์ดนึงอยู่หน้าห้องนะครับเราสามารถกดส่งข้อมูลหากันได้เลยเป็นไงครับตัวอย่างนี้อาจจะแบบงงเลยใช่ไหมครับว่า คิดไบท์มันคุยกันแบบไร้สายหากันได้อย่างไรนะครับนี่แหละครับตัวปลั๊กอินที่ชื่อว่า ESP Now นะครับสามารถช่วยให้กิจกรรมนี้สามารถทำได้อย่างง่ายๆเลยนะครับจากปลั๊กอินนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ให้ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนทั้ง2ตัวเลยนะครับปลั๊กอิน PWM นะครับจากที่ได้บอกไว้ไปเมื่อกี้นี้ว่าเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวที่2นะครับ ESP Now ตัวที่2นะครับ ESP Now ก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้กันนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับในส่วนของปลั๊กอิน ESP Now ก็จะอยู่ในเมนูของ ESP Now ตรงนี้นะครับนักเรียนจากการที่เราได้ติดตั้งปลั๊กอินตัวแรกนะครับที่ชื่อว่า PWM ไปแล้วนะครับเรามาดูว่าปลั๊กอินที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนไปที่เมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับจะอยู่ในส่วนของ GPIO นะครับ

ด้านล่างสุดเลยนะครับนักเรียนจะมี PWM นะครับเลือกบล็อกตัวนี้ลงมาวางได้เลยครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าบล็อกได้ถูกลงมาวางเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมต่อ

อุปกรณ์คิดไบรท์ของเรานะครับทำการแสดงผลจากที่เห็นโปรแกรมต่อไปนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันแสดงผลออกมาทางพอร์ต USB ใช่ไหมครับในส่วนของ ESP Now นะครับปลั๊กอินตัวที่เราได้ติดตั้งลงไปแล้วจะอยู่ในเมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับนักเรียนเดินลงไปได้เลยครับก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า ESP Now นะครับการสื่อสารระหว่าง ESP Now ที่ครูได้บอกไปแล้วว่าจะมีทั้งผู้ส่งและผู้รับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาผู้รับว่าเราจะส่งไปหาใครก็จะเปรียบได้กับเวลาที่นักเรียนจะโทรศัพท์หาเพื่อนผู้รับนะครับผู้รับหรือปลายทางนั่นเราจะต้องหาหมายเลขของตัวเองขึ้นมาก่อนก็คือหมายเลข MAC address นะครับดูได้จากตรงนี้นะครับนักเรียนกด build โปรแกรมนะครับนักเรียนจะพบว่ามีหมายเลขข้างหลังนะครับในบรรทัดที่2หมายเลขตรงนี้นะครับคือหมายเลข MAC address ที่นักเรียนจะสามารถนำไปบอกให้กับเพื่อนที่เป็นผู้ส่งเพื่อกรอกลงไปในช่องนี้นะครับนักเรียนเช่นของครูนะครับนักเรียนอาจจะใช้วิธีการจดนะครับหรือถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เพื่อนพิมพ์ลงไปให้ถูกต้องนะครับหมายเลขตรงนี้ถ้าเราผิดเพียงแค่1ตัวนะครับตัวอักษรผิดเช่นจากตัว C เป็นตัว D ก็ไม่สามารถส่งหากันได้แล้วนะครับนักเรียนเพราะนั้นจะต้องใส่ให้ถูกต้องทุกตัวอักษรเลยนะครับกิจกรรมที่2นะครับเราก็จะมาให้นักเรียนทดลองปรับความสว่างของหลอดไฟกันนะครับโดยการใช้บอร์ดคิดไบรท์เพียงแค่อุปกรณ์นะครับง่ายๆนะครับแต่อุปกรณ์ตอนนี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้ร่วมกัน2คนก็คือคนนึงเป็นผู้ส่งอีกคนนึงผู้รับนะครับก็ขอให้นักเรียนที่นั่งคู่กันข้างๆนี่นะครับจะได้เรียกว่าคุยปรึกษากันได้ง่ายๆนะครับนักเรียนการทำงานตรงนี้นะครับนักเรียนก็ช่วยกันทำเป็นคู่นะครับตอนนี้ที่เราได้เรียกว่าเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับช่วยกันปรึกษานะครับในระหว่างคู่ของเรานะครับในส่วนของการทำงานที่เราได้ออกแบบไว้วางแผนไว้เป็นอย่างไรบ้างนะครับลงมือตอบได้เลยนะครับ

0: จากที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาช่วยกันสรุปว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครูอยากขอตัวแทนหน่อยครับนักเรียน
1: ค่าความสว่างของหลอดไฟมีค่าตั้งแต่0ถึง100ค่ะส่วนใช้เครื่องรีโมทใช้ควบคุมคำสั่งเพิ่มเลขได้0ถึง100ค่ะส่วนเครื่องรับสัญญาณตัวแปรคูณ10ใช้ในการปรับค่าเปอร์เซ็นต์ความสว่างค่ะ
0: ถูกต้องครับเยี่ยมมากครับการที่ครูได้ดูทุกๆกลุ่มแล้วนะครับก็พบว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขต่างๆที่เราได้ออกแบบไว้นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนกิจกรรมนี้เนี่ยพวกเรา4คนที่นั่งโต๊ะด้วยกันเนี่ยก็จะต้องช่วยกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าให้นักเรียนเนี่ยรวมคะแนนนะครับจำลองการรวมคะแนนว่ามีการประกวดร้องเพลงนะครับแล้วให้กรรมการที่มีทั้งหมด3คนนะครับ3คนส่งคะแนนไปให้เพื่อนอีกคนนึงนะครับที่เป็นคนทำหน้าที่รวมคะแนนตอนนี้นักเรียนในกลุ่มนะครับ4คนเนี่ยจะต้องตกลงกันแล้วว่าใครเป็นคน

คนส่งมีกี่คนครับ3คนและคนรับอีก1คนนั่นเองนะครับในกิจกรรมนี้ซึ่งก็จะใช้ความรู้จากเดิมเรื่องของ ESP Now ในการส่งข้อมูลหาบอร์ดเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลหาบอร์ดในนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องดูแล้วว่าใครที่จะเป็นผู้รับซึ่งมีเพียง1คนแค่นั้นก็จะเป็นผู้ที่ทำการบอกหมายเลข MAC address ให้กับเพื่อนทั้ง3คนในการส่งข้อมูลหานะครับก็กิจกรรมนี้นะครับเราก็จะใช้เวลา10นาทีนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำได้เลยนะครับ

0: จากกิจกรรมรวมคะแนนกรรมการนะครับตอนนี้ทุกๆกลุ่มนะครับครูเดินดูแล้วก็เห็นว่าทำได้ทุกๆกลุ่มเหมือนเดิมเยี่ยมยอดจริงๆครับครูอยากจะหาตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นตัวแทนเพื่อช่วยในการนำเสนอแล้วก็อธิบายให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นหน่อยครับกลุ่มไหนดีครับกลุ่มนู้นเนาะ
1: จะมีคอมพิวเตอร์หมด4เครื่องนะคะจะมี3เครื่องที่เป็นตัวส่งสัญญาณแล้วก็มี1เครื่องที่เป็นตัวรับสัญญาณค่ะโดย3เครื่องจะเป็นตัวรับสัญญาณโดยใช้ ESP Now พอกดเพิ่มค่าตัวเลขทั้งหมดจะไปขึ้นที่ตัวรับสัญญาณ
0: ครับ
1: แล้วจะรวมคะแนน
0: โอเคครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนตัวแทนหน่อยครับเดี๋ยวลองแสดงผลให้ดูหน่อยเนาะแสดงผลการทำงานนะครับว่าเมื่อกดไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนไหน3คนที่เป็นผู้ส่งครับ3คนผู้ส่งผู้ส่งก็จะส่งไปหาบอร์ดของหนูตรงนี้นะครับหนูต้องโชว์บอร์ดนะครับตอนนี้กรรมการ3คนนะครับก็กำลังส่งข้อมูลไปหาบอร์ดเพื่อนที่เป็นผู้รวมคะแนนอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ส่งหากันแล้วนะครับว่าข้อมูลตัวเลขทั้ง3คนก็จะไปรวมตรงนี้นะครับดังที่เราได้มีโจทย์เกี่ยวกับคะแนนการรวมนะครับของคณะกรรมการทั้ง3คนถูกต้องนะครับ3คนนี้แล้วก็อีก1คนที่ทำหน้าที่เป็นรวมคะแนนทำได้เยี่ยมยอดมากๆครับกลุ่มอื่นนะครับก็ไม่แพ้กันเลยนะครับทำได้ถูกต้องทุกกลุ่มเลยสุดยอดครับนักเรียนในวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรวมคะแนนการใช้คำสั่งเซ็นเซอร์ต่างๆบนบอร์ดไปแล้วนะครับในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์แล้วก็เซ็นเซอร์อื่นๆที่สามารถนำมาต่อพ่วงกับคิดไบต์ได้นะครับวันนี้ก็กิจกรรมมีเท่านี้ครับนักเรียน
2: ค่ะสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่1นะคะการใช้งานบอร์ดคิดไบรท์ขั้นพื้นฐานสำหรับในแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนควรจะได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดคิดไบรท์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมได้เร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการใช้บอร์ดคิดไบรท์มาก่อนก็อยากจะฝากคุณครูนะคะให้หาชั่วโมงเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเพื่อที่จะปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมโดยอาจจะให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลบน LED หรือว่าฝึกการใช้เซ็นเซอร์หรือการควบคุมสวิตช์นะคะแล้วอาจจะอ่านค่าเพื่อมาแสดงผลที่ LED ก็ได้ค่ะส่วนกิจกรรมที่ 1.1 และกิจกรรมที่ 1.2 นะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะมีตัวอย่างของอัลกอริทึมที่เป็นแนวทางสำหรับให้นักเรียนได้เขียนโปรแกรมนะคะนักเรียนสามารถที่จะออกแบบอัลกอริทึมที่แตกต่างออกไปจากที่ในใบกิจกรรมมีให้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นักเรียนสามารถที่จะทำได้และเนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะมีใบกิจกรรมให้ทำถึง3ใบก็อาจเป็นไปได้ที่เวลาไม่เพียงพอหากเวลาไม่เพียงพอนะคะคุณครูสามารถที่จะเลือกใบกิจกรรม1หรือ2ใบให้นักเรียนทำได้ค่ะ

0: มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพทกล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดละกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขากันเขตอยู
1: ่ The helicopter was just about to land so they stopped the traffic and the helicopter we've been here for what 20 minutes
2: about that yeah
0: หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรู66อยู่ดีๆก็ต้องมันแล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราแล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอ่ะเป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
3: เฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
0: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเนาะน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังแล้วกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อ่ะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอ่ะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

ายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified Wood หรือไม้กลายเป็นหินซึ่งมีอยู่จำนวนมากกระจายไปทั่วอุทยาน

แค่ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่ไม้จะกลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อน

0: ไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู่นเลยปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในช่วงปลายยุคไทรแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีบางช่วงเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

0: มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่า Crystal Forest ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue, sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese, and the white color in the petrified wood is the pure quartz without any minerals in it. So now that tree is a quartz crystal. It's very hard, it's very heavy, but it's also brittle. And if you'll notice out there, the trees are broken into segments.

0: เมื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอ่ะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆๆๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอ่ะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Painted Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon. Very large area, 15,000 square miles. Coronado, SpanishExplorer came through here in the 1500s, and when he saw all of these different colored layers, he said, "This looks like this desert has been painted," and so that name stuck, and so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado, the Painted Desert.
0: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นน่ะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเหนือสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
3: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment. Water out, water, more water in, more sediment. Over the millions of, the sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
2: ประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าถ่านและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่Valley of Fire เป็นสเตทพาร์คที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีก่อนหุบเขาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
0: ผ่านเข้ามานิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sister ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sister พอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี blow hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดต่อไปแบบนี้ทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของมันยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ยก็เท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างงี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้อีกร้อยปีมันอาจจะหายไปแล้วนะ
1: ในอดีตหินเจ็ดพี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของผาหินสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี่
0: ใครคิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็นมั้งซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตะก้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่า Mouse Tank ไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี้ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วหรือดูแล้งน้ำก็หายไปหมดแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
1: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรมชื่อบ่อ Mouse Tank จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
0: เจอโอ้ยแล้วก็โง่อยู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงเนี้ยแพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอกไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คือตรง Mouse Tank ที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆและเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้า2คนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปตรงเนี้ยเห็น Oh, this one.
2: See it?
0: Oh, yes, uh-huh. I see. Okay. I saw this one and I think it's dry. Right.
2: Yeah. I didn't see this one till I came here to show you. Yeah.
0: Yes. Oh, thank you. เออยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพ้ก็เลยถามคุณลุงว่าอ้าวแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่หรอคุณลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆน้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยอ่ะคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ถัดจากเมาส์แทงเทรลเรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: ฮีทวอร์นิ่งค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่เรคคอมเมนต์ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่หนึ่งเลยตอนนี้มองขึ้นไปก็บูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานเนี้ยคือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทรลนี้น่าจะเป็นเทรลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเราก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไป

แบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อบอกว่าไดเรคชั่นเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่แอเรียเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยากจะแนะนำนะสำหรับเทรลแบบนี้ห้ามลืมพกไปเด็ดขาดคือน้ำดื่มเวลาที่เดินอยู่บนทางเทรลที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้ำมากกว่าปกติก็อย่าลืมพกน้ำใส่เป้ไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหรักสวยรักงามอะไรแบบนั้นคือสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นอ่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงด้วยอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นกันแดดคือทุกอย่างอ่ะที่ใช้สามารถกันแดดเนี้ยแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปลุยต่อ

เนี่ยจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดินแพทว่าแพทชอบเทลนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนสีมันสวยมากอ่ะคือแพทรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอ่ะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

อยากกรี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละเวฟอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้วแถบแถบแถบแถบเนี้ยตลอดทั้งภูเขาอ่ะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากที่มันแบบโอ้ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอ่ะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้วแต่ที่นี่คือเราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อ่ะเราอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเฮ้ยเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะสำหรับที่นี่นะความรู้สึกมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ตรง the wave เรายืนอยู่ท่า the wave เหมือน wave ในมหาสมุทรอ่ะเหมือนคลื่นของมหาสมุทรที่ปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระพอรู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะและอีกอย่างคือที่เนี่ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรน่ะแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพทรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอ่ะถ้าใครมาแถวนี้แพทก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสเวกัสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน

ซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลย

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมวุฒิยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเชตโต
3: ้เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมของน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ก็บขยะก่อนแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม่
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: อันนี้ไม่ต้อง
2: เดี๋ยว

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุริ
1: ครับสวัสดีครับปุริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกัน

0: แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
2: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
2: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
2: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
2: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
3: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
2: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม้ไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ๋อนี่หนึ่ง
2: และว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจไว้อย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ นี่ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อเรื่องว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว
0: ้ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40 กล่องนึง

0: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
1: ับใช่ใช่
0: วันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
0: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่2ก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
2: ี
3: ก
2: ็
3: ได้มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเง
0: ี้
4: ยค่ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
2: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุงกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
4: แล้วก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับม
0: ัน
2: เป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
4: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
0: ิ่
4: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
5: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับ

0: อันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,500 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่เป็นนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
3: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเรื่องของ
3: เรื่องใช่ใช
1: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามไปกับเรา
3: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
4: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
4: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet and. Life on this earth, so I decided I wanted to try and make it, and I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax, and then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
1: How can we use it? What is it good for? like food or anything.
4: Mm-hmm. For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking. Yeah. And you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Yeah. Can you show us what is this covering here?
4: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit.
4: Oh, แตงโม เจ้า
1: แตงโม เจ้า
4: There you go.
1: นี่
4: Would you like some?
1: Can I try this one?
4: Sure.
1: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
4: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
4: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
4: Actually not.
1: Mm-hmm.
4: Yeah.
1: Because it's natural.
4: It's natural.
0: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
5: ใช
1: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
5: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
5: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่ร้ายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
5: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
5: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
5: นี่ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ

0: เอาไปทำเองได
1: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
1: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
1: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ถูกต้อง
0: คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
1: ะใหญ
0: ่
1: กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
1: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
1: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
1: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B Wax Wrap can help our society?
2: I think the B Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
0: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Wrap

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นอย่าเลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้ามาทำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่าสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับคุณปอยครับ
3: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเดินมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยค่ะไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
3: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: ค
3: เดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คือหลายร้านเนี่ยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
3: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
3: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
3: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ประตูเป็นหลัก
1: ตัวนี้ยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหม
0: คะหมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหมอ
3: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
3: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะยูเอฟเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
3: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆอะไร
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
3: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
3: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
3: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
3: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
3: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มีหลายร้อยปี
3: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะบอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
3: ันนี้ปอยจัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
3: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
3: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
3: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
3: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
3: ใช่ใช่ปลวกมันจะก
0: ิน
3: อย
0: ู่เนาะก็ไม่เอา
1: เปลือกไม้
3: ใช่
1: เปลือกไม้อ
0: ันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
3: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
0: เนื้ออ่อน
3: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
3: ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
3: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
3: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสมเนาะ
3: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
3: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
3: ประมาณ30 4 30 40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไร
3: บ้างไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
3: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
3: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
3: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
3: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
3: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
3: ให้ความร้อนก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
3: ประมาณนี้ค่ะ
1: แต่อย่างไม้ที่คุณกวนมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
3: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ 30-40 ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
3: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
3: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
3: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
3: ได้ค่ะ
0: โอเค
3: ค่ะ
0: อ่ะปึ๊บเดินนำเลยครับเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
3: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40 เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3.5 เซนค่ะ
2: โอเค
3: 3 เซน
2: นิ้วกว่าน
3: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
2: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
3: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากัน
2: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
3: ใช่ใช่อ่
2: ะทางนั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกัน
3: โอเคไปค่ะ

0: อ๋อตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ๊ยมันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งอย่าง
1: นี้กันเป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยค่ะนี่คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหม
2: คะเตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล
2: ้
1: ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี้
2: พร้อมจะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลอง
2: ไปอยู่ตรงนี้มา
1: ดูคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: มันจะดูเป็นเห็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหน100ปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: ใช่การใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่ละเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: อ่ะทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็น S จริงอัมโลบิดทีเอ้ยไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องจากวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ด้านเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็ใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเนาะเมื่อก
1: ี้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
2: ไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊ก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: มันจะเนียนเน
1: าะใช่ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่
2: ถูกต้องใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกน่าเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะ
2: ครับ
1: แบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
2: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
2: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่
2: ะ
1: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำ เสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
2: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
2: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่ไ
2: หมฮะอ้าวบอกแล้วว่าที่ช่างประจำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
2: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
0: เหงื่อตกเหงื่อตก
2: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
2: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
0: ใช่ใช่
2: ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
0: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่เขา
2: เป็นบ้านไม
0: ้เขาเลยใช่ไหม
2: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
0: จะ
2: ม
0: ีเสาบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
2: ใช่
0: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมากแล้วนะ
2: ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
0: เห็นเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
2: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได้
0: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
2: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
2: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
0: ้แล้วเขาจะมา
2: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ ผม
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
2: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็ก
2: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันสุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มสุดโท
2: ร
3: มอ
2: ่
3: ะอย่างที่เห็นน่ะมีการซีดจางอะไรแบบน
2: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
2: อ๋อนี่มันก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือโอเค
3: ค
2: ือถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องโทรมกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
2: แม่เป็นช่างประจำบ้าน
0: อันนี้เรียกเรามาทำไม
3: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
2: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
0: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บหนึ่งนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
2: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
2: เดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมาก
3: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
2: ชอบอ่ะ
0: คุณแม่ปูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
2: กิจกรรมที่ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
2: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
2: คนที่หลอกปวกตลอดเวลานะ
0: ตรงส่วนไหนที่แบบ
2: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญตอนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค่ะ
2: แม่เตียงแม่กระโดดจริ
0: งๆเลยเรียนก
2: ่
0: อนนะ
2: โอ้โหต้องเริ่มงาน
0: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
2: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
2: จะเห็นเลยว่าน
0: ี่เปิดแล้วนี
2: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะ ช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้างก่อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้เพราะนี่มันก็เหมือน30ปีเนาะทั้งแต่
2: 40ปีเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
0: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
2: ใช่ถูกต้องเลย
0: เป็นผู้ซ่อมให
2: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
0: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่
1: จากเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกรบ
0: เช็คกันเลยแกรบแกรบแล้ว
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะใน
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันค่ะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่เปลี่ยน
0: แผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
1: ใช่
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: หน้างานกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เราลื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไงฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสียมันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณ
3: การโป๊แต่งขอบท็อปขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
2: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
4: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่ทีนิดให้มันเข้ามันได้เพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ส่วนทางนู้นมัน16มันจะทำใสออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้ประมา

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบตัววงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
2: เปลี่ยนครับนี่มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมันเป็น
2: ของเดิมมัน

0: สั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลยงัดงัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
1: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
0: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
1: ต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
0: ับ ถ้าความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
0: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: เรื่องหมู่บ้านเราขาดความสามัคคีครับความแตกแยกขัดแย้งเรื่องความคิดด้วยหลักๆซึ่งมาจากเรื่องการเลือกตั้งแหละเลือกตั้งในครั้งก็มีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มแบ่งเหล่ากันนะครับไม่ว่าการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับประเทศเรื่องสองคือหมู่บ้านเราไม่มีวินัยในการออมก็คือไม่มีเงินออมแค่ครับทำมาก็ใช้จ่ายหมดทั้งหมดไม่ออมไม่เพิ่มนะครับคือมีสภาผู้นำชุมชนครับในการรวมกลุ่มของสภาเป็นการรวมคนดีคนเก่งของหมู่บ้านทุกองค์กรทุกอาชีพทุกคุ้มบ้านมารวมกันเป็นสภาโดยสภาผู้นำชุมชนเนี่ยแยกเป็นสามหลักคือหนึ่งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมและสุดท้ายก็เป็นด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเอาสามเรื่องนี้มาเม็ดเข้าไปเรื่องเดียวกันก็เลยทำให้สะดวกและก็เห็นผลไว
1: ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าอะไรเราจะรวมคนได้เราฝึกวินัยก่อนปัญหาที่พบก็คือหมู่บ้านเราอ่ะเป็นหนี้เยอะขาดการออมก็เลยเราหาวิธีรวมคนโดยทำธนาคารของเราเองโดยให้มาฝากออมมาทุกเดือนจุดประสงค์หลักก็หนึ่งสร้างวินัย2คนได้มาพบกันได้มาพูดคุยได้มาตกลงร่วมกันกฎระเบียบต่างๆว่าจะส่งกันยังไงส่งเดือนเท่าไหร
2: ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นสภาผู้นำชุมชนกิจกรรมธนาคารชุมชนเขาพร้อมที่จะดำเนินการแต่ขาดผู้สนับสนุนภาคเอกชนอย่างผมก็คือสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องที่สองก็คืองบประมาณบางส่วนที่เขาขาดเราเอามาเติมองค์ความรู้ที่ว่าหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของการบริหารจัดการงานที่มันเกิดขึ้นส่วนบางเรื่องที่เราไม่มีเราพาไปข้างนอกหาภาคีเครือข่ายอย่างเช่นศูนย์คุณธรรมหรือเป็นต้น
1: ทุกคนจะถามตัวเองว่าชุมชนให้อะไรกับเขาแต่ลืมถามตัวเองว่าเขาทำอะไรให้ชุมชนบ้างเราเปลี่ยนมุมมองของเขาโดยสร้างกุศโลบายคือสมุดบันทึกความดีขึ้นมาทำอะไรมั่งอ่ะประชุมมาพัฒนาร่วมแม้กระทั่งไปวัดทำบุญเราก็ถือว่าเป็นความดีเหล่านี้ลงบันทึกได้หมดการที่จะหยิบยืมหรือกู้เงินของธนาคารชุมชนของเราไปใช้เนี่ยโดยปกติมันต้องใช้2บุคคลค้ำแต่พอท่านมีสมุดความดีเนี่ยท่านไม่ต้องอาศัยใครค้ำอาศัยความดีของท่านที่มีบันทึกอยู่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้พอทีนี้พอสิ้นปีอีกสมุดบันทึกความดีเหล่านี้จะถูกมาประมวล10ยอดคนดี4มาร้องประจำปีก็เป็นใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้เขามีกำลังใจและก็จะเดินต่อไปกับเรานะครับ

0: สิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันบ่อยๆเพราะเราเป็นการประชุมกันทุกเดือนการพูดคุยเป็นลำดับแรกของการทำงานครับ
1: เราเรียกมาทุกหลังคาเรือนเลยก็ถามว่าอย่างมีความสุขไหมเขาบอกอย่างมีอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่ให้เกิดธรรมนูญความสุขชุมชนขึ้นเขาต้องการ10เรื่องคนในชุมชนเป็นคนดีมีผู้นำดีการเมืองการปกครองดีมีกองทุนดีมีสวัสดิการดีมีสุขภาพดีมีสิ่งแวดล้อมดีมีสัมมาอาชีพดีถ้าไม่ทำ1 2 3 4ก็เป็นมาตรการที่ใช้ร่วมกันเขาคิดกันเองยกตัวอย่างเช่นเราจะตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะสักต้นนึงเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทค่าโครงการพัฒนาหมู่บ้านและคุณต้องปลูกทดแทน10ต้นธรรมนูญชุมชนคนมาร้อง10ดีโดยความพอเพียงนี่ก็คือสามอาชีพดีสุจริตเรื่องกองทุนเรื่องธนาคารมีวินัยคือการออมจิตอาสาการเสียสละที่เข้ามาช่วยร่วมกันพัฒนาบ้านเราเกิดเป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ณปัจจุบันนี
0: ้หมู่บ้านผมมีตั้งหลัก10ปีครับแต่ปีแรกเนี่ยเป็นการสร้างคนเนี่ยเอาคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพอปีที่2ที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องภาคกิจกรรมพอปีที่5เนี่ยเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วหมู่บ้านกลางเขียนว่าเราทำสิ่งนี้ดีนะคุณจะไปทำบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาเชื่อมโยงกันทำสิ่งเดียวกันและสุดท้ายปีที่10เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีสวัสดิการมีสังคมมีความสุขสิ่งแวดล้อมดีต่างๆเนี่ยก็เข้าไปสู่ที่ตั้งไว้คือมาร้อง3ปีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตสุขภายใน10ปีอันนี้จะครบ10ปีปีนี้ครับ
2: เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากจนเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่นี่ได้จากที่เมื่อก่อนต้องไปดูของคนอื่นตอนนี้เราเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับคนอื่นได้แล้ว
0: ครับจากหมู่บ้านผมที่เดิมทีมีความแตกแยกไม่มีความสามัคคีปัจจุบันนี้เรามีความสามัคคีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นครับเราจึงเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขครับ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: วัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาไปพบกับพี่ต้อมจักรพงศ์เกษตรกรหนุ่มคารมดีเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีไร่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่จุดเด่นเรื่องของความกว้างใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะไร่ของพี่ต้อมยังอยู่ใกล้ทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจีราวกับว่าเป็นอาณาจักรในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นอกจากจะมีหัวใจรักในการเกษตรแล้วเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ชอบความท้าทายในการทำงานเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของพี่ต้อมจะเป็นอย่างไรและจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: พักผ่อนไม่เพียงพอกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับคิดแต่เรื่องจะหาทางออกทำยังไงที่เจ้าหญิงของข้าพ่อแม่ของข้าและประชาชนทั้งหมดในเมืองของข้าจะได้ตื่นจากคำสาปที่เจ้าแม่มดใจร้ายได้สาปเอาไว้ให้ทุกคนหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้นสาธุ
2: ยังไม่ตายยังไม่ตายแค่หลับไม่ตื่นเฉย
1: ใช้เวลาคิดหาคำตอบในการแก้คำสาปอยู่เป็นแรมปีคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่ที่นี่แผ่นดินผืนนี้ได้ข่าวว่ามีกุญแจสำคัญที่จะทำให้สมองข้าฉลาดปราดเปรื่องขึ้นลองมาที่นี่แหละไปหาดูสิตรงไหนเนี่ยฮะอะไรที่จะทำให้ข้าฉลาดขึ้นได้ไปท่าน
3: ฮะ
1: ข้าเนี่ยเป็นเจ้าชายมาจากเมืองทรูปลุกปัญญา
3: ครับ
1: จะฉันรู้จากเมืองของข้าไหม
3: เคยได้ยิน
1: เมืองดังอ่ะคือเมืองของข้าเนี่ยถูกคำสาปของแม่มดใจร้ายทำให้ประชาชนในเมืองทั้งหมดรวมถึงพ่อข้าแม่ข้าและองค์หญิงอันแสนจะน่ารักของข้าตกอยู่ในภวังค์หลับไหลไม่ยอมตื่นข้าได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยมีกุญแจสำคัญที่จะไขสมองข้าได้ทำให้สมองข้าเนี่ยปราดเปรื่องและคิดหาวิธีการแก้ไขคำสาปนี้ได้อยู่ไหนอ่ะ
3: นี่ไง
1: แมงปอเนี่ยนะ
3: ไม่ใช่ทุกเขียวนี่ไง
1: เฮ้ยไอ้งอกงอกเขียวเขียวเนี่ยนะ
3: ใช
1: ่
3: ท่านรู้จักไหม
1: ไม่รู้จักหรอก
3: ต้นหอมไง
1: ต้นหอม
3: ใช่ครับผม
1: เนี่ยนะ
3: ครับ
1: เฮ้ยมันจะใช้ได้จริงเหรอฮะมีคำตอบให้ข้าจริงไหมเนี่ย
3: ก็ต้องลองดู
1: เฮ้ยงั้นพาข้าไปหาคำตอบหน่อยว่านี่คือกุญแจที่จะทำให้ข้าปาดเปลืองขึ้นได้ยังไงไป
3: ไปกันเลย
1: นำสิท่านเออเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่ข้าจะทดลองทุกอย่างข้าควรจะต้องซักประวัติท่านสักนิดหนึ่งเผื่อท่านเนี่ยเป็นใครไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านจะมาหลอกข้าข้าเป็นถึงเจ้าชายเมืองอะไรนะ
3: ทรูปลูกปัญญา
1: โอ้โหแสดงว่าเมืองของข้าดังมากนี่ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ท่านไปยังไงมายังไงหรือมาท่านเกิดมาแล้วอยู่ตรงนี้เลย
3: เรียนหนังสือพอเรียนเสร็จก็ไปทำงาน
1: ท่านเรียนจบอะไร
3: ผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะครับ
1: เกษตรศาสตร์กำแพงแสน
3: ครับ
1: ท่านเรียนอะไร
3: ผมจบคณะเกษตรภาควิชาโลกพืช
1: โอ้ความตั้งใจอะไรที่ทำให้ท่านไปเรียนคณะเกษตร
3: เพราะว่าพ่อแม่เราทำการเกษตรอยู่แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราเรียนพวกนี้มันน่าจะกลับมาช่วยพัฒนา
1: เอ้าแล้วพ่อแม่ท่านทำไอ้ต้นนี้หรือไง
3: เดิมก็ไม่ได้ปลูกครับเดิมทำอ้อย
1: ต้นอ้อย
3: ครับผม
1: โอ้โหก็หวานทั้งครอบครัวสิ
3: ก็หวานครับหวานจนขมขื่นจนปี40
1: เกิดอะไรขึ้น
3: อ่ะที่เมืองท่านไม่โดนพิษเศรษฐกิจเลยดิ
1: ฮะ
3: เมืองไทยเขาโดนนะ
1: เมืองไทย
3: ครับ
1: มีพิษเศรษฐกิจด้วย
3: ต้มยำกุ้ง
1: ปี40
3: ครับแล้วก็พอโดนเศรษฐกิจปี40ก็คือเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เลยเยอะก็เลยคราวนี้คุณพ่อเนี่ยมีที่ดินมีคนงานมีเครื่องจักรก็เลยเริ่มกลับมาหันมาปลูกผักก็ปลูกไปหลายชนิดจนมาเอ๊ะอ๋อเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นพืชที่มันจะทำเงินได
1: ้ต้นหอม
3: ครับ
1: หรือว่าทนหอมที่ฉันเรียกเนี่ย
3: แม่นแล้ว
1: ต้นหอม
3: ครับ
2: ามารถที่จะพลิกวิกฤตของตัวเองได้
3: ใช่ครับ
2: อันนั้นนี่ใครเป็นคนคิดคุณพ่อคิด
3: ก็คุณพ่อเขาเป็นคนปลูกเขาก็ลองถูกลองผิดลองหลายพืชจนมาต้นหอมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นพืชที่มันทำเงินได
2: ้
3: อายุสั้นทำกำไรได้เยอะครับแล้วก็ปลูกไม่ยากในสมัยก่อนนู้นนะปลูกแป๊บเดียวก็ได้เก็บแล้ว
2: ปลูกแป๊บเดียวมันขึ้นเลย
3: ครับผม
2: ก็เก็บได้เลย
3: ครับ
2: มันมีอายุที่สั้นทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น
3: ครับ
2: ก็นี่เป็นทางออก
3: ครับ
2: พ่อของท่านจึงได้คิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละจะมาเปลี่ยนชีวิตถูกต้องไหม
3: ใช่ครับ
2: อ้าวแล้วท่านเข้ามาใน
3: ก็พอหลังจากที่เรียนจบก็ไปทำงานบริษัทจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มอิ่มตัวกับงานบริษัทแล้วก็เราอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็แล้วประกอบกับที่คุณพ่อเนี่ยอายุเริ่มเยอะก็เลยจะกลับมาช่วยเขาดูแล
2: หลังจากนั้นท่านมาในปีไหน
3: ผมกลับมาปี55
2: ตอนทำงานบริษัทไม่ดีหรอ
3: ดีครับ
2: บริษัทท่านทำเกี่ยวอะไรนะ
3: ผมไปอยู่บริษัทที่ขายพวก

0: พวกเคมีเกษตรพวกปุ๋ยพวกยาพืชน
1: ี่
0: น
1: ะครับก็น่าจะดีนะ
0: ก็ดีครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างคือเรารู้สึกว่างานเนี่ยมันหมดความท้าทายแล้วนะครับแล้วก็พ่อเราก็อายุเยอะละอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองคือพูดง่ายอยากเป็นเฒ่าแก่แล้วแหละ
1: ท่านก็เลยกลับมาที่นี่
0: ครับผม
1: เพื่อมาค้นหาความท้าทายตอนนั้นแสดงว่าเจ้าต้นหอมนี่ก็ถูกปลูกอยู่แล้ว
0: ก็ตอนนั้นปลูกมาได้น่าจะเป็น10ปีแล้วครับ
1: กลายเป็นว่าทุกวันนี้ท่านก็เลยยึดเอาต้นหอมเป็นหลักในชีวิต
0: ครับผม
1: ถามนิดนึงได้ไหมฮะในขณะนั้นเนี่ยท่านมีหนี้มีสินเท่าไหร
0: ่เท่าที่รู้นะเอาแค่ที่รู้นะผมว่า20ล้านไม่ต่ำ
1: 20ล้าน
0: ครับ
1: เฮ้ยคือแอบถามนิดนึงมันได้รายได้ยังไง
0: ก็ที่เห็นเนี่ยครับหมดเนี่ยนะตรงนี้ก็ประมาณสัก30ไร
1: ่30ไร
0: ่ครับผมเมื่อเช้าล่าสุดเลยเนี่ยราคาเมื่อเช้าเขาซื้อกันไร่ละ90,000บาท
1: เขาซื้อกันเป็นไร่เลยเหรอ
0: ครับเขาซื้อกันเป็นไร่เขาเรียกว่าเหมาครับ
1: เหมาไร
0: ่ครับเหมาไร
1: ่ไร่นี้90,000
0: ครับก็90,000คูณ30
1: ฮะ2.7 ล้าน
0: ครับว้าวแปลงนี้ก็ประมาณ2ล้านกว่า
1: เฮ้ยไอ้นี่บอกว่ามันอายุสั้นอายุสั้นขนาดไหน
0: ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเนี่ยถ้าในฤดูนี้ก็ประมาณ45วัน40วัน
1: 40วัน
0: ครับ
1: เดือนครึ่งเอ้ย2ล้านฝาเอ้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมให้ท่านสอนข้าเกลียดท่านสอนข้าม
0: ีค่าครูมั้ยมีค่าครูมั้ย
1: ไอ้อาท่านจะคิดเงินคิดเงินอย่างเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวข้าพาไปที่เมืองของข้าเมืองของข้ามีแต่สาวสาวสวยๆทั้งนั้นดิวไปโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแหล่งต้นหอม30ไร่แห่งนี้จะทำรายได้กับพี่ต้อมได้ถึงไร่ละ90,000บาทเลยทีเดียวเฮ้ยคุณผู้ชมครับเมื่อคูณเล่นๆดูแล้วผลผลิตจากการตัดต้นหอมทั้งหมดของที่นี่ก็สามารถทำมูลค่าได้สูงถึง2,700,000บาทต่อการตัดเพียง1รอบเท่านั้นโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับพี่ต้อมนี่แค่จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักวิธีการปลูกต้นหอมให้ได้ผลผลิตที่สวยได้คุณภาพพี่ต้อมของเราจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิด

0: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิดต้นหอมผักโรยหน้าหรือผักที่ใช้กินแกล้มกับอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายโดยเฉพาะสีเขียวของต้นหอมนั้นมีสารอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อโรคหวัดและนอกจากนั้นครับยังช่วยคลายเครียดคลายความเมื่อยล้าได้อีกด้วยส่วนวิธีดูแลอาการอักเสบทำได้ดังนี้ครับ 1. นำต้นหอมขิงและเกลือมาผสมกัน2. นำทั้ง3อย่างไปใส่ไว้ในผ้าขนหนูแล้วนำไปอุ่น 3. นำไปวางบริเวณที่อักเสบไม่ว่าจะเป็นหัวแขนลำคอและหลังได้เลยครับเรายังอยู่กันที่ไร่ต้นหอมขนาดใหญ่แห่งจังหวัดราชบุรีที่มีอาณาบริเวณทั้งหมดถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่แปลงต้นหอม30ไร่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะครับแต่พื้นที่การเกษตรทั้งหมดยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆอีกด้วยโอ้โหคราวนี้เราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าต้นหอมที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีวิธีการปลูกยังไงมันจะยากจะง่ายแค่ไหนตามพี่ต้อมไปดูกันเลย
1: นี่ใช่ไหม
2: ใช่แล้วท่าน
1: นี่คือหัว
2: หอม
1: หัว
2: หัวพัน
1: หัวพันน่ะแล้วมันหอมยังไงอ่ะ
2: ลองดมเดี๋ยวพอ
1: ใกล้ไป
2: ติ ดเชื้อ
1: ติดเชื้ออันนี้คือหัวหอม
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่หัวหอมแดงไม่ใช่หัวหอม
2: คือ
1: เป็นหัวหอมต้นหอม
2: พันเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันเลยโดยชัดเจนว่าอันเนี้ยเป็นพันต้นหอมแดงอันนี้เป็นพอปลูกแล้วมาก็จะเป็นต้นอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเขาเรียกหอมแบ่ง
1: หอมแบ่ง
2: ครับ
1: มันจะไม่ใช่หอมแดง
2: ใช่ครับ
1: มันจะไม่ใช่หัวหอมใหญ
2: ่
1: มันเป็นหอมแบ่ง
2: หอมแบ่ง
1: มันไม่ชื่อหอมอื่น
2: ก็เวลาอย่างที่ผมบอกไงเวลามันมาเป็นนี่ไงเราต้องมาปลี
1: แบ่งมัน
2: ใช
1: ่แต่หอมมาเป็นลูกหัวใหญ
2: ่ครับ
1: ก็เลยเรียกมันว่าหอมแบ่งไอ้เจ้าหัวพันต้นหอมเนี่ยมันมีแต่พันแบ่งอย่างเดียว
2: ก็จะมีหลายแบบหอมแดงก็จะเป็นหอมแดง
1: แล้วปลูกมาเป็นต้นไหมหอม
2: ก็เป็นต้นเขียวเหมือนกันแต่หัวมันจะออกสีแดงแต่ต้นแบบนี้เขาจะเอาไว้สำหรับท่านเคยเห็นที่มันใส่ก๋วยเตี๋ยวไหมคือเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหอมแบ่งแต่ส่วนหอมหัวใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือมันจะแยกกันเลย
1: ดูมีวิธีการไงดูว่าไอ้หัวพันนี่มันดีไอ้หัวพันนี่มันเป็นหัวไม่ดีเห็นไหมนอกจากเกรดเฉลี่ยที่คุณครูให้แล้วอ่ะจะได้รู้ว่าไอ้นี่หัวดีไอ้นี่หัวไม่ดีมีอย่างอื่นไหม
2: สมมติอย่างเงี้ยมันดำดำอย่างเงี้ยไม่ดี
1: ดำดำไม่ดี
2: ครับ
1: แล้วปลูกได้ไหมดำดำปลูกได้ไหม
2: ปลูกไม่ได้ทิ้งครับ
1: แต่
2: อย่างนี้หัวโทน
1: หัวเป่ง
2: ๆหัวโทนโทนแข็งแข็งดี
1: อันนี้ดี
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลามามันเป็นหุงนี
2: ้ครับ
1: ถ้าเจอหัวดำก็โยนทิ้งไป
2: ใช่ครับแต่ที่บ้านนี่ก็คือจะมีคนงานสำหรับแยกหัวพันอย่างเดียวพวกนี้เขาก็จะแยกอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียว
1: เพราะฉะนั้นคนที่เอามาปลูกก็จะเป็นพันที่สมหัวพันสมบูรณ
2: ์ใช่ครับก็คือเราแยกเราแบ่งมาเรียบร้อยแล้วว
1: ิธีการก็คือพอไถให้เป็นทางนี้
2: อย่างนี้คือใช้รถไถเล็กยกล่องล่องก็ประมาณเมตร50
1: เมตร50
2: ครับผม
1: เมตร
2: 50ก็คือจะปลูกทั้งหมด8แถว
1: แล้วล่องมีความกว้างไหม
2: ก็เนี่ยครับ1เมตร50
1: เมตร50
2: ก็คือปลูก8แถว
1: อืม
2: ครับก็จะประมาณคืบนึงขนาดนี้ครับ
1: เมตร50ปลูก8แถวคือหมายถึงว่าเรียงไปอย่าง
3: น
1: ี
3: ้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8
1: อ๋อ
2: แล้วก็ในท่อสปริงเกอร์นึงเนี่ยมันจะยาว4เมตร4เมตรเนี่ยเราจะปลูกประมาณ24แถวก็คือเป็น8คูณ24
1: เรียงไปถึงนู่น24
2: ใช่ครับ
1: ก
2: ็จะปลูกระยะขนาดนี
1: ้และสปริงเกอร์เนี่ย
2: ครับ
1: กี่หัว
2: ก็วางไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดระยะที่บ้านผมใช้เนี่ยบ้านผมจะวาง9หัว
1: 9หัว
2: ครับ
1: มันก็จะพอดี
2: ครับ9 4 36ก็จะยาว36เมตรมันจะเป็นระยะที่น้ำเหวี่ยงพอดี
1: นี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่มีการเก็บผลผลิตเนี่ยก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ด้วย
2: ใช่ครับก่อนที่จะไถเราก็เก็บ
1: นั่นหมายความว่าจะไถใหม่ก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ก่อน
2: ใช่ครับ
1: เพื่อที่ไถยกร่องให้ได้
2: ใช่
1: แล้วก็ค่อยมาวางค่อยมาหวานปลูกแล้วก็วางระบบน้ำเติม
2: ใช่ครับ
1: สมมุติว่าข้าต้องการปลูกพื้นที่แค่สักครึ่งไร่อย่างหนึ่งไร่อะไรเงี้ยไม่เดินระบบน้ำได้ไหมฉีดน้ำเองได
2: ้ได้ท่านก็ใช้สายยางลากแล้วก็ลด
1: ฉีดเลยปกติ
2: ครับ
1: แล้วมีที่บ้านมีแค่นี้อยากปลูกกินปลูกขายใกล้ๆรอบๆบ้านก็สายยางเอาก็ได้
2: ได้
1: ไม่ต้องสปริงเกอร์เสียเวลา
2: ไม่ต้อง
1: แล้วมันความใหญ่แค่ไหนมันควรจะเป็นสปริงเกอร
2: ์จริงๆเนี่ยสปริงเกอร์เขาถูกออกแบบมาสำหรับท่านเดินระบบน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านเวลาจะใช้ท่านก็แค่มาเปิดก๊อกน้ำมันก็จะไหลเข้าแล้วก็หมุนแต่ถ้าท่านปลูกไม่เยอะท่านก็ใช้สายลากเอาจริง แค่ไหนก็ได้ถ้าท่านอยากสบายอยากเหนื่อยครั้งเดียวท่านก็วางสปริงเกอร์แต่ถ้าท่านขยันอยากออกกำลังกายทุกวันท่านก็เอาสายลากเขาก็ถ้าอย่างใช้ของดีหมดเลยนะเกรดดีหมดเลยก็ประมาณสัก 3,000 ถึง 5,000 ไม่รวมค่ามอเตอร์ค่าตัวปั๊มน้ำ
1: เฉพาะค่าสปริงเกอร์อย่าง
2: ค่าสปริงเกอร์ค่า
1: ค่าท่อน้ำ
2: ใช่ครับ
1: นี่คือ 3,000 ถึง 5,000นั่นหมายถึงจริงๆวางปั๊มน้ำที่เดียวก็ได้
2: ใช่
1: แล้วไปจ้ำเอา
2: ใช่ครับ
1: จะเอาเยอะเอาน้อยแค่ไหนก็ได้
2: ใช
1: ่ครับอ๋อนั้นถ้าเกิดว่าสปริงเกอร์ก็เหนื่อยน้อยหน่อย
2: เหนื่อยทีเดียว
1: เหนื่อยทีเดียว
2: เพราะมันเหนื่อยแค่ตอนระวังระบบใช่ครับ
1: แล้ว
2: สมมติอย่างตรงนี้เราไม่เอาเราก็ปิดเราอยากเปิดตรงนี้เราก็เปิด
1: ยุ่งยากไหมสปริงเกอร์นี
2: ่ไม่ยาก
1: ไม่ยากแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการพวกนี้เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร
2: ่ไม่ยากครับ
1: ครับไหนมาทำไง
2: วิธีการก็เราก็โรยปึ๊บ
1: โรยเลย
2: พอโรยเสร็จปุ๊บเราก็จิ้มทริคมีนิดเดียวถ้าเกิดว่าถ้าท่านทำต้นให้จิ้มให้ลึกคือให้มิดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดท่านทำหัวให้จิ้มตื้นๆมันจะเป็นหัว
1: ถ้าท่านทำต้น
2: เรา
1: หมายถึงปลูกเพื่อเอาต้น
2: ครับ
1: ต้องจิ้มลึก
2: ๆครับ
1: ถ้าปลูกเพื่อให้มันโตเป็นหัวมันนี้มาขายแบบนี
2: ้ทำตื้นปลูกจิ้มตื้น
1: ๆจิ้มตื้น
2: ๆครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: พอถึงเวลาหัวมันจะขยายได้ง่ายกว่า
1: อ๋อมันจะไม่อึดอัดดิน
2: พอดินมันก็จะบังคับให้ต้นมันชะลูดขึ้น
1: อ๋อแบบนี
0: ้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการปลูกต้นหอมเนี่ยเพียงแค่หว่านหัวพันลงไปในดินถ้าเกษตรกรท่านไหนอยากปลูกเพื่อเอาต้นเนี่ยก็ให้จิ้มหัวพันลงไปลึกๆครับแต่ถ้าต้องการปลูกเอาแค่หัวก็แค่จิ้มลงไปตื้นๆเท่านี้ก็จะได้ผลผลิตตามความต้องการเลยแหละครับและสำหรับใครที่อยากลองปลูกต้นหอมทานเองหรือทดลองปลูกขายเป็นอาชีพเสริมพี่ต้อมเขาก็มีวิธีแนะนำด้วยนะครับในพื้นที่ประมาณ1ไร่สามารถใช้รถไถเล็กยกร่องละประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่ง

0: ก็ปลูกได้หมด8แถวโดยประมาณเลยแหละครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ปูฟาง
2: ปูฟาง
1: อ่าปูฟางแล้วเราก็ฉีดสารควบคุมวัชพืชเป็นอาวัตจบแล้วก็ตั้งท่อจบพิธีที่เราต้องปูฟางเพราะว่าฟางเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นมันจะทำให้พืชเนี่ยมันได้รับความชื้นตลอดเวลา
2: เราไม่ต้องรดน้ำบ่อย
1: ครับผม
2: คือเก็บความชื้นหน้าดิน
1: ฮะ
2: แล้วก็เก็บพวกสารอาหารหน้าดินด้วย
1: ใช่
2: คุมหน้าดินเสร็จแล้วไงต่อ
1: ก็สเปรย์พอเราตั้งระบบน้ำเสร็จเราก็สเปรย์สารควบคุมวัชพืช
2: ไม่ให้มันวัชพืชขึ้นอ้าวแล้วเวลาพวกคุมวัชพืชอ่ะมันไอ้นี่มันโตได้ไงอ่ะมันไม่ไปกับสารควบคุมวัชพืช
1: มันสารควบคุมวัชพืชเนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับควบคุมวัชพืชอย่างเดียวแต่อันนี้มันไม่ใช่วัชพืชมันก็จะไม่ควบคุม
2: ผมผลิตไม่เป็นไร
1: ครับผม
2: แต่มันไอ้ยาไอ้อะไรขึ้นรกลุงรังอ่ะ
1: มันจะเลือกทำลายคือตัวยาเนี่ยมันรู้เองว่าอันนี้เป็นวัชพืช
2: อ
1: ันนี้เป็นผักที่เราต้องการเป็นอันว่าเสร็จแล้วคราวนี้เราก็แค่สเปรย์ยาแล้วก็รอให้มันโตก็เก็บผลผลิตรับตังเข้ากระเป๋า
2: แค่นี้เอง
1: ง่ายไหม
2: ในช่วงระหว่างทางก็คือดูอย่าให้เขาป่วย
1: ถั่วต้ม
2: เรื่องการให้น้ำล่ะให้น้ำล่ะ
1: ก็ถ้าเป็นฤดูแล้งมันร้อนซึ่งต้นหอมเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นก็ให้เช้าเย็นวันละ2รอบแต่ถ้าในฤดูฝนเนี่ยมันตกบ่อยอยู่แล้ว
2: ไม่ต้อง
1: ก็มันแห้งเราถึงจะให้ถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องให
2: ้ถ้าดินแห้งก็ถึงให้
1: ใช่ครับ
2: ถ้าดินแบบชื้นๆฉ่ำๆตกวันเว้นวันอะไรแบบมันแทบไม่ต้องให้เลย
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ได้เลย
1: ในบางพื้นที่นี่ปลูกแล้วรอฝนเลยนะ
2: รอ
1: ไม่ต้อง
2: จะได้ไม่ต้องมาจะไม่มาต่อสปริงเกอร์อะไรเสียเวลาฝนเลย
1: ใช่คร
2: ับ แล้วหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวมันก็จะโตดีอยู่แล้วเราก็แค่ให้น้ำแค่ว่าไม่ให้มันแห้งเฉย
2: ๆ
1: เพราะว่ามันเป็นพืชที่มันชอบอากาศเย็น
2: ให้ปุ๋ยล่ะให้ปุ๋ยอ
1: ่
2: ะ
1: ให้ปุ๋ยก็ทุกๆ 5-7 วัน
2: ทุกๆ 5-7 วัน
1: ครับแล้วก็อย่างเวลาเราสเปรย์สารเคมีเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือผมมีหน้าที่ต้องมาคอยตรวจดูว่ามีโรคมั้ยมีแมลงมั้ยแล้วก็เราก็จะมาสเปรย์ยาตามโปรแกรมที่เราตั้งไว
2: ้
1: เพราะว่าของผมเนี่ยจะใช้หลักการคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะดูแลยากมาก
2: แค่นี้ก็เสร็จกระบวนการรอไป45วัน
1: รับตัง
2: แล้วก็รับตังเก็บผลผลิต
1: ครับ
2: โอ้โหแบบนี้ง่าย
3: ตอนแรกจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมอยากให้ปลูกเป็นแปลงเล็กๆไปก่อนแค่ทดลองดูแล้วก็ลองหาตลาดดูก่อนนะครับคือป้องกันความเสี่ยงนะครับว่าลองดูว่าผลผลิตที่เราได้คุ้มทุนไหมในกระบวนการผลิตนะครับตลาดต้นหอมของเราก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะมีเรามีตลาดใหญ่ๆถึง 4-5 ตลาดนะครับคืออย่างตลาดไทย4มุมเมืองตลาดสีเมืองแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับโคราชอุดรก็เป็นตลาดใหญ่ครับก็ขอเป็นแบ่งนะครับในฤดูฝนเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามันเสียหายเนี่ยก็จะราคาจะแพง100อัพขึ้นไปคือ100บาทขึ้นไปนะครับถ้าถูกสุดก็อาจจะเป็นฤดูหนาวที่ต้นหอมเจริญเติบโตดีแล้วปลูกมาพร้อมๆกันออกตลาดพร้อมๆกันก็จะเหลือประมาณ5บาท10บาทอันนี้คือที่ต่ำสุด
2: อย่างนี้ค่ากลับไปสอนก็ได้อ่ะขั้นตอนไม่ง่ายไม่ยากยกล่องขึ้นมา10เมตร50เมตร50เสร็จปั๊บวานกดอ่ะคุมฟางอ่ะเสร็จแล้วต่อระบบน้ำ
1: ครับ
2: ระบบน้ำก
1: ็พ่นยา
2: พ่นยา45วัน
1: รอรับตัง
2: เจ้าชายร้อนเงินอยากกลับซะตอนนี้เลยเฮ้ยยังไม่ได้สิยังไม่รู้เลยว่าคนงานจะทำยังไงจะต้องแบ่งคนงานทำหน้าที่อะไรบ้างไอ้นี่ก็สำคัญ
1: ฮะก็อย่างที่ไล่ผมคือด้วยความที่ว่าคนงานทำงานด้วยกันมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วเราไถคนขับรถไถก็จะไถอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียวคนตั้งท่อน้ำก็จะตั้งท่อน้ำอย่างเดียว
2: โอ้โหอันนี้น่าสนใจ
1: คนพ่นยาก็จะพ่นยาอย่างเดียว
2: แบบนี้ไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าชายเมื่อยชายยืนนานไม่ได้ชายเป็นเกา
1: โอเคเการักตัวเอง
2: เกาจริงจริงปวดขาแล้วไปเลย
0: สำหรับการให้น้ำต้นหอมนั้นเกษตรกรแต่ละท่านก็สามารถเลือกได้ว่าจะวางระบบสปริงเกอร์หรือใช้สายยางลากก็ได้เช่นเดียวกันครับและพอหว่านต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการปูฟางและฉีดสารควบคุมวัชพืช นั่นเองแหละครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ได้ทุกๆ 5-7 วันเพียงแค่45วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยช่วงหน้าครับเราจะพาไป

0: รู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งต้นหอมนอกจากจะมีวิตามินเอสูงที่ช่วยในการบำรุงสายตาและสมองแล้วนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสารฟลาโวนอยด์และสารเอซิตินที่มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกต้นหอมเนี่ยของเราเองเนี่ยประมาณเท่าไหร่
2: เอาว่าเป็นปีแล้วกันปีนึงผมว่าพันไร่ผมไม่น่าต่ำนะ
1: แต่พื้นที่ปลูกจริงๆเวลาต่อครั้งเราใช้พื้นที่ปลูกประมาณเท่าไหร
2: ่พื้นที่ปลูกจริงๆต่อครั้งคิดง่ายๆดีกว่าอย่างสมมติรุ่นนี้น้ำหนัก1ไร่เนี่ย 2,000 กิโลกรั
1: ม
2: ผมต้องใช้ผักหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3ไร
1: ่
2: เดือนนึงผมก็ต้องใช้90ไร่90คูณ12ก็คูณไป 1,000 กว่าไร
1: ่
2: แต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่พอเพราะว่าอย่างในบางฤดูเนี่ยน้ำหนักมันไม่ถึงก็ไม่ใช่3ไร่มันก็จะเป็น4ไร่5ไร่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ปลูกไร่กันไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: แสดงว่ามีเท่าไหร่ครับปลูกเอาเป็นว่ามีคนที่อยู่ในระบบการจัดการนี่ประมาณกี่คน
2: เอาแค่เฉพาะคนงานประจำนะครับวันนึงเนี่ยผมต้องใช้คนประมาณ50
1: คน50
2: คนเฉพาะส่วนในส่วนของปลูกนะไม่รวมที่ว่าพอไปถึงลงแพ็คลงตัดแต่งบรรจุก็ต้องใช้คนอีกจำนวนนึงแต่ว่าอันนั้นแยกส่วนกัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแน่ใจถามไประบุจำนวนคนก็คือเยอะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราปลูกจำนวนเยอะ
2: ครับ
1: ทีนี้ใน1วันเองจะต้องทำอะไรบ้าง
2: หน้าที่ผมเลยก็คือผมจะมีหน้าที่สำรวจโรคสำรวจแมลงเพราะว่าที่ไร่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าเราทำปริมาณเยอะแล้วเราทำเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะต้องผมใช้ระบบคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอย่างเช่นอย่างแปลงเนี้ยผมจะต้องสเปรย์ยาก่อนสเปรย์สารเคมีก่อนที่จะมีโรคก่อนที่มันจะเป็นโรคก่อนที่มันจะมีพวกหนอนหรือว่าแมลงศัตรูทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือผมต้องคอยมาตรวจ
1: หน้าที่หลักๆเราก็คือตรวจความเรียบร้อยนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
1: ดูตรงไหนมันดูเหมือนมีโรคก็ต้องเริ่มสั่งการแล้วว่าจะเอายังไงรับมือยังไงตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีปัญหา
3: โรคของต้นหอมนี่นะครับก็คือมีหลายอย่างนะครับก็คือมีโรคพวกแอนแทกโนดพวกโรคเน่าโคนแล้วก็ยังมีโรคหอมเลื้อยที่โดนทำลายจากเพี้ยไฟเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นโรคที่สำคัญมากครับถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรที่ทำแบบปลอดภัยจากสารพิษหรือว่าเกษตรปลอดภัยเราก็จะใช้พวกไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยอินทรีย์ตอนที่ทำแปลงนะครับก็จะช่วยลดพวกโรคได้เยอะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแมลงก็จะใช้พวกบิวเวเรียเมทาไลเซียมพวกนี้จะเข้ามาคุมพวกเพี้ยไฟพวกเพี้ยจักจั่นเอ้ยพวกเพี้ยพวกไรแดงอะไรพวกนี้ได้ครับ
2: คือผมเนี่ยจะง่ายเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนทำงานที่บ้านผมเขาทำมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองวันนี้คุณไปทำไอ้เนี่ยคนขึ้นน้ำคุณก็ขึ้นอย่างเดียวคนปลูกคุณก็ปลูกอย่างเดียวคนเก็บคุณก็เก็บอย่างเดียวคนพ่นสารเคมีคุณก็พ่นอย่างเดียวคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะว่าผมใช้ระบบการจัดการกึ่งอุตสาหกรร
1: ม
2: แต่ว่าของเรามันเป็นระบบไร่ก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณก็ทำหน้าที่นั้นทุกวัน
1: ถ้างั้นจะถ้าเกิดว่าจะให้ไล่กระบวนการตั้งแต่เริ่มมีทำหน้าที่อะไรบ้างสำหรับคนงานของเรานะ
2: เ
1: ริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นอย่างนั้นก
2: ็
1: คือจะต้องมีคนที่ไถ
2: ใช่ต้องมีคนไถก่อนไถดะไถแปร
1: ไถดะไถแปร
2: เสร็จปุ๊บ
1: ซึ่งเราใช้รถไถ
2: รถไถใหญ
1: ่รถไถใหญ
2: ่ครับ
1: แล้วมีกี่คันรถไถใหญ่กี่คัน
2: ตอนนี้มี2คัน
1: 2คัน
2: 2คัน
1: เพื่อที่จะรับมือไอ้พื้นที่20ไร่ของเราเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: แล้วก็มันจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนพื้นที่ปลูกก็คือคุณก็เตรียมไปคุณก็ไถที่เตรียมตากที่ไว
1: ้
2: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณเรื่องเตรียมเรื่องหัวพันธุ์พอหัวพันธุ์ที่เราสั่งมาจากอุตรดิตถ์พอมาถึงเนี่ยมันจะต้องมาทำการปลีกพอมาปลีกเสร็จปุ๊บไอ้พวกนั้นเนี่ยก็จะเตรียมไว้พอถึงวันที่จะปลูกเนี่ยก็จะมีคนเอาพันธุ์
1: ม
2: าคนปลูกก็จะมาแล้วก็รถไถเล็กซึ่งมาปั่นขึ้นร่องเนี่ยก็จะมาคนขับรถไถเล็กก็จะขับไปแล้วก็คนปลูกก็ปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องวางระบบน้ำเพื่อที่เราจะทำการปิดฟางแล้วก็ใช้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชสารคุมวัชพืชพอหลังจากที่เราฉีดสารกำจัดวัชพืชเสร็จหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำเนี่ยแล้วแต่ฤดูบางฤดูเนี่ยเช้าเย็นถ้าอย่างในบางฤดูเช่นฤดู

0: เนี่ยเป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องให้น้ำมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการสเปรย์ยาโดยที่สมมติผักได้อายุเท่านี้วันผมจะต้องสเปรย์1 2 3มันก็จะมีโปรแกรมการผลิตอยู่โดยที่เวลาเราผลิตเนี่ยผมก็จะคุยกับทางตลาดว่าช่วงนี้คุณจะให้ปลูกเพื่อที่จะไปขายใครคุณอยากได้ผักสเปคแบบไหนเราก็มาทำตามที่ตลาดต้องการ
1: ก็เรียกว่าสร้างผลผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด
0: ใช่ครับ
1: ดีมากๆเลยอันนี้สมมติว่าคิดเล่นๆนะสมมติผมมีพื้นที่อยู่20ไร่ที่เมืองข้า
0: ครับ
1: ข้ามีพื้นที่20ไร่ข้าจะต้องเตรียมคนทั้งหมดกี่คน
0: สัก5คนน่าจะพอ
1: 5คนสำหรับพื้นที่20ไร
0: ่ครับผม
1: ไอ้5คนนี้คนต้องทำอะไรบ้างทำทั้งกระบวนการเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นฝ่ายปลูกด้วย
0: ปลูกด้วยวางระบบน้ำด้วยดูแลด้วยเก็บผลผลิตพร้อม
1: อ๋อพอ5คนนี้เริ่มปลูกปลูกปั๊บวางระบบน้ำ
0: ครับก็ใช้ระบบน้ำก็ใช้ไอ้5คนปลูกนั่นแหละมาวางระบบน้ำพอไอ้5คนปลูกวางระบบน้ำเสร็จก็สมมติเรามี5คน2คนก็แบ่งให้เขาไปดูแลเรื่องระบบน้ำคุณมีหน้าที่เปิดน้ำทุกวันให้น้ำผักทุกวัน
1: อ
0: ีก2หรือ3คนเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ดูแลโดยสเปรย์ย
1: า
0: หรือทำวัชพืช อะไรก็ว่าไป
1: มันก็เห็นภาพง่ายขึ้นนะ
0: ง่ายครับ
1: 5คนอ้าวไอ้นี่ขับรถไป1คนที่เหลือ4คนช่วยกันปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยอ้าวแบ่งไป2คนไปพ่นไปฉีดน้ำทุกวันไปดูน้ำตรงไหนเสียอะไรไงส่วนอีก3คนดูเรื่องยาเรื่อง
0: วัชพืชครับแล้วก็เรื่องแวดล้อมอื่น
1: ๆ
0: ครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวพอเราปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีวัชพืชขึ้นพวกนี้ก็ต้องมานั่งเก็บไป
1: แล้วเขาต้องการปุ๋ยต้องการอาหารไหม
0: ต้องการครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะใช้ระบบป้องกันก่อนโดยเราไม่สนใจว่าโรคจะเกิดหรือยังเปเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องดูแลยากเพิ่มเป็นสองเท่าม ันเหมือนเราแข็งแรงก็ไม่ต้องทานยาแต่ถ้าเกิดพอเราป่วยนอกจากจะทำงานไม่ได้แล้วยังต้องทานยาต้องไปหาหมอเสียตังค์หลักการเดียวกัน
1: ครับต้องให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อน
2: คุณผู้ชมครับบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับสำหรับเคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมแห่งนี้คิดดูสิครับว่าใน1ปีเนี่ยพี่ต้อมต้องใช้พื้นที่ผลิตต้นหอมเป็นพันๆไร่นั่นก็เพราะว่าความต้องการบริโภคต้นหอมนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแหละครับแบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรที่กำลังเล็งจะปลูกต้นหอมและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่อยากจะปลูกพืชชนิดนี้มากๆเลยทีเดียวครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือหลักแนวคิดเรื่องการจัดการโรคของต้นหอมนั่นเองครับเพราะพี่ต้อมเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าเราต้องป้องกันก่อนที่ต้นหอมเนี่ยเขาจะเกิดโรคต่างๆโดยพี่ต้อมจะคอยดูแลเอาใจใส่ไร่ต้นหอมด้วยตัวเองคอยฉีดสารควบคุมวัชพืชอยู่เป็นประจำก็เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นหอมเนี่ยเขาเกิดโรคต่างๆขึ้นมานั่นเองแหละครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าสารที่ว่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อต้นหอมและผู้บริโภคแต่อย่างใด
1: ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยปัญหาเรื่องโรคหลักๆของต้นหอมในศัตรูของเขาคืออะไร
0: ถ้าในฤดูร้อนก็จะเป็นเรื่องหนองกับมันไม่โตเพราะว่ามันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นแต่ถ้าอย่างในฤดูที่เป็นฤดูฝน มันจะเน่าเพราะว่ามันเป็นพืชอวบน้ำแล้วด้วยความที่ว่ามันไม่ชอบน้ำขังแต่ต้นหอมเป็นพืชชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขัง
1: ไม่ชอบน้ำขัง
0: มันก็จะเน่าแล้วพออย่างในฤดูหนาวเนี่ยมันจะยาวซึ่งตลาดไม่ชอบตลาดชอบสั้นๆประมาณสัก40เซนนะครับเป็นระยะที่ดีคือเป็นความสูงที่ตลาดต้องการถ้ายาวมากกว่านี้ก็ไม่ดีแหละ
1: เพราะฉะนั้นหน้าร้อนเป็นไงต้นหอม
0: มันเป็นพืชชอบอากาศเย็นพอเวลาไปเจออากาศร้อนมันก็จะไม่โต
1: หน้าร้อนไม่โต
0: และก็นอนเยอะ
1: หน้าฝนน้ำขัง
0: น้ำขัง
1: ห
0: น้าหนาวก็โตดีเกิน
1: าย
0: าวตลาดไม่ชอบ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเอาแค่เราอยู่เนี่ยเคยมีปัญหาอะไรหนักๆไหม
0: ก็มีเยอะคือมันถูกมากคือราคาสินค้ามันถูก
1: ราคามันขึ้นลง
0: ใช่ครับก็ตามความต้องการตลาด
1: แพงสุดมันเคยแพงขนาดไหน
0: เอาล่าสุดของปี59เนี่ยนะผมไปซื้อที่โคราชไร่หนึ่งเนี่ย 350,000
1: ไร่ละ 350,000
0: ใช่ครับด้วยเพราะว่าที่ผมต้องขึ้นไปซื้อเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านเนี่ยต้องส่งตลอดเพราะฉะนั้นผลผลิตในที่เราทำเองเนี่ยมันไม่พอเราก็ต้องไปเราก็คือเดิมจากเป็นผู้ปลูกแล้วให้คนอื่นซื้อเราพัฒนามาเป็นพ่อค้าเองพอเราเป็นพ่อค้าเองเรามีออเดอร์ต้องส่งทุกวันเราก็ต้องหาสินค้าเพื่อมาป้อน
1: ช ช่วงน้ำแล้งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ช่วงแล้งเนี่ยแพงทุกอย่างนะ
0: แพงมากครับ
1: 350,000
0: ไล่ละ350,000เอาเป็นว่าซื้อที่ตลาดสดเนี่ย1โลเนี่ย180-200ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์คือคนที่คือค้าต้นหอมมาตั้งแต่เด็กยันทุกวันนี้อายุ70แล้วเขาบอกเขายังไม่เคยเจอราคานี้เลยแต่ก็มีราคาถูกจนแบบ5บาทจนมันไม่มีมูลค่าก็มี
1: แต่ว่าช่วงหลังที่ช่วงฝนมานี่ก็ดีขึ้น
0: ครับก็จะมีราคาขึ้นๆลงๆตามฤดูกาลคร
1: ับ
0: ทุกอย่างมีฤดูกาล
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวการทำการตลาดและคำแนะนำดีๆจากพี่ต้อมพี่ต้อมเขาจะมีเคล็ดลับและคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากกันช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับรู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้

0: รู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าการศึกษากลิ่นสมุนไพรไทยเพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยต่อการปรับลดปริมาณโซเดียมเนี่ยพบว่าต้นหอมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เพิ่มลงไปในอาหารแล้วจะลดความเค็มซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆได้ถึง 25% เลยทีเดียวนะครับ
1: ที่นี่ที่ไหนล่ะท่าน
2: อันนี้ก็คือร้านของผมเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่าผมพอเรียนจบผมก็ไปอยู่บริษัทเคมีเกษตรด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยแล้วประกอบกับที่ว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกเยอะก็จะใช้สารเคมีพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไหนๆเราก็ต้องใช้เยอะก็ซื้อมันเองซะเลยแล้วก็ขายมันด้วย
1: คือแทนที่ตัวเองจะเป็นคนซื้อ
2: ใช
1: ่เป็นคนขายซะเลย
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเวลาเป็นคนขายมันก็ต่อรองกับบริษัทได้
2: ใช่เลย
1: ว่าเราเป็นร้านนะแล้วเราก็ใช้ปริมาณเยอะนะออเดอร์เขาเยอะนะ
2: ครับ
1: ก็จะเอาหน้าต่อรองดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่เก็บเม็ดเงินตรงนี้ได้อีกเยอะเลย
2: การที่เราพอรู้
1: มีประสบการณ
2: ์การที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้แนะนำชาวบ้านได้แนะนำว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดเราสามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้เหมือนกันก็คือได้ทั้งเราได้ทั้งชาวบ้านแล้วเราก็ขายของได้กำไรด้วยอีกทางหนึ่งได้ใช้ของต้นทุนถูกด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อตัวทุกวันนี้รุ่นลูกปลูกแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันผิดคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกแต่ความจริงก็มันผิดอย่างบางอย่างเนี่ยการที่เราทำแต่มันมีคนที่เขาทำนานกว่าเราคนเหล่านี้ก็จะเป็นครูให้เราเขาก็จะมาปรึกษาเราอย่างเช่นเคสลาน้ำค้างเนี่ยเพราะเขามาปรึกษาผมเลยต้องไปหาคำตอบทำให้ผมได้รู้ว่าอันนี้มันคือโรคนี้
1: เพราะในความเป็นจริงของเรายังไม่เกิด
2: ใช่ครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อฤดูนี้นะโรคนี้มันจะระบาดเราก็จะได้เตรียม
1: เอาประสบการณ์ของผู้ที่ทำมานานกว่ามาเป็นครูเรา
2: ใช่ครับ
1: แบบหลักสูตรเร่งรัดไม่ต้องเจอให้เสียหายก่อน
2: ถูกต้อง
1: ชาวเมืองคาดีอย่างนี้ต้องหูผึ่งแน่ๆไม่ต้องร้องผิดร้องถูกอะรู้มันซะเลยเออโอ้โห
2: แล้วพอเราทราบเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ว่าเฮ้ยในฤดูเนี้ยมันจะมีโรคอะไรเราก็ใส่สารเคมีตัวนั้นเนี่ยเพื่อป้องกัน
1: ป้องกัน
2: ครับเพราะว่าเวลาเราป้องกันเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ถูกกว่ารักษา
1: พูดถึงตลาดส่งออกหน่อย
2: ครับ
1: กับต้นหอมของเมืองไทยเขาตอบรับเราขนาดไหนเขารู้สึกว่าต้นหอมเรางดงามหรือว่ามีประเทศไหนเป็นคู่แข่งเรา
2: จริงๆถ้าประเทศคู่แข่งก็จะมีอินโดนีเซีย
1: อินโด
2: แต่ว่าในฤดูปลูกที่เขาปลูกไม่ได้เราก็จะปลูกได
1: ้
2: แต่ว่าด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
1: เยอะกว่า
2: แล้วก็จะใช้วิธีการหมุนเอาเช่นในฤดูนี้ผักที่เนี่ยดีเราก็จะใช้ผักที่สมมติฤดูนี้อุตรดิตถ์ดีเราก็จะไปอุตรดิตถ์ฤดูนี้โคราชดีเราก็จะไปโคราช
1: แล้วแต่หัวพัน
2: ใช่ครับแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยในช่วงเวลานั้นน่ะวัตถุดิบที่ไหนดีเราก็ไปตรงนั้น
1: แบบนี้อินโดกับเราก็จะมีความต่างในช่วงระยะเวลากันอยู่
2: ใช่ครับ
1: ตลาดหลักส่งออกของไทยต้นหอมเราส่งไปไหน
2: ของผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าผมไม่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งออกผมก็จะส่งผ่านโบรกเกอร์ผมอีกทีนึงก็คือคนนี้ค้าขายกันมานานเป็น10ปีแล้วเราเขามีความชำนาญในเรื่องการส่งออกแล้วก็ให้เขาส่งประเทศที่ส่งไปก็จะเป็นรอบๆนี่แหละรอบๆบ้านเราสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้ครับ
1: ที่เขาไม่ค่อยมีพื้นที่การเกษตร
2: ใช่ครับ
1: เขาก็จะรับหอมบ้านเราไปกิน
3: ถ้าต้นหอมที่ส่งต่างประเทศของเราในโซนเอเชียจะใช้มากก็แถวๆมาเลเซียสิงคโปร์ครับคุยอินโดนีเซียเขาใช้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าทางยุโรปหรือทางอเมริกาพวกนี้จะส่งไปให้ร้านอาหารไทยครับร้านอาหารไทยที่นึงเขาทำรายได้ดีไหมครับถือว่ารายได้ก็ดีนะครับแต่ว่าออเดอร์ไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ทำยากกว่าเพราะเราต้องระวังพวกเชื้อโรคที่ติดมากับต้นหอมในกระบวนการผลิตอันนี้สำคัญมากเพราะกลุ่มพวกฝรั่งเขาไม่มีความต้านทานต่อเชื้อโรคสมอลเลล่ากับอีโคไลตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับที่เราใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับเพราะมันจะพวกเชื้อโรคพวกนี้จะปนมากับปุ๋ยอินทรีย
1: ์ในพวกยุโรป
2: มี
1: ด้วย
2: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาก็จะออเดอร์มาว่าเราต้องผลิตเราต้องแพ็กเกจแบบนี้เพื่อส่งไปนี่แต่ว่าเรื่องส่งเนี่ยของเขาเราก็แค่ทำความต้องการของลูกค้าให้ตรงเขา
1: ทีนี้เมืองปลูกปัญญาฉันจะมาสั่งแล้วต้องเปิดวาร์ปเอาสิ
2: ต้องเปิดวาร์ป
1: อ
2: ย่าลืมต้องกระถาด้วย
1: ไม่เป็นไรปลูกเองรู้เรื่องวะก็ปลูกเองซะเลย
2: ครับ
1: แบบนี้ตลาดส่งออกก็จะมีโบรกเกอร์รับ
2: ครับ
1: มีมาตรฐานอะไรที่ต้องทำให้ทัน
2: มีครับ
1: ม
2: ีก็ อันดับแรกเลยก็คือต้องมี GAP ของไทยก่อนเราเรียกกันแก็บไทยแก็บไทยนั่นแหละก็คือเราต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านตั้งแต่ตม.ไทยแล้วครับพอที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศปลายทางก็เขาอยากได้มาตรฐานอะไรก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำให้ได้ตามมาตรฐานของเขา
4: อันนี้โบรกเกอร์เขาจะมีคัมภีร์มาให
2: ้ใช่ครับผม
4: น่าเปิดคัมภีร
0: ์อุ้ยสุดยอดมากๆเลยแหละครับพี่ต้อมไม่เพียงแค่เอาวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ในไร่ของตัวเองเท่านั้นแต่พี่ต้อมยังมีจิตสาธารณะส่งต่อวิชาความรู้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากจะเป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราแล้วยังมีใจหลอกขั้นเทพอีกด้วยแบบนี้ก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้เลย
2: ตลาดบ้านเรามีความผันผวนขนาดไหนก็จะผันผวนตามฤดูกาลคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องฤดูกาลเนี่ยเป็นหลักคือคุณอยู่ในถูกที่แต่ไม่ถูกเวลามันก็ไม่ใช่คราวนี้ก็จะมีเรื่องของหัวพันนะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการของตลาดเช่นเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะกินน้อยลงหัวพันน้อยคนปลูกน้อยความต้องการเยอะก็ราคาก็จะแพง
4: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองความต้องการเนี่ยมันไม่เคยหมด
2: ใช่แต่ว่าอย่างของที่บ้านผมเนี่ยจะแตกต่างจากของที่อื่นผมว
4: ่
2: าผมจะขายใครเนี่ยผมรู้แล้วเพราะว่าเวลาผมผลิตเนี่ยผมจะผลิตตามออเดอร์สั่ง
4: เอ้าเหรอ
2: เพราะว่าอีกแผนกนึงของที่บ้านผมเนี่ยเขาจะไปหาออเดอร์ไว้แล้วว่าต้องทำให้ได้แบบนี้ผมถึงต้องผลิตให้ได้แบบที่เขาต้องการในปริมาณที่เขาต้องการ
4: มันมีความเด่นยังไงการทำตลาดแบบนี้การ
2: ปลูกผมขายก่อนแล้วค่อยกลับมาผลิตนั่นหมายความว่าผมปลูกได้เท่าไหร่ผมต้องขายได้หมด
4: มีคนรอซื้ออยู่แล้ว
2: ใช่แต่ก็ยังมีในบางฤดูกาลมันพลิกล็อกเช่นเขาต้องการ100ตันผมผลิตได้200ตันอีก100ตันที่เหลือจะไปขายใคร
4: เอ้า
2: ก็ต้องเอามาแปรรูป
4: เอามาแปรรูป
2: แปรรูปแต่ว่าอันนี้ยังเป็นแนวความคิดอยู
4: ่
2: คือผมอยากทำตัวต้นหอมอบแห้งอีกหน่อยถ้าผลผลิตมันเยอะเราไม่รู้จะไปไหนแล้วก็แปรรูปแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของผลผลิตถูกที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ช่วยชาวบ้านคนอื่นด้วยเวลาเขาปลูกโดยที่เขาไม่มีตลาดเนี่ยเขาก็สามารถมาขายเราได
4: ้
2: หนึ่งชาวบ้านไม่ขาดทุน2เราก็ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนด้วย
4: ตอนนี้กำลังศึกษาก
2: ำลังศึกษา
4: เวลาศึกษาพวกนี้ไปปรึกษาใคร
2: ก็ตอนนี้มีสำนักงานเกษตรเขาก็มาให้คำแนะนำอยู
4: ่ในอนาคตท่านมองตัวท่านยังไงท่านมองผลผลิตท่านยังไง
2: ทุกวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้ว เป็นผู้ขายแล้ว เป็นผู้รับซื้อแล้ว ก็คือมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ว่าผมยังอยู่ต้นก็ยังไม่สุดก็แค่เป็นผู้ผลิต แต่ผมอยากไปเป็นต้นน้ำจริงๆก็คือเป็นผู้ผลิตพันธ
4: ุ์อยากสร้างพันธ
2: ุ์อยากสร้างพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พอเราสร้างพันธุ์เสร็จปุ๊บเรามาปลูกเราขายเราแปรรูปแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
4: งั้นหมายความว่าภาพรวมอยากอยู่ให้ครบทุกกระบวนการ
2: ใช่ครับ
4: อยากอยู่ตั้งแต่ต้นเลยถ้ากันย้อนกลับมาตรงเรื่องของต้นพันธุ์มันสามารถพัฒนาได้อีกไหม
2: พัฒนาได้ครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้พอคนปลูกเยอะหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในธุรกิจเนี้ยเราต้องมีหัวพันธุ์คุณภาพดีเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตหัวพันธุ์คุณภาพดีเพื่อใช้เองหนึ่งนะครับอย่างหลักการเลยคือลดต้นทุนก่อนแล้วก็จะได้ขายคนอื่นด้วยคนอื่นก็ได้มีหัวพันธุ์ดีใช้ครับแล้วก็พอเราปลูกเสร็จเราก็จะได้มีของดีไปขายตลาดลูกค้าก็แฮปปี
4: ้
2: ส่วนที่เหลือเราก็ไปแปรรูปพอเรามีต้นดีเราก็จะมีสินวัตถุดิบที่ดีในการแปรรูปเราก็จะได้วัตถุดิบแปรรูปที่ดีไปขายในลูกค้าที่ดีแล้วที่สำคัญเราก็ได้ช่วยรับซื้อของคนอื่นเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
4: แสดงว่ามันหมายความว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เกษตรกรบางคน
2: ครับ
4: ยังไม่สามารถหาตลาดได้ด้วย
2: ตัวเอง
4: ต้องรอคนมารับซื้อ
2: ถูกต้อง
4: ถ้าวันไหนเขาไม่มาซื้อ
2: ก็จบ
4: ก็ไม่ขายไม่ได้
2: ใช่เพราะในวันในบางอย่างเช่นในอุตรดิตถ์เนี่ยเขาสามารถขายหรือไม่ขายก็ได้ถ้าเขาไม่ขายต้นเขาสามารถทำหัวพันธุ์ได้แต่ที่บ้านผมเนี่ยทำหัวพันธุ์มันไม่ใช่แหล่งผลิตพันธุ์ที่ดีถูกที่แต่ไม่ถูกเวลา
4: อ้าวแล้วจริงๆแล้วมันจะพัฒนาตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะกับการสร้าง
2: ไม่ได้
4: ไม่ได้
2: ไม่ได้
4: เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาที่เขาสร้างหัวพันธุ์ดีๆ
2: ถูกต้องครับ
4: แต่เพียงแต่ว่ามันก็คือกระบวนการของเรา
2: ใช่ครับ
4: สายผลิตของทั้งหมด
2: ถูกต้อง
4: อันนี้ถึงจะครบวงจร
2: ครับ
4: ว้าเป็นอนาคตที่ดูสดใสมากถ้าเกิดว่าคนดูอยู่ตอนนี้สนใจเอาบ้างอยากจะทำบ้างท่านมีข้อคิดข้อเตือนใจอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้บ้าง
2: สำหรับผมนะวิธีการทำงานของผมนี่คือ อะไรก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ใจเรามันรักบังคับใจก็ได้ต่อให้เราไม่อยากทำแต่เราต้องบังคับใจเราให้รักก่อนพอรักเสร็จปุ๊บเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีสำหรับตัวผมนะ
1: ดีมากๆเลยเริ่มต้นด้วยความรักทุกกระบวนการมันจะมีความตั้งใจกัน
2: ครับผม
1: เหมือนเวลาที่เราจะจีบแฟนเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารักเขาอย่างเงี้ยเราก็จะทุ่มเททุกอย่างโดยที่ทำด้วยหัวใจ
2: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวไปเอาต้นพันธุ์กันดีกว่า
2: ได้ครับผม
1: ไปเอาต้นหอมด้วย
2: ครับ
1: ทำอะไรกินดีวันนี
2: ้ต้มจืดแล้วกัน
1: ต้มจืดไม่ใส่ผักอื่นนอกจากต้นหอมได้ไหม
2: ไม่ใส่ไข่ด้วย
1: ไม่ใส่ไข่ด้วยใส่แต่น้ำกับต้นหอมได้ไหม
2: โอเค
1: ข้าอยากสมองผัดเปลืองจริง
2: ได้ครับ
1: ดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นไปเปิดวาร
2: ์ปต้องเต้นด้วยไหมเนี่ย
1: ต้องเต้นดิโอ้โหเส้นทางชีวิตของพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เรียกได้ว่าพี่เขาอะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยและวิธีการทำตลาดอย่างชาญฉลาดจึงทำให้ผลผลิตจากไร่เนี่ยเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและวันนี้เองครับนอกจากจะได้เคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นหอมให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดกันแล้วยังได้ฟังเรื่องราวดีๆที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเกษตรกรชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่พี่ต้อมบอกยังไงแหละครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีความกว้างขวางดินน้ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ทุกฤดูแต่ว่าต้องเลือกพื้นที่และก็ช่วงเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่ต้อมเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมแชร์สาระและวิธีการต่างๆในการทำการเกษตรให้กับเราในวันนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรขั้นเทพคนไหนจะมาให้วิชาความรู้และร่วมไขเคล็ดลับดีๆในการทำอาชีพเกษตรกรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมวัดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมของน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

กับพ่อแล้วก็ทำปลูกข้าวมากับพ่อเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเงินเลยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยผมก็เลยไปหาวิธีที่จะหาเงินเราก็ไปขายของตามตลาดนัดแต่ว่าขายไปเนี่ยกับการใช้จ่ายอย่างไม่พอประมาณแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายขายของ3ปีเป็นหนี้ 300,000แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคือกล้าที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วก็อยู่กับบริบทของพวกนี้แต่ศึกษาให้ถ่องแท้

0: ลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาทำเรื่องนี้ครั้งแรกก็คือพ่อกับแม่คือคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครอบครัวของเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำเรื่องนี้เราก็ได้เห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งแบบโหพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะยังทำงานหนักขนาดนี้แล้วพวกเราตัวเล็กๆขนาดนี้แหละจะท้อถอยอย่างนี้เหรอมันก็เลยเป็นแรงกำลังใจที่เราได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นพอทำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังที่จะสานต่อที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่คนรอบๆข้างได้อีก
1: คันนี้ป้าเป็นนี่เป็นศิลป้ามาเฮ็ดโคกหนองน้าเนี่ยลูกป้าจะเอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะไปขายได้มาป้าก็เก็บประสงค์ลงนิดเมื่อเรียนนี่ศิลป์มันหมดอัตโนมัติต้องเฮ็ดต้องเปิดใจเพราะว่าเฮาฮักเฮาก็เฮ็ดได้อัตโนมัตินะลูกคือคันนี้เลยเปลี่ยนนิสัยป้าใหม่เลยป้าก็เลยมาอยู่ตรงที่ตอนนี้ป้าก็มีความสุขครอบครัวป้าก็มีความสุขทุกอย่างป้าก็อยากให้คนรอบข้างให้มีความสุขขึ้นอย่างป้าเปียก
2: ติดยาติดอะไรตั้งแต่อายุ16ก็ติดเรื่อยมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวตำรวจพอดีได้ยินข่าวเขามีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยตัดสินใจเลิกไปเข้าร่วมกับเขาทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำให้ผมมีความสุขทำให้ครอบครัวผมมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขยืนอยู่ในสังคมที่เชิดหน้าชูตาได้อย่างสวยงาม
0: เราทำงานเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเราทำงานเพื่อการให้พอเราให้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเงินเข้ามาแต่มันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจการที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับมาโดยหูมันล้นหลามแล้วมันก็คือกำลังใจที่ทำให้เราได้ทำงานต่อมันเป็นพลังที่ส่งให้เราเนี่ยยิ่งทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพลังเราไม่เคยหมดเลยโหเนี่ยนี่คือพลังที่เกิดขึ้นอย่างที่พระองค์ท่านได้พูดว่า our lot is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาสิ่งที่เราทำทุกวันเนี้ยความสุขที่ได้เนี่ยได้กับตัวเราเองได้กับความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราทำเนี่ยกลับไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพลังจากตัวเราสู่ครอบครัวของเรา

0: ที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดถือกันก็คือยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะ
1: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
2: ิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
3: ิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความสุขให้คนรอบข้างให้มีความสุขก็ยังปรับเปียกเด้อจ้า

สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือที่เรารู้จักกันในนามเกษตรตำบล

มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแนวใหม่ที่ใช้แรงงานน้อยใช้น้ำน้อยแต่ได้ผลผลิตสูงนั่นก็คือการปลูกพืชไฮโดรโปนิกสงสัยกันไหมว่าไฮโดรโปนิกคืออะไรผมได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับไฮโดรโปนิกคือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายธาตุอาหารพืชซึ่งพืชจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเนื่องจากมีการปรับค่าการนำไฟฟ้าและ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งมีข้อดีต่อเกษตรกรคือสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีสามารถปลูกพืชได้ทุกที่ถึงแม้บริเวณนั้นจะมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมและใช้แรงงานน้อยมีการใช้สารเคมีลดลงเนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมโรคแมลงศัตรูพืชได้ไม่มีปัญหาวัชพืชและโรคแมลงในดินเนื่องจากเป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินส่งผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงสำหรับเกษตรกรที่ได้ฟังผมพูดถึงข้อดีมากมายต้องมีความสนใจแน่ๆแต่ไฮโดรโปนิกนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงและผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีหลายระบบแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี2ระบบคือ 1. ระบบ Nutrient Film Technique หรือ NFT เป็นการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากผักเป็นแผ่นบางๆอย่างต่อเนื่องสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางตามความลาดชันของรางปลูกอย่างช้าๆเป็นแผ่นฟิล์มบางๆประมาณ 1-3 มิลลิเมตรระบบ NFT จะเหมาะกับผักกินใบผักสลัดสองระบบ Dynamic Root Floating Technique หรือ DRFTการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูกระบบ DRFT จะเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและสารละลายธาตุอาหารพืชมีถาดปลูกทำด้วยโฟมเจาะรูปลูกพืชระบบ DRFT เหมาะกับผักไทยต่างๆเช่นผักบุ้งผักคะน้ากวางตุ้งเรามาดูกันครับว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีอุปกรณ์และขั้นตอนอะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆของการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็จะมีโรงเรือนภาชนะและวัสดุปลูกปุ๋ยหรือธาตุอาหารระบบไฟฟ้าปั๊มและเมล็ดพันธุ์ผักขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกเริ่มจากการเพาะกล้าซึ่งนิยมใช้2วิธีได้แก่ 1. การเพาะกล้าในถ้วยเพาะแบบสำเร็จรูปวัสดุที่นิยมใช้คือเพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิคูไลท์หรือกรวดซึ่งนิยมปลูกในระบบ NFT ใส่วัสดุเพาะลงในถ้วยเพาะให้ต่ำกว่าขอบบนของถ้วยประมาณ1เซนติเมตรใส่เมล็ดลงในวัสดุเพาะที่อยู่ในถ้วยเพาะจากนั้นนำถ้วยเพาะเมล็ดวางไว้ในกระบะเพาะใส่น้ำสูงประมาณ2เซนติเมตรวางในที่ที่มีแสงแดดรำไรมีการระบายอากาศดีเมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากผักในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงควรเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ละครั้งและให้กล้าผักได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อกล้าผักอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าไปยังแปลงปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 5-6 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

2การเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำการเพาะเมล็ดในแผ่นฟองน้ำนิยมเพาะในแผ่นโฟมโดยเจาะรูแผ่นโฟมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรเพื่อใส่ต้นกล้าโดยระยะห่างของรูขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่ปลูกโดยทั่วไปใช้ระยะห่างประมาณ 15-25 เซนติเมตรใช้มีดกรีดแผ่นฟองน้ำให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ารูของแผ่นโฟมที่เจาะเอาไว้เพื่อให้ฟองน้ำที่มีต้นกล้าสามารถอยู่ในรูของแผ่นโฟมได้หลังย้ายปลูกใช้มีดกรีดตรงกลางฟองน้ำเป็นรูปกากบาทลึกประมาณ1เซนติเมตรเพื่อไว้สำหรับหยอดเมล็ดหลังหยอดเมล็ดแล้วให้น้ำโดยการสเปรย์ให้ชุ่มทุกเช้าเย็นวางฟองน้ำในถาดเพาะที่มีน้ำขังเล็กน้อยข้อควรระวังของการเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำคือฟองน้ำจะต้องมีความชุ่มชื้นระวังอย่าให้ฟองน้ำแห้งเด็ดขาดเมื่อต้นกล้าเริ่มงอกควรเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงและควรทำการเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารพืชสัปดาห์ละครั้งควรให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าลงแปลงปลูก

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการปลูกพืชระบบนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือสารละลายธาตุอาหารพืชการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช นั้นมี2แบบคือแบบเจือจางและแบบเข้มข้นการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางนั้นมีความสะดวกสามารถใช้ในถังที่ปลูกพืชโดยตรงเริ่มจากกำหนดปริมาณธาตุอาหารจากนั้นคำนวณน้ำหนักปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเคมีในน้ำสะอาดและเติมน้ำจนครบปริมาณที่ต้องการก็จะได้สารละลายธาตุอาหารแบบเจือจางพร้อมไว้ใช้งานแล้วล่ะครับการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้นเริ่มจากการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้น2ถังคือStock Solution A และ B เวลาใช้จึงนำ Stock Solution A และ B มาผสมกันให้เจือจางตามอัตราส่วนที่ต้องการเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับหากพี่น้องเกษตรกรคนไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถขอรับคำปรึกษาและที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไปจอดไปถามเพื่อนเลยพี่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช
1: ้ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรอย่างนี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่กรอนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: ต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันคุณตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วน

0: ือที่ทําเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จําเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทําได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
0: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหน่อนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หน่อนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันอ่ะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: ะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดกดใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่มั้ยบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปาะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางนึงก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทำก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอรายเดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการHerbs ที่เรียสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้ครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวัลไลนาธมีพันธ์โคโอเนอร์ฮิปโนเซนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยละครับฮิปโนเซนคืออะไรอ่ะ
1: ฮิปโน

0: ้นคือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
1: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
0: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี้ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
1: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
0: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขออธิบายนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
1: ไอ้อย่างงี้อะไรอ่ะ
0: อย่างงี้ก็คือตัวเป็นต้นไม้
1: ต้นไม้
0: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
1: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
0: ยังไงบ้าง
1: ยังไงบ้าง
0: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy ก็คือคุณฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเงี้ยเขาเลยถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
1: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
0: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
1: ถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
0: เราโมจะแนะนำเลยว่า
1: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
0: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม
1: ้อันนี้พวกอยากทิ้งตัว
0: ใช่
1: อยากดีดตัวล่ะ
0: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
1: เช่น
0: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
1: ตระกูลจำพวกไหน
0: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกระบูน
1: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
0: ใช่
1: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
0: ใช่ค่ะก็จะ
1: เป็นฝั่งสมุนไพร
0: ใช่แต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะอย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
1: ้นี่หลักเลย
0: อยากให้เดี๋ยว
1: กลิ่นกุหลาบนี่แหละเ
0: ดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
1: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
0: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป
1: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
0: ใช
1: ่มันมีกี่กุหลาบอะ
0: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะมีทั้งแบบ pink rose นะคะแล้วก็ black rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น bulgarian rose
1: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
0: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
1: ่
0: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คนรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไม่จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
1: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
0: ใครเศร้าโศกเสียใจนะ
1: ความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
0: ใช่ค่ะ
1: เอากุหลาบ
0: ไปช่วยได้
1: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
0: ใช่ค่ะ
1: จะ

0: ไปหยอดไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียด
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็มศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่
1: ประ
0: มาณนั้น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมี
0: ค่ะ
1: ยังไง
0: คุณย่าอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะขอแนะนำนิดนึงนะคะเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเราน
1: ี่กลิ่นมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: เป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหารอ่ะ
1: เออ
0: คือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงเจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเงี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คก็เป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงรื่นเริงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอสเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยล์ไปผสมทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นนี้ช่วยคนทำงานได้กระปรี้กระเปร่าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
1: า
0: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร้
1: สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
0: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋าสดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอออา
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเปล่ง
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่
1: อ
0: ยน
1: ะ
0: คะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราณโบราณใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
1: ทำไมฮะ
0: ให้มันเบลนด
1: ์
0: เดี๋ยวไม่ต้องขยับอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: อ๋อแบบนี้
0: ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ็คก็สามารถจะไปจุดที่ออฟฟิศได
1: ้สุดยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับ
2: กุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: พี่แจ๊คเป็นอะไรป่ะคะแบบคืออย่าเพิ่ง
1: ที่บอกรักกันอะบอกกันโดนบอกก็ได้แหมแค่นี้ต้องเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใคร
1: เอา
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไงใครบอกดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบมันน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: อ๋อและที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: โดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยม
0: ี
1: โพแทสเซียมด้วยโอ้ยกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิลเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิลเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุด
1: อ้าวเหรอ
0: สันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะ

0: ไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพลุนด้วย
0: ใช่ค่ะเราก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเสียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยเราจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเสียครับผม
0: เสียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มา

0: ลังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่นะก
1: ี
0: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่

0: 3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส่ลงไป
1: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วก็ในมือมันร้อนเชฟผมว่าทำกระบวนการอื่นให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเป็นอันโทนี

ี้เราก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกแล้วให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ในเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่องทรูปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพทกล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดละกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขากันเขตอยู
1: ่ the helicopter was just about to land so they stopped the traffic and the helicopter we've been here for what 20 minutes
2: about that yeah
0: หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรูท66อยู่ดีๆก็ต้องมันแล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราแล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอ่ะเป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
3: เฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
0: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบ

น่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังแล้วกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อ่ะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอ่ะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

ายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified Wood หรือไม้กลายเป็นหินซึ่งมีอยู่จำนวนมากกระจายไปทั่วอุทยาน

0: ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่ไม้จะกลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู่นเลยปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในช่วงปลายยุคทริแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีบางช่วงเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

0: าถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่า Crystal Forest ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue.Sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese, and the white color in the petrified

0: เมื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอ่ะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆๆๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอ่ะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Painted Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon. Very large area, 15,000 square miles. Coronado, Spanish explorer came through here in the 1500s, and when he saw all of these different colored layers, he said, "This looks like this desert has been painted," and so that name stuck, and so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado, the Painted Desert.
0: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นนะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเหนือสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
3: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment, water out, water, more water in, more sediment over the millions of years. The sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
2: ในแต่ละชั้นสีประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าถ่านและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

ผ่านเข้าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสีย

0: ถูกเสียนิดเดียวเอง10ดอลลาร์
1: แค่10ดอลลาร์ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่ Valley of Fire เป็นสเตทปาร์คที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีก่อนภูเขาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
0: ผ่านเข้ามานิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sister ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sister พอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี blow hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดตรงเนี้ยทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของมันยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ยก็เท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างงี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้อีกร้อยปีมันอาจจะหายไปแล้วนะ
1: ในอดีตหินเจ็ดพี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของผาหินสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี
0: ่ใครคิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็นเมาส์แทงค์ซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตะก้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่า Mouse Tank ไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี้ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วฤดูแล้งน้ำก็หายไปหมดแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
1: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรมชื่อบ่อ Mouse Tank จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
0: เจอโอ้ยแล้วก็โง่อยู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงเนี้ยแพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอกไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คือตรง Mouse Tank ที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้า2คนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปเนี่ยเห็นอ๋อ this one
2: see it
0: oh yes I see I saw this one and I think it's dry
2: yeah I didn't see this one till I came here to show you yeah
0: yes oh thank you ยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพทก็เลยถามคุณลุง

ว่าเอาแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่เหรอลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆ น้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยอ่ะคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ถัดจากเมาส์แทงเทรลเรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: ฮีทวอร์นิ่งค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่เรคคอมเมนต์ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่หนึ่งเลยตอนนี้มองขึ้นไปก็บูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานเนี้ยคือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทลนี้น่าจะเป็นเทลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเราก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไป

แบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อบอกว่าเดเรคชันเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่แอเรียเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยากจะแนะนำนะสำหรับเทรลแบบนี้ห้ามลืมพกไปเด็ดขาดคือน้ำดื่มเวลาที่เดินอยู่บนทางเทรลที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้ำมากกว่าปกติก็อย่าลืมพกน้ำใส่เป้ไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหลักสวยลักงามอะไรแบบนั้นคือสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นอ่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงด้วยอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นกันแดดคือทุกอย่างที่ใช้สามารถกันแดดเนี้ยแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปลุยต่อ

เนี่ยจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดินแพทว่าแพทชอบเที่ยวนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนสีมันสวยมากอ่ะคือแพทรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอ่ะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

อยากกรี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละเวฟอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้วแถบเนี้ยตลอด

ทั้งภูเขาอ่ะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายอย่างมากที่มันแบบโอ๊ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอ่ะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้ว

เราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อะเราอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเฮ้ยเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะสำหรับที่นี่นะความรู้สึกมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ตรง the wave เรายืนอยู่ท่ามกลาง the wave เหมือน wave ในมหาสมุทรอ่ะเหมือนคลื่นของมหาสมุทรที่ปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระพอรู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะและอีกอย่างคือที่เนี่ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรน่ะแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปอ่ะแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพทรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอ่ะถ้าใครมาแถวนี้แพทก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสเวกัสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน

ซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลย

0: ครับคร
1: ูใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบตัวตาปูหนีบ
1: ไอ้ต้อมไอ้ต้อม

1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิฟ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิฟสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็ต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ
2: ีกนิดนึง
3: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
3: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
3: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับทำไมล่ะครับ
2: เพราะวันเกิดมาแพ็กเกจมาอย่างเงี้ยคร
3: ับ
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
2: ถุงโพลีเอสเตอร์
3: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะครับ
2: ทำได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดมันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
3: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
3: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
3: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้แล้วก็ให้เขาชั่งได้เลย
3: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
3: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
3: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอ
3: บ
0: เราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
3: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุดไม่อยากทานไปเลยอ
3: ่
0: ะ
3: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
3: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
3: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อ
3: ะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
3: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
3: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
3: ับ ว่าครอบครัวบูมเทเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
3: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
3: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
3: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
3: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
4: บางท
2: ี
4: ก
2: ็
4: ได้มาจากโรงแรม
3: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
3: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
3: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
3: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
3: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
3: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
3: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปนีโควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
3: ้
0: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
3: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได้
3: ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายเอาไว
2: ้ครับ
3: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
3: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
3: ้
2: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
3: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
3: ครับ
0: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
3: ร
0: แล้วก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
3: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
3: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
3: ิ่
0: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
3: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
3: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
1: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
3: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
3: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
5: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
3: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
5: ื่อง
3: ของ
5: เรื่องเลย
3: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตาม
5: ใน
3: กับเรา
5: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
3: ตก
6: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
7: is an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
6: How did you come up with this idea?
7: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things. Uh-huh. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
6: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
7: Mm-hmm. For example, if mm-hmm. you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
6: Yeah. can you show us what is this covering here?
7: Okay. Do you like watermelon?
6: Yes, my favorite fruit.
7: Oh, แตงโม. แตงโม เจ้า.
6: แตงโม เจ้า.
7: นี่ Would you like some?
6: ครับ Can I try this one?
7: Sure.
6: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
7: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
6: Mm-hmm. อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
7: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you can

0: not put like really hot things in there.
1: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
0: Actually not.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Because it's natural.
0: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเธเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: นี่นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
3: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
3: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดู ผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
0: ะใหญ
1: ่
0: กว่าเราจะเรียกว่า big daddy wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
3: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
3: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
3: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
3: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
3: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได
3: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
3: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
3: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
3: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับbee wax wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the bee wax wrap can help our society?
0: I think the bee wax wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. One of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
0: You know, you can't see it.
1: Yeah.
0: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
0: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
0: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year.So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls and this is around half a kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
0: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม
4: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แม่จะเก็บพยากรณ์แป๊บนึง
2: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
3: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้น
2: ไม่รู
3: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
1: เดี๋ยว
3: ให้กินข้าว
1: เดี๋ยว
3: ให้ล้างจาน
1: เดี๋ยว
3: ให้กวาดบ้าน
1: เดี๋ยว
3: ให้เอายามาให้แม่
1: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
3: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: มาที่นี่
6: ไม่ต้อง
5: เดี๋ยว

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละก็ทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: คุณปอย
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่
0: ค
2: ่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาค้าไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คุณพี่ก็หลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: มีร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
1: ตัวนี้เรียงอยู่แล้ว
0: เพราะเขาทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้ทำ
0: ไมมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีปีก็มี
2: ก็มี
0: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะแล้วบอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเนาะ
0: แล้วมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปวกกิน
2: ใช่ใช่ปวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
0: เนื้ออ่อน
2: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไร
2: มั้งไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
2: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: แต่อย่างไม้ที่คุณกวนมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกที
2: ใช่
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2เมตร40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
3: โอเคนิ้วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
3: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
3: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ใช
3: ่ถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกัน
2: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ๊ยมันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้คือทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหมแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล
2: ้
1: ว
0: รอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอยู่ตรงนี้มัน
1: มาอยู่ตรงคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อยไหม
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: มันจะดูเป็นตำรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยะนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: การใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช
2: ่แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นล่ะค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่ละเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: อ่ะทำอะไรเขาก็ถือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็นเอ้ยอัมโลบิดทีเอ้ยไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องกับวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ด้านเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
2: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหล
2: ัง
1: จ
2: ะเป็นไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: ลายเนียนเน
1: าะใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ถูกต้อง
2: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
2: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
2: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่
2: ะ
1: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำ เสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
2: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
2: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่
2: ไหมฮะบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
2: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
0: หนักตก
2: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
2: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
0: ใช่ใช่โ
2: อ้ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
0: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
2: มันเป็นบ้านไม
0: ้เลยใช่ไหม
2: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
0: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
2: ใช่
0: ก็มีการซ่อมแซมอ่ะแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามกาลเวลามันคงนานมาก
2: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
0: เห็นเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
2: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือ

0: จได้
1: เวลาที่บอกว่าสะดวกหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
0: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
0: ้แล้วเขาจะมา
1: แบบบังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ส้มนะฮะ
2: ใช่
1: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
2: ใช่ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
1: ้
2: วก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
2: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
2: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเค
2: ค
1: ือถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไง
2: ใช
1: ่ก็เลยแบบสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
2: ๆใช่เพราะว่า
1: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
0: อันนี้เรียกเรามาทำไม
2: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
0: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากเลยถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแล
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
2: เรียกว่าระแวง
1: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมาแล้ว
2: แม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอะ
0: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินเดินแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
2: ก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
0: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ค
1: ่ะแม่เตียงหน้ากระโดดจริง
0: ๆเลยเ
1: รีย
0: นก่อนนะ
1: อ๋อต้องเริ่มงาน
0: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
2: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
1: ่
2: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
0: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
2: อ๋อใช่มันเหมือนกับว่าพอฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอ่ะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อ
1: ่
2: ะใช่แล้วก็นอกนั้นมันก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
0: ค่ะ
2: ตัวไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่ที
1: ่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
0: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
0: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
0: อู
1: ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกรบ
0: เช็คกันเลยแกรบแล้ว
2: รูปนิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะ
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่เปลี่ยนแผ่น
0: นี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: ใช่แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: าถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสียมันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นนะครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโปะแต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นครับทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนี้ทีนี
4: ้
5: ให้มันเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เร
0: ีย
1: บร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วัดมาได้ขนาดแล้วครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
4: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับ
2: อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมัน
2: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
5: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
2: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
5: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
2: ับ ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
3: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
2: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเปิดปีอาพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร

0: รินทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชโบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
5: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
3: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
6: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
7: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
8: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
9: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
3: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
10: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: ละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: มดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โอ้โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: วัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาไปพบกับพี่ต้อมจักรพงศ์เกษตรกรหนุ่มคารมดีเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีไร่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่จุดเด่นเรื่องของความกว้างใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะไร่ของพี่ต้อมยังอยู่ใกล้ทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจีราวกับว่าเป็นอาณาจักรในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นอกจากจะมีหัวใจรักในการเกษตรแล้วเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ชอบความท้าทายในการทำงานเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของพี่ต้อมจะเป็นอย่างไรและจะน่าสนใจขนาดไหนชมกันเลยครับ
1: พักผ่อนไม่เพียงพอกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับคิดแต่เรื่องจะหาทางออกทำยังไงที่เจ้าหญิงของข้าพ่อแม่ของข้าและประชาชนทั้งหมดในเมืองของข้าจะได้ตื่นจากคำสาปที่เจ้าแม่มดใจร้ายได้สาปเอาไว้ให้ทุกคนหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้นสาธุ
2: ยังไม่ตายยังไม่ตายแค่หลับไม่ตื่นเฉย
1: ใช้เวลาคิดหาคำตอบในการแก้คำสาปอยู่เป็นแรมปีคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่ที่นี่แผ่นดินผืนนี้ได้ข่าวว่ามีกุญแจสำคัญที่จะทำให้สมองข้าฉลาดปราดเปรื่องขึ้นลองมาที่นี่แหละไปหาดูสิตรงไหนเนี่ยฮะอะไรที่จะทำให้ข้าฉลาดขึ้นได้ไปท่าน
3: ฮะ
1: ข้าเนี่ยเป็นเจ้าชายมาจากเมืองทรูปลูกปัญญา
3: ครับ
1: จะรู้จากเมืองของข้าไหม
3: เคยได้ยิน
1: เมืองดังอ่ะคือเมืองของข้าเนี่ยถูกคำสาปของแม่มดใจร้ายทำให้ประชาชนในเมืองทั้งหมดรวมถึงพ่อข้าแม่ข้าและองค์หญิงอันแสนจะน่ารักของข้าตกอยู่ในภวังค์หลับไหลไม่ยอมตื่นข้าได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยมีกุญแจสำคัญที่จะไขสมองข้าได้ทำให้สมองข้าเนี่ยปราดเปรื่องและคิดหาวิธีการแก้ไขคำสาปนี้ได้อยู่ไหนอ่ะ
3: นี่ไง

0: แมงปอเนี่ยนะ
1: ไม่ใช่เขียวเขียวนี่ไง
0: เฮ้ยไอ้งอกงอกเขียวเขียวเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่
1: ท่านรู้จักไหม
0: ไม่รู้จักหรอก
1: ต้นหอมไง
0: ต้นหอม
1: ใช่ครับผม
0: เนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันจะใช้ได้จริงเหรอฮะมีคำตอบให้ข้าจริงนะเนี่ย
1: ก็ต้องลองดู
0: เฮ้ยแล้วพาข้าไปหาคำตอบหน่อยว่านี่คือกุญแจที่จะทำให้ข้าปาดเมืองขึ้นได้ยังไงไป
1: ไปกันเลย
0: นำสิท่านเออเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่ข้าจะทดลองทุกอย่างข้าควรจะต้องซักประวัติท่านสักนิดหนึ่งเผื่อท่านเนี่ยเป็นใครไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านจะมาหลอกข้าข้าเป็นถึงเจ้าชายเมืองอะไรนะ
1: ทรูปลูกปัญญา
0: โอ้โหแสดงว่าเมืองของข้าดังมากนี่ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ท่านไปยังไงมายังไงหรือว่าเอ๊ะมาท่านเกิดมาแล้วอยู่ตรงนี้เลย
1: เรียนหนังสือพอเรียนเสร็จก็ไปทำงาน
0: ท่านเรียนจบอะไร
1: ผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะครับ
0: เกษตรศาสตร์กำแพงแสน
1: ครับ
0: ท่านเรียนอะไร
1: ผมจบคณะเกษตรภาควิชาโรคพื
0: ชโอ้ความตั้งใจอะไรที่ทำให้ท่านไปเรียนคณะเกษตร
1: เพราะว่าพ่อแม่เราทำการเกษตรอยู่แล
0: ้
1: วเราก็คิดว่าถ้าเราเรียนพวกนี้มันน่าจะกลับมาช่วยพัฒนา
0: เอ้าแล้วพ่อแม่ท่านทำไอ้ต้นนี้หรือไง
1: เดิมก็ไม่ได้ปลูกครับเดิมทำอ้อย
0: ต้นอ้อย
1: ครับผม
0: โอ้โหนี่ก็หวานทั้งครอบครัวสิ
1: ก็หวานครับหวานจนขมขื่นจนปี40ที่เมืองท่านไม่โดนพิษเศรษฐกิจเลยดิเมืองไทยเขาโดนนะ
0: เมืองไทย
1: ครับ
0: มีพิษเศรษฐกิจด้วย
1: ต้มยำกุ้ง
0: ปี40
1: ครับแล้วก็พอโดนเศรษฐกิจปี40เรื่องหนี้สินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เลยเยอะก็เลยคราวนี้คุณพ่อเนี่ยมีที่ดินมีคนงานมีเครื่องจักรก็เลยเริ่มกลับมาหันมาปลูกผักก็ปลูกไปหลายชนิดจนมาเอ๊ะอ๋อเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นพืชที่มันจะทำเงินได้
0: ต้นหอม
1: ครับ
0: หรือว่าทนหอมที่ฉันเรียกนี่เนี่ย
1: แม่นแล้ว
0: ต้นหอม
1: ครับ
0: สามารถที่จะพลิกวิกฤตของตัวเองได้
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นนี่ใครเป็นคนคิดคุณพ่อคิด
1: ก็คุณพ่อเขาเป็นคนปลูกเขาก็ลองถูกลองผิดลองหลายพืชจนมาต้นหอมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นพืชที่มันทำเงินได
0: ้
1: อายุสั้นทำกำไรได้เยอะครับแล้วก็ปลูกไม่ยากในสมัยก่อนนู้นนะปลูกแป๊บเดียวก็ได้เก็บแล้ว
0: ปลูกแป๊บเดียวมันขึ้นเลย
1: ครับผม
0: ก็เก็บได้เลย
1: ครับ
0: มันมีอายุที่สั้นทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น
1: ครับ
0: ก็นี่นี่เป็นทางออก
1: ครับ
0: พ่อของท่านจึงได้คิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละจะมาเปลี่ยนชีวิตถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วท่านเข้ามาใน
1: ก็พอหลังจากที่เรียนจบก็ไปทำงานบริษัทจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มอิ่มตัวกับงานบริษัทแล้วก็เราอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็แล้วประกอบกับที่คุณพ่อเนี่ยอายุเริ่มเยอะก็เลยจะกลับมาช่วยเขาดูแล
0: หลังจากนั้นท่านมาในปีไหน
1: ผมกลับมาปี55
0: ตอนทำงานบริษัทไม่ดีหรอ
1: ดีครับ
0: บริษัทท่านทำเกี่ยวอะไรนะ
1: ผมไปอยู่บริษัทที่ขายพวกเกี่ยวกับพวกเคมีเกษตรพวกปุ๋ยพวกยาพืช
0: อะไรครับก็น่าจะดีนะ
1: ก็ดีครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างคือเรารู้สึกว่างานเนี่ยมันหมดความท้าทายแล้วนะครับแล้วก็พ่อเราก็อายุเยอะละอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองคือพูดง่ายอยากเป็นเฒ่าแก่แล้วแหละ
0: ท่านก็เลยกลับมาที่นี่
1: ครับผม
0: เพื่อมาค้นหาความท้าทายตอนนั้นแสดงว่าเจ้าต้นหอมนี่ก็ถูกปลูกอยู่แล้ว
1: ก็ตอนนั้นปลูกมาได้น่าจะเป็น10ปีแล้วครับ
0: กลายเป็นว่าทุกวันนี้ท่านก็เลยยึดเอาต้นหอมเป็นหลักในชีวิต
1: ครับผม
0: ถามนิดนึงได้ไหมฮะในขณะนั้นเนี่ยท่านมีหนี้มีสินเท่าไหร
1: ่เท่าที่รู้นะเอาแค่ที่รู้นะผมว่า20ล้านไม่ต่ำ
0: 20ล้าน
1: ครับ
0: เฮ้ยคือไอ้ท่านนึงมันได้รายได้ยังไง
1: ก็ที่เห็นเนี่ยครับหมดเนี้ยนะตรงนี้ก็ประมาณสัก30
0: ไร่30ไร
1: ่ครับผมเมื่อเช้าล่าสุดเลยเนี่ยราคาเมื่อเช้าเขาซื้อกันไร่ละ 90,000
0: 90,000
1: บาท
0: เขาซื้อกันเป็นไร่เลยเหรอ
1: ครับเขาซื้อกันเป็นไร่เขาเรียกว่าเหมาเหมาครับ
0: เหมาไร
1: ่ครับเหมาไร
0: ่ไร่นี้ 90,000
1: ครับก็ 90,000 คูณ30
0: ฮะ2ล้าน7
1: ว้าวแปลงนี้ก็ประมาณ2ล้านกว่า
0: เฮ้ยไอ้นี่บอกว่ามันอายุสั้นอายุสั้นขนาดไหน
1: ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเนี่ยถ้าในฤดูนี้ก็ประมาณ45วัน40วัน
0: 40วัน
1: ครับ
0: เดือนครึ่งเอ้ย2ล้านฝา

0: หลังจากนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมให้ท่านสอนข้าจะให้เกียรติท่านสอนข้าม
1: ีค่าครูไหมมีค่าครูไหม
0: ไอ้อาท่านจะคิดเงินคิดเงินอย่างเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวข้าพาไปที่เมืองของข้าเมืองของข้ามีแต่สาวสาวสวยๆทั้งนั้นดิวไป
2: โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแหล่งต้นหอม30ไร่แห่งนี้จะทำรายได้กับพี่ต้อมได้ถึงไร่ละ 90,000 บาทเลยทีเดียวว้ายคุณผู้ชมครับเมื่อคูณเล่นๆดูแล้วผลผลิตจากการตัดต้นหอมทั้งหมดของที่นี่ก็สามารถทำมูลค่าได้สูงถึง 2,700,000 บาทต่อการตัดเพียง1รอบเท่านั้นโอ้ยสุดยอดมากๆเลยนะครับพี่ต้อมนี่แค่จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักวิธีการปลูกต้นหอมมะลิที่สวยได้คุณภาพพี่ต้อมของเราจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาด
3: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิด

0: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิดต้นหอมผักโรยหน้าหรือผักที่ใช้กินแกล้มกับอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายโดยเฉพาะสีเขียวของต้นหอมนั้นมีสารอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อโรคหวัดและนอกจากนั้นครับยังช่วยคลายเครียดคลายความเมื่อยล้าได้อีกด้วยส่วนวิธีดูแลอาการอักเสบทำได้ดังนี้ครับ 1. นำต้นหอมขิงและเกลือมาผสมกัน2. นำทั้ง3อย่างไปใส่ไว้ในผ้าขนหนูแล้วนำไปอุ่น 3. นำไปวางบริเวณที่อักเสบไม่ว่าจะเป็นหัวแขนลำคอและหลังได้เลยครับเรายังอยู่กันที่ไร่ต้นหอมขนาดใหญ่แห่งจังหวัดราชบุรีที่มีอาณาบริเวณทั้งหมดถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่แปลงต้นหอม30ไร่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะครับแต่พื้นที่การเกษตรทั้งหมดยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆอีกด้วยโอ้โหคราวนี้เราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าต้นหอมที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีวิธีการปลูกยังไงมันจะยากจะง่ายแค่ไหนตามพี่ต้อมไปดูกันเลย
1: นี่ใช่ไหม
2: ใช่แล้วท่าน
1: นี่คือหัว
2: หอม
1: หัว
2: หัวพัน
1: หัวพันน่ะแล้วมันหอมยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: ลองดมเดี๋ยวพอ
1: ใกล้ไป
2: ติดเชื้อ
1: ติดเชื้ออันนี้คือหัวหอม
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่หัวหอมแดงไม่ใช่หัวหอม
2: คือ
1: เป็นหัวหอมต้นหอม
2: พันเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันเลยโดยชัดเจนว่าอันนี้เป็นพันต้นหอมแดงอันนี้เป็นพอปลูกแล้วมาก็จะเป็นต้นอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเขาเรียกหอมแบ่ง
1: หอมแบ่ง
2: ครับ
1: มันจะไม่ใช่หอมแดง
2: ใช่ครับ
1: มันจะไม่ใช่หัวหอมใหญ
2: ่
1: มันเป็นหอมแบ่ง
2: หอมแบ่ง
1: มันไม่ชื่อหอมอื่นอ่ะ
2: ก็เวลาอย่างที่ผมบอกไงเวลามันมาเป็นนี่ไงเราต้องมาปลี
1: แบ่งมัน
2: ใช
1: ่แต่หอมมาเป็นลูกหัวใหญ
2: ่ครับ
1: ก็เลยเรียกมันว่าหอมแบ่งไอ้เจ้าหัวพันต้นหอมเนี่ยมันมีแต่พันแบ่งอย่างเดียว
2: ก็จะมีหลายแบบหอมแดงก็จะเป็นหอมแดง
1: แล้วปลูกมาเป็นต้นไหมหอม
2: ก็เป็นต้นเขียวเหมือนกันแต่หัวมันจะออกสีแดงแต่ต้นแบบนี้เขาจะเอาไว้สำหรับท่านเคยเห็นที่มันใส่ก๋วยเตี๋ยวไหมคือเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหอมแบ่งแต่ส่วนหอมหัวใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือมันจะแยกกันเลย
1: ดูมีวิธีการไงดูว่าไอ้หัวพันนี่มันดีไอ้หัวพันนี่มันเป็นหัวไม่ดีเห็นไหมนอกจากเกรดเฉลี่ยที่คุณทำให้แล้วอ่ะจะได้รู้ว่าไอ้นี่หัวดีไอ้นี่หัวไม่ดีมีอย่างอื่นไหม
2: สมมติอย่างเงี้ยมันดำอย่างเงี้ยไม่ดี
1: ดำไม่ดี
2: ครับ
1: แล้วปลูกได้ไหมดำปลูกได้ไหม
2: ไม่ดีปลูกไม่ได้ทิ้งครับแต่
1: อย่างนี้
2: หัวเป่งหัวโทนๆแข็ง
1: ๆ
2: ดี
1: อันนี้ดี
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลามามันเป็นหุงนี
2: ้ครับ
1: ถ้าเจอหัวดำก็โยนทิ้งไป
2: ใช่ครับแต่ที่บ้านนี่ก็คือจะมีคนงานสำหรับแยกหัวพันอย่างเดียวพวกนี้เขาก็จะแยกอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียว
1: เพราะฉะนั้นคนที่เอามาปลูกก็จะเป็นพันที่สมหัวพันสมบูรณ์
2: ใช่ครับก็คือเราแยกเราแบ่งมาเรียบร้อยแล้วว
1: ิธีการก็คือพอไถให้เป็นทางอย
2: ่
1: างน
2: ี้อย่างนี้คือใช้รถไถเล็กยกล่องล่องก็ประมาณเมตรห้าสิบครับผม
1: เมตรห้าสิบ
2: ก็คือจะปลูกทั้งหมด8แถว
1: แล้วล่องมีความกว้างไหม
2: ก็เนี่ยครับ1.50
1: 1.50
2: ก็คือปลูก8แถว
1: อืม
2: ครับก็จะประมาณคืบนึงขนาดนี้ครับ
1: เมตร50ปลูก8แถวคือหมายถึงว่าเรียงไปอย่าง
3: น
1: ี้
3: เนี่ยครับ1 2 3 4 8
1: อ๋อ
2: แล้วก็ในท่อสปริงเกอร์นึงเนี่ยมันจะยาว4เมตร
1: อืม
2: 4เมตรเนี่ยเราจะปลูกประมาณ24แถวก็คือเป็น8 x 24
1: 20เรียงไปถึงนู่น24
2: ใช่ครับ
1: ก็
2: จะปลูกระยะขนาดนี
1: ้และสปริงเกอร์เนี่ย
2: ครับ
1: กี่หัว
2: ก็วางไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดระยะที่บ้านผมใช้เนี่ยบ้านผมจะวาง9หัว
1: 9หัว
2: ครับ
1: มันก็จะพอดี
2: ครับ9 4 36ก็จะยาว36เมตรมันจะเป็นระยะที่น้ำเวียงพอดี
1: นี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่มีการเก็บผลผลิตเนี่ยก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ด้วย
2: ใช่ครับก่อนที่จะไถเราก็เก็บ
1: นั่นหมายความว่าจะไถใหม่ก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ก่อน
2: ใช่ครับ
1: เพื่อที่ไถยกร่องให้ได้
2: ใช่
1: แล้วก็ค่อยมาวางค่อยมาหวานปลูกแล้วก็วางระบบน้ำเติม
2: ใช่ครับ
1: สมมุติว่าข้าต้องการปลูกพื้นที่แค่สักครึ่งไร่หรือ1ไร่อะไรเงี้ยไม่เดินระบบน้ำได้ไหมฉีดน้ำเองได
2: ้ได้ท่านก็ใช้สายยางลากแล้วก็ลด
1: ฉีดเลยปกติ
2: ครับ
1: แล้วมีที่บ้านมีแค่นี้อยากปลูกกินปลูกขายใกล้ๆรอบๆบ้านก็ใส่ยางเอาก็ได้
2: ได้
1: ไม่ต้องสปริงเกอร์ใ
2: ช่ไหมไม่ต้อง
1: แล้วมันความใหญ่แค่ไหนมันควรจะเป็นสปริงเกอร
2: ์จริงๆเนี่ยสปริงเกอร์เขาถูกออกแบบมาสำหรับท่านเดินระบบน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านเวลาจะใช้ท่านก็แค่มาเปิดก๊
1: อ
2: กน้ำมันก็จะไหลเข้าแล้วก็หมุนแต่ถ้าท่านปลูกไม่เยอะท่านก็ใช้สายลากเอาจริงๆแค่ไหนก็ได้ถ้าท่านอยากสบายอยากเหนื่อยครั้งเดียวท่านก็วางสปริงเกอร
1: ์
2: แต่ถ้า ท่านขยันอยากออกกำลังกายทุกวันท่านก็เอาสายลากเขาก็ถ้าอย่างใช้ของดีหมดเลยนะเกรดดีหมดเลยก็ประมาณสัก 3,000 ถึง 5,000 ไม่รวมค่ามอเตอร์ค่าตัวปั๊มน้ำ
1: เฉพาะค่าสปริงเกอร์อย่าง
2: ค่าสปริงเกอร
1: ์ค่าท่อน้ำ
2: ใช่ครับ
1: นี่คือ 3,000 ถึง 5,000 นั่นหมายถึงจริงๆวางปั๊มน้ำที่เดียวก็ได้
2: ใช่
1: แล้วไปจ้ำเอา
2: ใช่ครับ
1: จะเอาเยอะเอาน้อยแค่ไหนก็ได้
2: ใช
1: ่ครับอ๋อนั้นถ้าเกิดว่าสปริงเกอร์ก็เหนื่อยน้อยหน่อย
2: เหนื่อยทีเดียว
1: เหนื่อยทีเดียว
2: เพราะมันเหนื่อยแค่ตอนระวังระบบใช่ครับแล้วสมมติอย่างตรงนี้เราไม่เอาเราก็ปิดเราอยากเปิดตรงนี้เราก็เปิด
1: ยุ่งยากไหมสปริงเกอร์นี
2: ่ไม่ยาก
1: แต่ว่าขั้นตอนกระบวนการพวกนี้เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร
2: ่ไม่ยากครับ
1: ครับไหนมาทำไง
2: วิธีการก็เราก็โรยปุ๊บ
1: โรยเลย
2: พอโรยเสร็จปุ๊บเราก็จิ้มทริคมีนิดเดียวถ้าเกิดว่าถ้าท่านทำต้นให้จิ้มให้ลึกคือให้มิดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดท่านทำหัวให้จิ้มตื้นๆมันจะเป็นหัว
1: ถ้าท่านทำต้น
2: เรา
1: หมายถึงปลูกเพื่อเอาต้น
2: ครับ
1: ต้องจิ้มลึก
2: ๆครับ
1: ถ้าปลูกเพื่อให้มันโตเป็นหัวมันนี้มาขายแบบนี
2: ้ทำตื้นปลูกจิ้มตื้น
1: ๆจิ้มตื้น
2: ๆครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: พอถึงเวลาหัวมันจะขยายได้ง่ายกว่า
1: อ๋อมันจะไม่อืดอัดดิน
2: พอดินมันก็จะบังคับให้ต้นมันชะลูดขึ้น
1: อ๋อแบบนี้
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการปลูกต้นหอมเนี่ยเพียงแค่หว่านหัวพันลงไปในดินถ้าเกษตรกรท่านไหนอยากปลูกเพื่อเอาต้นเนี่ยก็ให้จิ้มหัวพันลงไปลึกๆครับแต่ถ้าต้องการปลูกเอาแค่หัวก็แค่จิ้มลงไปตื้นๆเท่านี้ก็จะได้ผลผลิตตามความต้องการเลยแหละครับและสำหรับใครที่อยากลองปลูกต้นหอมท่านเองหรือทดลองปลูกขายเป็นอาชีพเสริมพี่ต้อมเขาก็มีวิธีการมาแนะนำด้วยนะครับในพื้นที่ประมาณ1ไร่สามารถใช้รถไถเล็กยกร่องละประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่งก็ปลูกได้หมด8แถวโดยประมาณเลยแหละครับ
2: หลังจากนั้นเราก็ปูฟางฮะปูฟางแล้วเราก็ฉีดสารควบคุมวัชพืชเป็นอาวุธจบแล้วก็ตั้งท่อจบพิธีที่เราต้องปูฟางเพราะว่าฟางเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นมันจะทำให้พืชเนี่ยมันได้รับความชื้นตลอดเวลา
1: เราไม่ต้องรดน้ำบ่อย
2: ครับผม
1: คือเก็บความชื้นหน้าดิน
2: ฮะ
1: แล้วก็เก็บพวกสารอาหารหน้าดินไว้
2: ใช่
1: คุมหน้าดินเสร็จแล้วไงต่อ
2: ก็สเปรย์พอเราตั้งระบบน้ำเสร็จเราก็สเปรย์สารควบคุมวัชพืช
1: ไม่ให้มันวัชพืชขึ้นอ้าวแล้วเวลาพวกคุมวัชพืชอ่ะมันไอ้นี่มันโตได้ไงอ่ะมันไม่ไปกับสารคุม
2: มันสารควบคุมวัชพืชเนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับควบคุมวัชพืชอย่างเดียวแต่อันนี้มันไม่ใช่วัชพืชมันก็จะไม่ควบคุม
1: ผมผลิตไม่เป็นไร
2: ครับผม
1: แต่มันไอ้ยาไอ้อะไรขึ้นรกลุงรังอ่ะ
2: มันจะเลือกทำลายคือตัวยาเนี่ยมันรู้เองว่าอันนี้เป็นวัชพืช
1: อ
2: ันนี้เป็นผักที่เราต้องการเป็นวัชเสร็จแล้วคราวนี้เราก็แค่สเปรย์ยาแล้วก็รอให้มันโตก็เก็บผลผลิตรับตังค์เข้ากระเป๋า
1: แค่นี้เอง
2: ง่ายไหม
1: ในช่วงระหว่างทางก็คือดูอย่าให้เขาป่วย
2: ถั่วต้ม
1: เรื่องการให้น้ำล่ะให้น้ำล่ะ
2: ก็ถ้าเป็นฤดูแล้งมันร้อนซึ่งต้นหอมเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นก็ให้เช้าเย็นวันละ2รอบแต่ถ้าในฤดูฝนเนี่ยมันตกบ่อยอยู่แล้ว
1: ไม่ต้อง
2: ก็มันแห้งเราถึงจะให้ถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องให
1: ้ถ้าดินแห้งก็ถึงให้
2: ใช่ครับ
1: ถ้าดินแบบชื้นๆฉ่ำๆตกวันเว้นวันมันแทบไม่ต้องให้เลย
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ได้เลย
2: ในบางพื้นที่นี่ปลูกแล้วรอฝนเลยนะ
1: รอ
2: ไม่ต้อง

0: ได้ไม่ต้องมาจะไม่มาต่อสปริงเกอร์อะไรเสียเวลาฝนเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวมันก็จะโตดีอยู่แล้วเราก็แค่ให้น้ำแค่ว่าไม่ให้มันแห้งเฉยๆเพราะว่ามันเป็นพืชที่มันชอบอากาศเย็น
0: ให้ปุ๋ยล่ะให้ปุ๋ยอ่ะ
1: ให้ปุ๋ยก็ทุกๆ 5-7 วัน
0: ทุกๆ 5-7 วัน
1: ครับแล้วก็อย่างเวลาเราสเปรย์สารเคมีเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือผมมีหน้าที่ต้องมาคอยตรวจดูว่ามีโรคไหมมีแมลงไหมแล้วก็เราก็จะมาสเปรย์ยาตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้เพราะว่าของผมเนี่ยจะใช้หลักการคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเพราะเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะดูแลยากมาก
0: แค่นี้ก็เสร็จกระบวนความรอไป45วัน
1: รับตัง
0: แล้วก็รับตังเก็บผลผลิต
1: ครับ
0: โอ้โหแบบนี้ง่าย
2: ตอนแรกจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมอยากให้ปลูกเป็นแปลงเล็กๆไปก่อนแค่ทดลองดูแล้วก็ลองหาตลาดดูก่อนนะครับคือป้องกันความเสี่ยงครับว่าลองดูว่าผลผลิตที่เราได้คุ้มทุนไหมในกระบวนการผลิตนะครับตลาดต้นหอมของเราก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะเรามีตลาดใหญ่ๆถึง 4-5 ตลาดนะครับคืออย่างตลาดไทย4มุมเมืองตลาดสีเมืองแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับโคราชอุดรก็เป็นตลาดใหญ่ครับก็ของแบ่งนะครับในฤดูฝนเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามันเสียหายเนี่ยก็จะราคาจะแพง100อัพขึ้นไปคือ100บาทขึ้นไปนะครับถ้าถูกสุดก็อาจจะเป็นฤดูหนาวที่ต้นหอมเจริญเติบโตดีแล้วปลูกมาพร้อมๆกันออกตลาดพร้อมๆกันก็จะเหลือประมาณ5บาท10บาทอันนี้คือที่ต่ำสุด
0: อย่างนี้ค่ากลับไปสอนก็ได้อ่ะขั้นตอนไม่ง่ายไม่ยากยกร่องขึ้นมา10เมตร50เมตร50เสร็จปั๊บวานๆๆๆกดอ่ะคุมฟางอ่ะเสร็จแล้วต่อระบบน้ำ
1: ระ
0: บบน้ำก
1: ็พ่นยา
0: พ่นยา45วัน
1: รอรับตังค
0: ์เจ้าชายร้อนเงินอยากกลับซะตอนนี้เลยเฮ้ยยังไม่ได้สิยังไม่รู้เลยว่าคนงานจะทำยังไงจะต้องแบ่งคนงานทำหน้าที่อะไรบ้างไอ้นี่ก็สำคัญ
1: ฮะก็อย่างที่ไล่ผมเองเนี่ยคือด้วยความที่ว่าคนงานทำงานด้วยกันมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วเราไถคนขับรถไถก็จะไถอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียวคนตั้งท่อน้ำก็จะตั้งท่อน้ำอย่างเดียว
0: โอ้โหอันนี้น่าสนใจ
1: คนพ่นยาก็จะพ่นยาอย่างเดียว
0: แบบนี้ไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าชายเมื่อยชายยืนนานไม่ได้ชายเป็นเกา
1: โอเคเการักตัวเอง
0: เกาจริงจริงเนี่ยปวดขาแล้วไปเลย
3: สำหรับการให้น้ำต้นหอมนั้นเกษตรกรแต่ละท่านก็สามารถเลือกได้ว่าจะวางระบบสปริงเกอร์หรือใช้สายยางลากก็ได้เช่นเดียวกันครับและพอหว่านต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการปูฟางและฉีดสารควบคุมวัชพืช นั่นเองแหละครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ได้ทุกๆ 5-7 วันเพียงแค่45วันก็สามารถเก็บได้เลยช่วงหน้าครับเราจะพาไปเรียนรู้เคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมจากพี่ต้อมจะมีความน่าสนใจแค่ไหนโอ้ยคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง

0: รู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งต้นหอมนอกจากจะมีวิตามินเอสูงที่ช่วยในการบำรุงสายตาและสมองแล้วนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสารฟลาโวนอยด์และสารเอซิตินที่มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกต้นหอมเนี่ยของเราเองเนี่ยประมาณเท่าไหร่
2: เอาว่าเป็นปีแล้วกันปีนึงผมว่าพันไร่ผมไม่น่าต่ำนะ
1: แต่พื้นที่ปลูกจริงๆเวลาต่อครั้งเราใช้พื้นที่ปลูกประมาณเท่าไหร
2: ่พื้นที่ปลูกจริงๆต่อครั้งคิดง่ายๆดีกว่าอย่างสมมติรุ่นนี้น้ำหนัก1ไร่เนี่ย 2,000 กิโลกรั
1: ม
2: ผมต้องใช้ผักหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3ไร
1: ่
2: เดือนนึงผมก็ต้องใช้90ไร่90คูณ12ก็คูณไป 1,000 กว่าไร
1: ่
2: แต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่พอเพราะว่าอย่างในบางฤดูเนี่ยน้ำหนักมันไม่ถึงก็ไม่ใช่3ไร่มันก็จะเป็น4ไร่5ไร่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ปลูกไร่กันไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: แสดงว่ามีเท่าไหร่ครับปลูกเอาเป็นว่ามีคนที่อยู่ในระบบการจัดการนี่ประมาณกี่คน
2: เอาแค่เฉพาะคนงานประจำนะครับวันนึงเนี่ยผมต้องใช้คนประมาณ50คน
1: 50คน
2: เฉพาะส่วนในส่วนของ

0: ปลูกนะไม่รวมที่ว่าพอไปถึงลงแพ็คลงตัดแต่งบรรจุก็ต้องใช้คนอีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าอันนั้นแยกส่วนกัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแน่ใจถามไประบุจำนวนคนก็คือเยอะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราปลูกจำนวนเยอะ
0: ครับ
1: ทีนี้ใน1วันเองจะต้องทำอะไรบ้าง
0: หน้าที่ผมเลยก็คือผมจะมีหน้าที่สำรวจโรคสำรวจแมลงเพราะว่าที่ไร่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าเราทำปริมาณเยอะแล้วเราทำเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะต้องผมใช้ระบบคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอย่างเช่นอย่างแปลงเนี้ยผมจะต้องสเปรย์ยาก่อนสเปรย์สารเคมีก่อนที่จะมีโรคก่อนที่มันจะเป็นโรคก่อนที่มันจะมีพวกหนอนหรือว่าแมลงศัตรูทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือผมต้องคอยมาตรวจ
1: หน้าที่หลักๆเราก็คือตรวจความเรียบร้อยแหละ
0: ใช่ครับ
1: ดูตรงไหนมันดูเหมือนมีโรคก็ต้องเริ่มสั่งการแล้วว่าจะเอายังไงรับมือยังไง
0: ครับ
1: ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีปัญหา
2: โรคของต้นหอมเนี่ยนะครับก็คือมีหลายอย่างนะครับก็คือมีโรคพวกแอนแทกโนดพวกโรคเน่าโคนแล้วก็ยังมีโรคหอมเรื้อยที่โดนทำลายจากเพลี้ยไฟเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นโรคที่สำคัญมากครับถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรที่ทำแบบปลอดภัยจากสารพิษหรือว่าเกษตรปลอดภัยเราก็จะใช้พวกไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยอินทรีย์ตอนที่ทำแปลงนะครับก็จะช่วยลดพวกโรคได้เยอะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแมลงก็จะใช้พวกบิวเวเรียเมทาเลเซียมพวกนี้จะเข้ามาคุมพวกเพลี้ยไฟพวกเพลี้ยจักจั่นไอ้พวกเพลี้ยพวกไรแดงอะไรพวกนี้ได้ครับ
0: คือของผมเนี่ยจะง่ายเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนทำงานที่บ้านผมเขาทำมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองวันนี้คุณไปทำไอ้นี่คนขึ้นน้ำคุณก็ขึ้นอย่างเดียวคนปลูกคุณก็ปลูกอย่างเดียวคนเก็บคุณก็เก็บอย่างเดียวคนพ่นสารเคมีคุณก็พ่นอย่างเดียวคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะว่าผมใช้ระบบการจัดการกึ่งอุตสาหกรร
1: ม
0: แต่ว่าของเรามันเป็นระบบไล่ก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณก็ทำหน้าที่นั้นทุกวัน
1: ถ้างั้นจะถ้าเกิดว่าจะให้ไล่กระบวนการตั้งแต่เริ่มมีทำหน้าที่อะไรบ้างสำหรับคนงานของเรานะเริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นอย่างนั้นก็คือจะต้องมีคนที่ไถ
0: ใช่ต้องมีคนไถก่อนไถดะไถแปร
1: ไถดะไถแปร
0: เสร็จปุ๊บ
1: ซึ่งเราใช้รถไถ
0: รถไถใหญ
1: ่รถไถใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วมีกี่คันรถไถใหญ่กี่คัน
0: ตอนนี้มี2คัน
1: 2คัน
0: 2คัน
1: เพื่อที่จะรับมือไอ้พื้นที่20ไร่ของเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
0: แล้วก็มันจะแบ่งเป็น2ส่วน
1: ส่วน
0: พื้นที่ปลูกก็คือคุณก็เตรียมไปคุณก็ไถที่เตรียมตากที่ไว
1: ้
0: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณเรื่องเตรียมเรื่องหัวพันธุ์พอหัวพันธุ์ที่เราสั่งมาจากอุตรดิตถ์พอมาถึงเนี่ยมันจะต้องมาทำการปลีกพอมาปลีกเสร็จปุ๊บไอ้พวกนั้นเนี่ยก็จะเตรียมไว้พอถึงวันที่จะปลูกเนี่ยก็จะมีคนเอาพันธุ์
1: ม
0: าคนปลูกก็จะมาแล้วก็รถไถเล็กซึ่งมาปั่นขึ้นร่องเนี่ยก็จะมาคนขับรถไถเล็กก็จะขับไปแล้วก็คนปลูกก็ปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องวางระบบน้ำเพื่อที่เราจะทำการปิดฟางแล้วก็ใช้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชสารคุมวัชพืชพอหลังจากที่เราฉีดสารกำจัดวัชพืชเสร็จหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำเนี่ยแล้วแต่ฤดูบางฤดูเนี่ยเช้าเย็นถ้าอย่างในบางฤดูเช่นฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องให้น้ำมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการสเปรย์ยาโดยที่สมมติผักได้อายุเท่านี้วันผมจะต้องสเปรย์1 2 3มันก็จะมีโปรแกรมการผลิตอยู่โดยที่เวลาเราผลิตเนี่ยผมก็จะคุยกับทางตลาดว่าช่วงนี้คุณจะให้ปลูกเพื่อที่จะไปขายใครคุณอยากได้ผักสเปคแบบไหนเราก็มาทำตามที่ตลาดต้องการ
1: ก็เรียกว่าสร้างผลผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด
0: ใช่ครับ
1: ดีมากๆเลยอันนี้สมมติว่าคิดเล่นๆนะสมมติผมมีพื้นที่อยู่20ไร่ที่เมืองข้า
0: ครับ
1: ข้ามีพื้นที่20ไร่ข้าจะต้องเตรียมคนทั้งหมดกี่คน
0: สัก5คนน่าจะพอ
1: 5คนสำหรับพื้นที่20ไร
0: ่ครับผม
1: ไอ้5คนนี้คนต้องทำอะไรบ้างทำทั้งกระบวนการเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นฝ่ายปลูกด้วย
0: ปลูกด้วยวางระบบน้ำด้วยดูแลด้วยเก็บผลผลิตพร้อม
1: อ๋อพอ5คนนี้เริ่มปลูกปั๊บวางระบบน้ำ
0: ครับก็ใช้ระบบน้ำก็ใช้ไอ้5คนปลูกนั่นแหละมาวางระบบน้ำพอไอ้5คนปลูกวางระบบน้ำเสร็จก็สมมุติเรามี5คน2คนก็แบ่งให้เขาไปดูแลเรื่องระบบน้ำคุณมีหน้าที่เปิดน้ำทุกวันให้น้ำผักทุกวัน
1: อ
0: ีก2หรือ3คนเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ดูแลโดยสเปรย์ยาหรือทำวัชพืชอะไรก็ว่าไป
1: มันก็เห็นภาพง่ายขึ้นนะ
0: ง่ายคร
1: ับ ห้าคนอ้าวไอ้นี่ขับรถไป1คนที่เหลือ4คนช่วยกันปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยอ้าวแบ่งไป2คนไปพ่นไปฉีดน้ำทุกวันไปดูน้ำตรงไหนเสียอะไร

0: ส่วนอีก3คนดูเรื่องยาเรื่อง
1: วัชพืช
0: วัชพืช
1: ครับแล้วก็เรื่องแวดล้อมอื่นๆครับเพราะสุดท้ายเนี่ยพอเราปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีวัชพืชขึ้นพวกนี้ก็ต้องมานั่งเก็บไป
0: แล้วเขาต้องการปุ๋ยต้องการอาหารไหม
1: ต้องการครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะใช้ระบบป้องกันก่อนโดยเราไม่สนใจว่าโรคจะเกิดหรือยังเราต้องสเปรย์เพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องดูแลยากเพิ่มเป็น2เท่ามันเหมือนเราแข็งแรงก็ไม่ต้องทานยาแต่ถ้าเกิดพอเราป่วยนอกจากจะทำงานไม่ได้แล้วยังต้องทานยาต้องไปหาหมอเสียตังค์หลักการเดียวกัน
0: ครับต้องให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อน
2: คุณผู้ชมครับบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับสำหรับเคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมแห่งนี้คิดดูสิครับว่าใน1ปีเนี่ยพี่ต้อมต้องใช้พื้นที่ผลิตต้นหอมเป็นพันๆไร่นั่นก็เพราะว่าความต้องการบริโภคต้นหอมนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแหละครับแบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรที่กำลังเล็งจะปลูกต้นหอมและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่อยากจะปลูกพืชชนิดนี้มากๆเลยทีเดียวครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เป็นวิสนั่นก็คือหลักแนวคิดเรื่องการจัดการโรคของต้นหอมนั่นเองครับเพราะพี่ต้อมเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าเราต้องป้องกันก่อนที่ต้นหอมเนี่ยเขาจะเกิดโรคต่างๆโดยพี่ต้อมจะคอยดูแลเอาใจใส่ไร่ต้นหอมด้วยตัวเองคอยฉีดสารควบคุมวัชพืชอยู่เป็นประจำก็เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นหอมเนี่ยเขาเกิดโรคต่างๆขึ้นมานั่นเองแหละครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าสารที่ว่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อต้นหอมและผู้บริโภคแต่อย่างใด
0: ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยปัญหาเรื่องโรคหลักๆของต้นหอมในศัตรูของเขาคืออะไร
1: ถ้าในฤดูร้อนก็จะเป็นเรื่องหนองกับมันไม่โตเพราะว่ามันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นแต่ถ้าอย่างในฤดูที่เป็นฤดูฝน มันจะเน่าเพราะว่ามันเป็นพืชอบน้ำแล้วด้วยความที่ว่ามันไม่ชอบน้ำขังแต่ต้นหอมเป็นพืชชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขัง
0: ชอบน้ำขัง
1: มันก็จะเน่าแล้วพออย่างในฤดูหนาวเนี่ยมันจะยาวซึ่งตลาดไม่ชอบตลาดชอบสั้นๆประมาณสัก40เซนนะครับเป็นระยะที่ดีคือเป็นความสูงที่ตลาดต้องการถ้ายาวมากกว่านี้ก็ไม่ดีแหละ
0: เพราะฉะนั้นหน้าร้อนเป็นไงต้นหอม
1: มันเป็นพืชชอบอากาศเย็นพอเวลาไปเจออากาศร้อนมันก็จะไม่โต
0: หน้าร้อนไม่โต
1: และก็นอนเยอะ
0: หน้าฝนน้ำขัง
1: น้ำขัง
0: ห
1: น้าหนาวก็โตดีเกิน
0: าย
1: าวตลาดไม่ชอบ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเอาแค่เราอยู่เนี่ยเคยมีปัญหาอะไรหนักๆไหม
1: ก็มีเยอะคือมันถูกมากคือราคาสินค้าราคาสินค้ามันถูก
0: ราคามันขึ้นลง
1: ใช่ครับก็ตามความต้องการตลาด
0: แพงสุดมันเคยแพงขนาดไหน
1: เอาล่าสุดของปี59เนี่ยนะผมไปซื้อที่โคราชไร่หนึ่งเนี่ย 350,000
0: ไร่ละ 350,000
1: ใช่ครับด้วยเพราะว่าที่ผมต้องขึ้นไปซื้อเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านเนี่ยต้องส่งตลอดเพราะฉะนั้นผลผลิตในข้อที่เราทำเองเนี่ยมันไม่พอเราก็ต้องไปเราก็คือเดิมจากเป็นผู้ปลูกแล้วให้คนอื่นซื้อเราพัฒนามาเป็นพ่อค้าเองพอเราเป็นพ่อค้าเองเรามีออเดอร์ต้องส่งทุกวันเราก็ต้องหาสินค้าเพื่อมาป้อน
0: ช่วงน้ำแล้งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ช่วงแล้งเนี่ยแพงทุกอย่างนะ
1: แพงมากครับ
0: 350,000
1: ไร่ละ 350,000 เอาเป็นว่าซื้อที่ตลาดสดเนี่ย1โลเนี่ย180-200ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์คือคนที่คือค้าต้นหอมมาตั้งแต่เด็กยันทุกวันนี้อายุ70แล้วเขาบอกเขายังไม่เคยเจอราคานี้เลยแต่ก็มีราคาถูกจนแบบ5บาทจนมันไม่มีมูลค่าก็มี
0: แต่ว่าช่วงหลังที่ช่วงฝนมานี่ก็ดีขึ้น
1: ครับก็จะมีราคาขึ้นลงๆตามฤดูกาลครับทุกอย่างมีฤดูกาล
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวการทำการตลาดและคำแนะนำดีๆจากพี่ต้อมพี่ต้อมเขาจะมีเคล็ดลับและคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากกันช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับรู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้

รู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าการศึกษากลิ่นสมุนไพรไทยเพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยต่อการปรับลดปริมาณโซเดียมเนี่ยพบว่าต้นหอมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เพิ่มลงไปในอาหารแล้วจะลดความเค็มซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อ

0: รังต่างๆได้ถึง 25% เลยทีเดียวนะครับ
1: ที่นี่ที่ไหนล่ะท่าน
2: อันนี้ก็คือร้านของผมเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่าผมพอเรียนจบที่อยู่บริษัทเคมีเกษตรด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยแล้วประกอบกับที่ว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกเยอะก็จะใช้สารเคมีพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไหนๆเราก็ต้องใช้เยอะก็ซื้อมันเองซะเลยแล้วก็ขายมันด้วย
1: คือแทนที่ตัวเองจะเป็นคนซื้อ
2: ใช่
1: เป็นคนขายซะเลย
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเวลาเป็นคนขายมันก็ต่อรองกับบริษัทได้
2: ใช่เลย
1: ว่าเราเป็นร้านนะแล้วเราก็ใช้ปริมาณเยอะนะออเดอร์เขาเยอะนะ
2: ครับ
1: ก็จะเอาหน้าต่อรองดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่เก็บเม็ดเงินตรงนี้ได้อีกเยอะเลย
2: การที่เราพอรู้
1: มีประสบการณ
2: ์การที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้แนะนำชาวบ้านได้แนะนำว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดเราสามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้เหมือนกันก็คือได้ทั้งเราได้ทั้งชาวบ้านแล้วเราก็ขายของได้กำไรด้วยทางหนึ่งได้ใช้ของต้นทุนถูกด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อตัวทุกวันนี้รุ่นลูกปลูกแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันผิดคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกแต่ความจริงก็มันผิดอย่างบางอย่างเนี่ยการที่เราทำแต่มันมีคนที่เขาทำนานกว่าเราคนเหล่านี้ก็จะเป็นครูให้เราเขาก็จะมาปรึกษาเราอย่างเช่นเคสลาน้ำค้างเนี่ยเพราะเขามาปรึกษาผมเลยต้องไปหาคำตอบทำให้ผมได้รู้ว่าอันนี้มันคือโลกนี้
1: เพราะในความเป็นจริงของเรายังไม่เกิด
2: ใช่ครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อฤดูนี้นะโลกนี้มันจะระบาดเราก็จะได้เตรียม
1: เอาประสบการณ์ของผู้ที่ทำมานานกว่ามาเป็นครูเรา
2: ใช่ครับ
1: แบบหลักสูตรเร่งรัดไม่ต้องเจอให้เสียหายก่อน
2: ถูกต้อง
1: ชาวเมืองคารีนอย่างนี้ต้องหูผึ่งแน่ๆไม่ต้องร้องผิดร้องถูกอะรู้มันซะเลยเออโอ้โห
2: แล้วพอเราทราบเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ว่าเฮ้ยในฤดูเนี้ยมันจะมีโรคอะไรเราก็ใส่สารเคมีตัวนั้นเนี่ยเพื่อป้องกัน
1: ป้องกัน
2: ครับเพราะว่าเวลาเราป้องกันเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ถูกกว่ารักษา
1: พูดถึงตลาดส่งออกหน่อย
2: ครับ
1: กับต้นหอมของเมืองไทยเขาตอบรับเราขนาดไหนเขารู้สึกว่าต้นหอมเรางดงามหรือว่ามีประเทศไหนเป็นคู่แข่งเรา
2: จริงๆถ้าประเทศคู่แข่งก็จะมีอินโดนีเซีย
1: อินโด
2: แต่ว่าในฤดูปลูกที่เขาปลูกไม่ได้เราก็จะปลูก
1: ได
2: ้แต่ว่าด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
1: เยอะกว่า
2: แล้วก็จะใช้วิธีการหมุนเอาเช่นในฤดูนี้ผักที่เนี่ยดีเราก็จะใช้ผักที่สมมติฤดูนี้อุตรดิตถ์ดีเราก็จะไปอุตรดิตถ์ฤดูนี้โคราชดีเราก็จะไปโคราช
1: แล้วแต่หัวพัน
2: ธุ์ใช่ครับแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยในช่วงเวลานั้นน่ะวัตถุดิบที่ไหนดีเราก็ไปตรงนั้น
1: แบบนี้อินโดกับเราก็จะมีความต่างในช่วงระยะเวลากันอยู่
2: ใช่ครับ
1: ตลาดหลักส่งออกของไทยต้นหอมเราส่งไปไหน
2: ของผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าผมไม่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งออกผมก็จะส่งผ่านโบรกเกอร์ผมอีกทีนึงก
1: ็
2: คือคนนี้ค้าขายกันมานานเป็น10ปีแล้วเราเขามีความชำนาญในเรื่องการส่งออกแล้วก็ให้เขาส่งประเทศที่ส่งไปก็จะเป็นรอบๆนี่แหละรอบๆบ้านเราสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้ครับ
1: ที่เขาไม่ค่อยมีพื้นที่การเกษตร
2: ใช่ครับ
1: เขาก็จะรับหอมบ้านเราไปกิน
3: ถ้าต้นหอมที่ส่งต่างประเทศของเราในโซนเอเชียจะใช้มากก็แถวๆมาเลเซียสิงคโปร์ครับคุยอินโดนีเซียก็ใช้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าทางยุโรปหรือทางอเมริกาพวกนี้จะส่งไปให้ร้านอาหารไทยครับร้านอาหารไทยที่นู่นเขาทำรายได้ดีไหมครับถือว่ารายได้ก็ดีนะครับแต่ว่าออเดอร์ไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ทำยากกว่าเพราะเราต้องระวังพวกเชื้อโรคที่ติดมากับต้นหอมในกระบวนการผลิตอันนี้สำคัญมากเพราะกลุ่มพวกฝรั่งเขาไม่มีความต้านทานต่อเชื้อโรคสโมเลล่ากับอีโคไลตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับที่เราใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับเพราะมันจะพวกเชื้อโรคพวกนี้จะปนมากับปุ๋ยอินทรีย
1: ์ในพวกยุโรป
2: มีด้วยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาก็จะออเดอร์มาว่าเราต้องผลิตเราต้องแพ็กเกจแบบนี้เพื่อส่งไปนี่แต่ว่าเรื่องส่งเนี่ยของเขาเราก็แค่ทำความต้องการของลูกค้าให้ตรงเขา
1: ทีนี้เมืองปลูกปัญญาฉันจะมาสั่งแล้วต้องเปิดวาร์ปเอาสิต้องเปิดวาร์ป
2: อย่าลืมต้องกระถาด้วย
1: ไม่เป็นไรปลูกเองรู้เรื่องว่าก็ปลูกเองครับแบบนี้ตลาดส่งออกก็จะมีโบรกเกอร์รับ
2: ครับ
1: มีมาตรฐานอะไรที่ต้องทำให้ตาม
2: มีครับมีก็อันดับแรกเลยก็คือต้องมี GAP ของไทยก่อนเขาเรียกกันแก็บไทยแก็บไทยนั่นแหละก็คือเราต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านตั้งแต่ตม.ไทยแล้วครับพอที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศปลายทางก็เขาอยากได้มาตรฐานอะไรก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำให้ได้ตามมาตรฐานของเขา
1: อันนี้โบรกเกอร์เขาจะมีคัมภีร์มาให
2: ้ใช่ครับผม
1: น่าเปิดคัมภีร์อุ้ยสุดยอดมากๆเลยแหละครับพี่ต้อมไม่เพียงแค่เอาวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ในไร่ของตัวเองเท่านั้นแต่พี่ต้อมยังมีจิตสาธาร

0: นะส่งต่อวิชาความรู้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากจะเป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราแล้วยังมีใจหล่อขั้นเทพอีกด้วยแบบนี้ก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้เลย
1: ตลาดบ้านเรามีความผันผวนขนาดไหน
2: ก็จะผันผวนตามฤดูกาลคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องฤดูกาลเนี่ยเป็นหลักคือคุณอยู่ในถูกที่แต่ไม่ถูกเวลามันก็ไม่ใช่คราวนี้ก็จะมีเรื่องของหัวพันธุ์นะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการของตลาดเช่นเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะกินน้อยลงหัวพันธุ์น้อยคนปลูกน้อยความต้องการเยอะก็ราคาก็จะแพง
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองความต้องการเนี่ยมันไม่เคยหมด
2: ใช่แต่ว่าอย่างของที่บ้านผมเนี่ยจะแตกต่างจากของที่อื่นผมว
1: ่
2: าผมจะขายใครเนี่ยผมรู้แล้วเพราะว่าเวลาผมผลิตเนี่ยผมจะผลิตตามออเดอร์สั่ง
1: เอ้าเหรอ
2: เพราะว่าอีกแผนกหนึ่งของที่บ้านผมเนี่ยเขาจะไปหาออเดอร์ไว้แล้วว่าต้องทำให้ได้แบบนี
1: ้
2: ผมถึงต้องผลิตให้ได้แบบที่เขาต้องการในปริมาณที่เขาต้องการ
1: มันมีความเด่นยังไงการทำตลาดแบบนี้การปลูกผล
2: ขายก่อนแล้วค่อยกลับมาผลิตนั่นหมายความว่าผมปลูกได้เท่าไหร่ผมต้องขายได้หมด
1: มีคนรอซื้ออยู่แล้ว
2: ใช่แต่ก็ยังมีในบางฤดูกาลมันพลิกล็อกเช่นเขาต้องการ100ตันผมผลิตได้200ตันอีก100ตันที่เหลือจะไปขายใคร
1: เอ้า
2: ก็ต้องเอามาแปรรูป
1: เอามาแปรรูป
2: แปรรูปแต่ว่าอันนี้ยังเป็นแนวความคิดอยู
1: ่
2: คือผมอยากทำตัวต้นหอมอบแห้งอีกหน่อยถ้าผลผลิตมันเยอะเราไม่รู้จะไปไหนเราก็แปรรูปแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของผลผลิตถูกที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ช่วยชาวบ้านคนอื่นด้วยเวลาเขาปลูกโดยที่เขาไม่มีตลาดเนี่ยเขาก็สามารถมาขายเราได
1: ้
2: 1ชาวบ้านไม่ขาดทุน2เราก็ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนด้วย
1: ตอนนี้กำลังศึกษาก
2: ำลังศึกษา
1: เวลาศึกษาพวกนี้ไปปรึกษาใคร
2: ก็ตอนนี้มีสำนักงานเกษตรเขาก็มาให้คำแนะนำอยู
1: ่ในอนาคตท่านมองตัวท่านยังไงท่านมองผลผลิตท่านยังไง
2: ทุกวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้ว เป็นผู้ขายแล้วเป็นผู้รับซื้อแล้วก็คือมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ว่าผมยังอยู่ต้นก็ยังไม่สุดก็แค่เป็นผู้ผลิตแต่ผมอยากไปเป็นต้นน้ำจริงๆก็คือเป็นผู้ผลิตพัน
1: อยากสร้างพันธ
2: ุ์อยากสร้างพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พอเราสร้างพันธุ์เสร็จปุ๊บเรามาปลูกเราขายเราแปรรูปแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
1: งั้นหมายความว่าภาพรวมคืออยากอยู่ให้ครบทุกกระบวนการ
2: ใช่ครับ
1: อยากอยู่ตั้งแต่ต้นเลยถ้ากันย้อนกลับมาตรงเรื่องของต้นพันธุ์มันสามารถพัฒนาได้อีกไหม
2: พัฒนาได้ครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้พอคนปลูกเยอะหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในธุรกิจเนี้ยเราต้องมีหัวพันธุ์คุณภาพดีเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตหัวพันธุ์คุณภาพดีเพื่อใช้เอง1 นะครับอย่างหลักการเลยคือลดต้นทุนก่อนแล้วก็จะได้ขายคนอื่นด้วยคนอื่นก็ได้มีหัวพันธุ์ดีใช้ครับแล้วก็พอเราปลูกเสร็จเราก็จะได้มีของดีไปขายตลาดลูกค้าก็แฮปปี
1: ้
2: ส่วนที่เหลือเราก็ไปแปรรูปพอเรามีต้นดีเราก็จะมีสินวัตถุดิบที่ดีในการแปรรูปเราก็จะได้วัตถุดิบแปรรูปที่ดีไปขายในลูกค้าที่ดีแล้วที่สำคัญเราก็ได้ช่วยรับซื้อของคนอื่นเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
1: แสดงว่ามันหมายความว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เกษตรกรบาง
2: ครับ
1: ยังไม่สามารถหาตลาดได้ด้วย
2: ใช
1: ่ต้องรอคนมารับซื้อ
2: ถูกต้อง
1: ถ้าวันไหนเขาไม่มาซื้อ
2: ก็จบ
1: ก็ไม่ขายไม่ได้
2: ใช่เพราะว่าในบางอย่างเช่นในอุตรดิตถ์เนี่ยเขาสามารถขายหรือไม่ขายก็ได้ถ้าเขาไม่ขายต้นเขาสามารถทำหัวพันธุ์ได้แต่ที่บ้านผมเนี่ยทำหัวพันธุ์มันไม่ใช่แหล่งผลิตพันธุ์ที่ดีถูกที่แต่ไม่ถูกเวลา
1: อ้าวแล้วจริงๆแล้วมันจะพัฒนาตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะกับการสร้าง
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาที่เขาสร้างหัวพันธุ์ดี
2: ๆถูกต้องครับ
1: แต่เพียงแต่ว่ามันก็คือกระบวนการของเราสายของสายผลิตของเราทั้งหมด
2: ถูกต้อง
1: อันนี้ถึงจะครบวงจร
2: ครับ
1: ว้าวเป็นอนาคตที่ดูสดใสมากถ้าเกิดว่าคนดูอยู่ตอนนี้สนใจอยากบ้างอยากจะทำบ้างท่านมีข้อคิดข้อเตือนใจอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้บ้าง
2: สำหรับผมนะวิธีการทำงานของผมนี่คืออะไรก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ใจเรามันรักบังคับใจก็ได้ต่อให้เราไม่อยากทำแต่เราต้องบังคับใจเราให้รักก่อนพอรักเสร็จปุ๊บก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีสำหรับตัวผมนะ
1: ดีมากๆเลยเริ่มต้นด้วยความรักทุกกระบวนการมันจะมีความตั้งใจกัน
2: ครับผม
1: เหมือนเวลาที่เราจะจีบแฟนเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารักเขาอย่างเงี้ยเราก็จะทุ่มเททุกอย่างโดยที่ทำด้วยหัวใจ
2: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวไปเอาต้นพันธุ์กันดีกว่า
2: ได้ครับผม
1: ไปเอาต้นหอมด้วย
2: ครับ
1: ทำอะไรกินดีวันนี
2: ้ต้มจืดแล้วกัน

0: จืดไม่ใส่ผักอื่นนอกจากต้นหอมได้ไหม
1: ไม่ใส่ไข่ด้วย
0: ไม่ใส่ไข่ด้วยใส่แต่น้ำกับต้นหอมได้ไหม
1: โอเค
0: ใครอยากสมองปัดเปิงจริง
1: ได้ครับ
0: ดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นไปเปิดวาร์ป
2: ต้องเต้นด้วยไหมเนี่ย
0: ต้องเต้นด้วยโอ้โหเส้นทางชีวิตของพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เรียกได้ว่าพี่เขาอะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยและวิธีการทำตลาดอย่างชาญฉลาดจึงทำให้ผลผลิตจากไร่เนี่ยเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและวันนี้เองครับนอกจากจะได้เคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นหอมให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดกันแล้วยังได้ฟังเรื่องราวดีๆที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเกษตรกรชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่พี่ต้อมบอกยังไงแหละครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีความกว้างขวางดินน้ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ทุกฤดูแต่ว่าต้องเลือกพื้นที่และก็ช่วงเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่ต้อมเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมแชร์สาระและวิธีการต่างๆในการทำการเกษตรให้กับเราในวันนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรขั้นเทพคนไหนจะมาให้วิชาความรู้และร่วมไขเคล็ดลับดีๆในการทำอาชีพเกษตรกรต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับน้องๆหลังจากที่พี่ต้าเนี่ยพาน้องๆไปที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาแล้วเพื่อไปดูว่านักศึกษาแพทย์เขาเรียนกันยังไงเขาเรียนอะไรกันบ้างแต่ยังมีอีกหลายเรื่องมากเลยนะครับที่พี่ต้ายังไม่ได้บอกนะครับวันนี้เนี่ยพี่ได้รวบรวมเอา50เรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีมารวมไว้ให้ใน50 facts about นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันครับข้อที่1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นเดียวกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล2มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ประกอบไปด้วย2คณะแพทย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันสถานที่ในโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เด็กรามาชอบไปถ่ายกันเนี่ยมีอยู่2ที่1เนี่ยคือบริเวณดาดฟ้าของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับเพราะว่ามีป้ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังกับ2เนี่ยคือบริเวณทางรถไฟหลังโรงพยาบาลนะครับสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกเนี่ยพี่พอจะมีรูปอยู่นี่ก็คือบริเวณทางรถไฟข้างหลังนะครับจะมีป้ายโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือจะไปถ่ายที่ทางรถไฟเลยก็ได้แต่อาจารย์ไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่นะครับชีวิตการเรียน6ปีของเด็กรามาธิบดีของเรานะครับปี1เนี่ยจะเรียนที่ศาลายาปี2ปี3จะเรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ปี4ปี5ปี6จะเรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันสมทบปี1เนี่ยเราจะเรียนร่วมกับคณะแพทย์เนี่ยหลายคณะนะครับไม่ว่าจะเป็น RA SIPC หรือว่า PI ก็เรียนด้วยกันนะครับที่รามาธิบดีเนี่ยจะมีกิจกรรมห้องเพลงนะครับเป็นกิจกรรมที่พี่ปี2เนี่ยสอนน้องร้องเพลงประจำคณะให้กับน้องปี1เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่นี่แหละเป็นคนคิดขึ้นมานะครับค่อยๆปรับรูปแบบมาให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องแม้ว่าเราจะเป็นคณะแพทย์ที่เรียนกันอย่างหนักหน่วงแต่เราก็มีกิจกรรมทางดนตรีถึง4กิจกรรมต่อปีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดนตรีใต้หอคอนเสิร์ตนั่งเล่นแฟนแทสมิวสิกและดราม่าหนึ่งในกิจกรรมทางดนตรีที่อยากจะกล่าวถึงที่สุดนั่นก็คือ Fantastic Music ครับเป็นคอนเสิร์ตประจำปีที่จัดขึ้นโดยนักศึกษารามาธิบดีทุกสาขาทุกชั้นปีอลังการมากเด็กรามาธิบดีจะได้ร่วมกันจัดค่ายรามาปณิธานเป็นค่ายสำหรับน้องๆ นักเรียนมัธยมที่จะได้เข้ามาศึกษาดูว่าคณะแพทย์ของเราเนี่ยเรียนกันยังไงพี่ก็เป็นเด็กคนนึงที่ได้มีโอกาสเข้าค่ายนี้ตอนอยู่ชั้นม .5 ซึ่งชื่อค่ายของเราเนี่ยรามาปณิธานมาจากชื่อเพลงประจำคณะที่อาจารย์ได้แต่งไว้ให้กิจกรรมรามาดราม่าเป็นละครเวทีการกุศลที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3เพื่อนำรายได้เนี่ยมาสมทบกับทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และทางโรงพยาบาลรามาธิบดีรายละเอียดเนี่ยเราทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเขียนบทเองกำกับเองแสดงเองอย่างพี่ก็เป็นนักแสดงคนนึงเหมือนกันทำฉากเองแต่งเพลงก็แต่งเองซึ่งตำแหน่งเดียวเลยที่จะไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ก็คือตำแหน่งพระเอกและนางเอกซึ่งจะเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2ครับรับน้องรามาเหรอครับไม่โหดเลยสนุกมากเรียนปี1จะมีกิจกรรมกีฬาที่เรียกว่ากิจกรรม2เข็มเป็นกิจกรรมระหว่างนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมี RA PC SI PI เล่นกีฬาร่วมกับนักศึกษาแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ CU ของเรานั่นเองส่วนกิจกรรมกีฬาที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยคือกิจกรรมไซลิงเกมเป็นกิจกรรมที่รวมนักศึกษาแพทย์จากทุกสถาบันทางการแพทย์มาเล่นกีฬาร่วมกันอันนี้เนี่ยเราก็จะรวมนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีคัดคนที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปสู้ศึกนะครับซึ่งรามาธิบดีของเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของฟุตบอลได้เหรียญทุกปีเลยนะครับแต่ไม่เคยได้เหรียญทองที่ประจำวนอยู่เนี่ยครับเงินทองแดงอะไรประมาณนี้ครับที่รามาธิบดีของเราเนี่ยจะมีชมรมเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชมรมทางดนตรีชมรมกีฬาทอรัดดำน้ำชกมวยแต่ชมรมที่พี่ต้ารู้สึกว้าวมากที่สุดเลยเนี่ยคือชมรมระหว่างบรรทัดเป็นชมรมที่เราจะมาคุยกันว่าในหนังสือเล่มนึงเนี่ยระหว่างบรรทัดที่คนเขียนเขาต้องการจะสื่อเนี่ยคืออะไรอะไรที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นตัวหนังสือที่เขาเขียนออกมาซึ่งบางทีเนี่ยเราจะเชิญผู้เขียนมาเลยว่าคุณคิดอะไรอยู่หรือว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ถึงเขียนหนังสือเล่มนี้หรือว่าถึงจะสื่อแบบนี้ออกมาอีกหนึ่งกิจกรรมที่ว้าวมากๆนะครับคือชมรมดำน้ำนะครับชมรมดำน้ำเนี่ยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีได้มาเป็นที่ปรึกษาชมรมให้เองเลยรวมถึงมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำเนี่ยให้กับนักศึกษาในชมรมด้วยท่านจะสอนหลายอย่างมากๆเลยนะครับยังไงพี่ต้าต้องรีบไปเรียนก่อนแล้วนะครับฝ่ายวิชาการของรามาธิบดีนะครับคือตัวแทนของเพื่อนๆที่จะนำความรู้แล้วก็เลคเชอร์ต่างๆเนี่ยเป็นส่วนร่วมแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนทุกรุ่นเนี่ยจะมีหมดเลยฝ่ายวิชาการนะครับแล้วก็จะมีการสื่อสารกันระหว่างรุ่นด้วยเพื่อส่งต่อความรู้ให้น้องๆครับก่อนที่เราจะจบ extern หรือว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าพิธีอำลานะครับจากน้องๆเนี่ยเป็นกิจกรรมเซอร์ไพรส์ที่น้องๆทำขึ้นให้กับรุ่นพี่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมมิลเลอร์ก็คือการเขียนความรู้สึกจากน้องๆเนี่ยต่อว่าตลอด6ปีที่ผ่านมานะครับรู้สึกยังไงกับรุ่นหลังนะครับและแต่ละปีก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับรุ่นพี่ด้วยว่าจะทำอะไรอย่างของปีพี่ที่ทำให้
ให้รุ่นพี่ขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือทำเป็นเหมือนโปรเกรสชั่นทำเป็นพัฒนาการของรุ่นพี่ตั้งแต่ม .6 เข้ามาเป็นยังไงปี4เป็นยังไงแล้วแล้วปี6เป็นยังไงแล้วในกระดาษ A4 1แผ่นนะครับเห็นพัฒนาของพี่แต่ละคนรวมถึงทำเป็นเสื้อโปโลประจำรุ่นให้ด้วยรามาธิบดีเป็นสถาบันที่เปิดกว้างทางความคิดขึ้นชื่อมากเรื่องฟีดแบ็กครับสำคัญมากๆเพราะว่าอาจารย์เนี่ยต้องการความเห็นจากนักศึกษาว่าในแต่ละเลคเชอร์ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยนักศึกษามีความเห็นยังไงอาจารย์จะได้ปรับถูกแล้วก็มีการปรับจริงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษามากที่สุดชีวิตของนักศึกษาแพทย์เรานะครับปี1ถึงปี3เนี่ยจะเริ่มเรียนเลคเชอร์ตอน 8:00 นปี4 5 6นะครับจะเริ่มราวอตอน 7:00 นเช้าพี่ต้าเคยราวเร็วที่สุดเนี่ยคือ 6:15 นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปเร็วกว่านั้นส่วนตอนเย็นเนี่ยก็จะราวประมาณ 4:00 นเย็นเคยดึกสุดเนี่ยอยู่ที่ราว 2:00 นเลยนะปี1ถึงปี3เนี่ยจะต้องเรียนวิชาเลือกเสรีนะครับเป็นวิชาที่เรียนอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับหมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำอาหารลีลาศแสดงละครร้องเพลงวาดรูปของพี่เนี่ยตอนนั้นพี่ต้าเรียนทำอาหารนะครับแล้วก็แสดงละครรวมถึงลีลาศส่วนปี4ปี5ปี6เนี่ยวิชาเลือกที่จะให้เรียนเนี่ยจะเป็นวิชาที่ต้องเกี่ยวกับวิชาทางการแพทย์เรียกกันว่าอิเล็กทีฟคือวิชาที่เราสามารถที่จะอยากเรียนสาขาไหนที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอย่างของพี่ต้าเองเนี่ยต่างจังหวัดก็เคยไปแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปดูแลบของเขาซึ่งคณะมีทุนให้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะไปไกลไปใกล้นะครับจะอยู่ในโซนเอเชียหรือจะไปโซนอเมริกาโซนยุโรปมีทุนให้หมดเลยซึ่งน้องๆหลักสูตรใหม่นะครับตอนปี5เนี่ยจะได้มีโอกาสเลือกวิชา selective เป็นวิชาที่จะได้มาดูความก้าวหน้าในการรักษาคนไข้ที่ซับซ้อนจากอาจารย์เฉพาะทางแต่ละสาขาของรามาธิบดีพยาไทครับสำหรับเด็กปี63เป็นต้นไปนะครับรามาธิบดีของเรามีแทร็กใหม่นะครับชื่อโปรแกรมว่า MDM Ink นะครับก็คือเรียนทั้งหมด7ปีได้2ปริญญานะครับคือแพทยศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์นักศึกษาแพทย์ของเราเนี่ยจะต้องเรียนกันทั้งหมด6ปีนะครับปีที่ขึ้นชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือปีเลขคู่ปี2นะครับเป็นปีแรกที่เราเริ่มศึกษาความรู้ทางการแพทย์นะครับปี4เนี่ยจะเป็นปีที่เราเริ่มศึกษากับคนไข้จริงๆและว่าชีวิตจริงของเราเป็นยังไงบนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ปี6เป็นปีที่เราจะต้องออกไปซ้อมการเป็นหมอจริงๆจากโรงพยาบาลสมทบข้างนอกนะครับซึ่งจะได้รับการดูแลจากอาจารย์ในวันพุธบ่ายของแต่ละสัปดาห์จะไม่มีการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าคณะเนี่ยจะให้นักศึกษาแพทย์มารวมตัวกันนะครับในกิจกรรม Faculty Hour นะครับเป็นกิจกรรมที่มาอัปเดตความรู้ทางการแพทย์เทคโนโลยีและก็สถานการณ์โลกปี4ปี5ปี6นะครับจะมีการเรียนการสอนที่เรียกว่า Bedside Teaching จะเป็นการที่อาจารย์เนี่ยพาเราไปเรียนข้างเตียงคนไข้เลยนะครับอธิบายเคสอธิบายความรู้เนี่ยเพื่อให้เราสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงที่สถาบันการแพทย์จากกรีนนฤบดินทร์จะมีหอพักให้นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปี2ถึงปี6เลยนะครับรวมถึงถ้าสมมติว่าต้องมาเรียนที่รามาธิบดีพยาไทเนี่ยก็มีหอพักเหมือนกันหอพักที่จากกรีนนฤบดินทร์เนี่ยดีมากไปอยู่มาละเออครับและปี6นะครับช่วงที่ออกสถาบันสมทบก็มีหอพักให้เหมือนกันไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยหอพักที่สถาบันการแพทย์จากกรีนนฤบดินทร์นะครับจะอยู่2คนนะครับยกเป็นห้องมุมห้องมุมเนี่ยจะอยู่ได้ถึง3คนเลยที่รามาธิบดีของเรานะครับจะมีเพลงบูมที่เรียกว่าเอียนะครับเป็นเพลงบูมที่ร้องกรณีสำคัญต่างๆโดยที่จะต้องมีการขึ้นเอียแล้วก็ต้องมีการรับเอียจริงๆอยากร้องให้ฟังเหมือนกันนะครับแต่ว่าการร้องแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีคนขึ้นแล้วก็มีคนรับจากปี3ขึ้นปี4นะครับจะมีพิธีรับมอบเสื้อกาวนะครับเป็นพิธีที่เราจะได้สวมเสื้อกาวทางชั้นคลินิกครั้งแรกในชีวิตเลยซึ่งอาจารย์แพทย์จะเป็นคนสวมให้เรานะครับนับเป็นก้าวสำคัญของการเริ่มเรียนทางชั้นคลินิกเลยที่สถาบันการแพทย์จากกรีนนฤบดินทร์นะครับจะมี Learning Common นะครับจะเป็นศูนย์รวมของนักศึกษาในการมาทำการบ้านปรึกษางานนะครับหรือว่าประชุมต่างๆซึ่งข้อดีเนี่ยคือฝากเยอะมากที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือครับเวลาที่เปิดเปิด24ชั่วโมงยังไม่จบสถาบันการแพทย์จากกรีนนฤบดินทร์ยังมีฟิตเนสขนาดใหญ่และสนามกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลบาสเกตบอลแบดมินตันปิงปองและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ถึง2สระไปมากรามาธิบดีพญาไทนะครับจะมีโรงอาหารชั้น2เป็นโรงอาหารที่นักศึ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนั่นแหละครับทุกคนเลยเรียกกันว่าตึกแร้ๆดีกว่าเนื่องจากเรามีกิจกรรมทางดนตรีมากมายนะครับทางรามาธิบดีของเราเนี่ยก็มีห้องซ้อมดนตรีและเครื่องดนตรีให้ด้วยซึ่งสามารถใช้ได้ฟรี24ชั่วโมงนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีของเราจะได้เข้าค่ายที่เรียกว่าค่ายนพลักษ์นะครับเป็นค่ายที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยมีมุมมองชีวิตต่อตัวเองที่ดีแล้วก็สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในชีวิตการเรียนเอ็กเทิร์นนะครับหรือว่าปี6เนี่ย6เดือนนะครับเราจะเรียนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีก6เดือนเราจะเรียนที่โรงพยาบาลสมทบก็คือเราจะได้ประสบการณ์เยอะได้เรียนจริงทำจริงเป็นประสบการณ์สำคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับของการเป็นหมอศูนย์ร่วมทางจิตใจของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีของเราเนี่ยครับคือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จะตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพญาไทนะครับก่อนที่จะมีการสอบก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์หรือว่าก่อนที่จะทำกิจกรรมอะไรใหญ่ๆเช่นรามาดราม่านะก็จะต้องไปจุดธูปขอพรนะครับแล้วก็นำอาหารต่างๆนะครับเพื่อไปถวายขอพรท่าน

0: ขายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ุ้นมะพร้าวว
1: ุ้นมะพร้าวไหมคะ
0: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25 บาทค่ะ

0: ขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
1: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ5-6 หมื่นคน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
5: การล่างม้ารั้วจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
6: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
5: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอนไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่เสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูจะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: การไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับจะบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่นะ
3: ใช่มีเนี่ยผมว่ายัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนนี่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีละถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมถ้าเด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเนี่ยปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวๆดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเป็นเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: อันนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
2: ี้
3: ยที่บอกได้ไหม
2: แต่ผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับ ลงนี่ได้เลยใช่ไหมคร
2: ับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
6: ครับ
5: คือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทําเกี่ยวกับพวกอาชาบําบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บําบัดกันสักหน่อยคือการลู
5: ่อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัดข้างไหน
1: ไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
5: จับก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทักษะของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปตัวไปหลังครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้า

0: ันมีหน้าที่
1: บังคับเรา
0: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
2: การที่เอาเรื่องขาวบอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากอดีตหมู่บ้านนี้เคยมีเคยเป็นเคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามข้ามมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
3: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยเชื่อหลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
0: แล้วปกติผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
4: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่น่ะจะเป็นมะนาว
0: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
4: พันธุ์เต้น
0: แล้วอย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
4: เราจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
0: อันนี้เรียกว่าไม้
4: จ้ะไม้ตะขอสอยน
0: ี้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
4: เอาเบอร์ใหญ
0: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
4: เจอลู
0: กใหญ่ลูกไหนบ้างครับ
4: เจอลูกใหญ่อะ
0: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
4: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
0: น
4: ี
0: ่แหละครับ
4: นั่นแหละใช้ได้
0: อ๋อนี่ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยครับ
4: ใช้ได
0: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี
4: ่แต่มะกอนน่ะป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ามันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงขนุนอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
0: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
4: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
0: เก็บเยอะ
4: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
0: สมมติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
4: ไม่ใช่สมมติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
0: เก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
4: เลือก
0: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 แล้วก็เก็บไปนับไป
5: นี่คิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะจะว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได
4: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
0: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
3: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นๆในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
5: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาที่ในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
0: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
5: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
0: จะกินแค่
6: เปลือกใบกิน
0: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะไม่ได้เลี้ยงแค่แบบนี้เลย
7: เฮ้ยอ้าวนี่ใหม่แล้ว
0: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ

0: 20กว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
1: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
2: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
1: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
2: ครับผม
1: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโห ระวังนะครับระวังนะคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็เราวางเราก็จะวางอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: คร
1: ับ จะกินแค่เปลือก
2: เปลือกใบกิน
1: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่เคยเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงูเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักแล้วอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
2: ฟาร์มชื่นครับ
3: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดไงว่าได้ตั้งมั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินตัวนั้นใช้ให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
1: เนี่ยผู้นำนาย
4: คอยเขามาอยู่ก็ต้องดู
1: เขาอยู่ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
0: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
1: ป้าแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
5: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรครับที่นี
5: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
1: ครับผม
5: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
1: oh.
5: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
1: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
5: เขาเราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณประมาณสัก7วันก็ทานได้แล้ว
1: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
5: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนคอดเกล็ดแคะเงือก
1: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
5: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนอ่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
1: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
5: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
1: เปิดแต่ว่าทีนี้มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
5: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
1: อร่อยใน3โลกเลย
5: ต้องลองนะคะ
1: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อน
5: ๆต้องลอง
1: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึงเราจ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
0: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
1: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
6: ข้
1: าวอัน
6: เหล
1: ี่
6: ยมคุณนะ
1: เฮ้ยอ้
6: าวนี่ใหม่อีกแล้วนะ
1: เอ้าอันนี้ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะ นี่ไหม้แล้วมั้งผมว่า อย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
7: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่

0: เช้าเย็นๆครับ
1: เอาเลยนะ
0: มันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
1: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช้ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญแล้ว
0: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปแบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงวัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มแล้วทำมันอนาคตผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
2: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่เราเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
3: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: าไว้
1: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
3: อืม
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
4: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: คะ
5: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขายังงอ
6: ตัวไว้ครับน้องครับ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้สาธารณีสกอจารย์จารย์ทางที่1เดินเข้าผ่านในมาระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินคิดสกอจารย์จารย์ทางที่1เดินเข้าผ่านในมาโอ้ระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในโดยสารในทางไว้กับขบวนรถนี้
2: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
4: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
5: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราและรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันนึงในสิ่งที่เรามองไว
4: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัด รวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
5: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะ

0: ในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
1: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

0: นี่เราก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยวัดอยู่นี่เองที่นี่นะอากาศดีมากเลยแดดก็ไม่แรงน่าจะเดินเที่ยวสนุกเนาะ
2: ถึงวัดอยู่ไกลก็มาถึงจนได้
1: ใช
3: ่สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
1: วันนี้เราอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
4: อยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่มีขนมอร่อยๆเยอะเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนๆกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำขนมอะไร
0: ขนมอั่วครับเป็นขนมพื้นบ้านที่ทุกคนชอบครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะน้องพาวลองแล้วอร่อยมากเลยวันนี้พวกเราอาสามาซื้อน้ำตาลไอ้ที่ตลาดกันค่ะส่วนพี่เฟย์พี่ปั้นกำลังเตรียมส่วนผสมรอพวกเราอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่เฟย์พี่ปั้นเลยนะคะไปกันไปเร็วจะหาพี่เฟย์พี่ปั้นแล้ว
2: มาค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยเปิด
5: ค่ะ
2: นี่สุกแล้วใช่ไหม
6: คะถั่วสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะบดถ
2: ั
6: ่ว
2: อ๋อบดให้มันละเอียด
5: ผ้าก่อนตักถั่วใส่ในชาม
2: หอมไหมคะน้องหยก
7: หอม
2: ตักใส่เลย
5: ค่ะ
8: อยากกินแล้วล่ะสิ
1: มาแล้วค่ะน้ำอ้อยมาแล้ว
9: น้องมาแล้วนี่น้องๆรู้จักป้าติ๋มที่จะมาสอนพวกเราทำขนมหรือยังคะ
10: สวัสดีค่ะ
1: นี่ค่ะอ้อย
5: ค่ะน้ำอ้อย
2: นี่พวกเราเนี่ยเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะทำกันแล้วด้วยรอก็แต่น้ำตาลอ้อยที่น้องๆไปซื้อกันนะคะ
1: อย่างนี้พวกหนูก็ไม่รู้สิคะงั้นส่วนผสมมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะ
5: ส่วนผสมนะคะมีถั่วเขียวนึ่ง
2: ถั่วเขียวนึ่ง
5: ค่ะแป้งข้าวเหนียว
2: แป้งข้าวเหนียว
5: น้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทราย
5: เกลือ
2: ก
5: ็มะพร้าวขูด
2: มะพร้าวขูด
5: ค่ะ
1: มาเดี๋ยวเฟย์ใส่น้ำตาลอ้อยให้เลยนะ
5: ค่ะ
2: นี่อันนี้น้ำตาลอ้อยที่น้องไปซื้อกันด้วย
1: ใช่หายากอ้อยเนี่ยปกติมันจะเป็นน้ำไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมมันเป็นก้อน
2: จริงด้วยจริงด้วย
5: เขาต้องนำอ้อยไปบดให้เป็นน้ำเสร็จเขาเอาไปเคี่ยวเคี่ยวให้แห้งแล้วเป็นก้อนอย่างนี้มานี่ค่ะเขาทำเป็นก้อนๆมาขาย
1: สีสวยมาก
5: ค่ะสีธรรมชาติสีของมันเอง
1: นี่หัวนี่ก็หอมมากเลยค่ะ
5: เอาบดหัวเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ไปผัดไส้กัน
2: อันนี้พี่เฟย์นึ่งไว้ให้แล้วนะคะ
5: ถั่วเขียวต้องเอาไปนึ่ง
2: คืออันนี้ต้อง
5: เอาไปแช่ก่อนแช่1คืน
2: ช่วยกันจับช่วยกันจับ
5: มันนึ่ง
4: ป้าติ๋วคะเราไม่ต้องบดตอนร้อนหรอคะ
5: ตอนเย็นๆมันจะแข็งค่ะแล้วมันบดยากอย่างเงี้ยเห็นไหมมาเดี๋ยวให้ป้าทำเนาะนี่ต้องออกแรงหน่อยนึงต้องชิมดูสิเป็นยังไงบ้างอะชิมดูตอนนี
4: ้รอถ่ายกัน
5: เดี๋ยวเราผัดเสร็จแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอะ
2: ทำไมเค็มต้องไปหอมไม่ใช่รอเล่นอร่อยค่ะหอมมัน
8: ม
2: ัน
8: อร่อย
2: มัน
8: อร
2: ่
8: อยมันยังไม่ยิง
2: น
8: ี
2: ่ต้องลองชิมเลย
5: มันยังไม่มีรสชาติเพราะเรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยป้าเดี๋ยวเราจะนำไปผัดกันแล้วนะคะ
2: ไปผัดไส้กันเราต้องเตรียมอะไรไปอีกไหมคะ
5: เอาน้ำตาลทรายเอาถั่วเอาถั่วไปใส่ก่อนนะ
1: เอาช้อนไปตักด้วยดีไหม
2: นี่จ้า
1: อันนั้นแหละเทถั่วใส่ลงไปเลยชิมไปช่วย
5: แม่เกลือมาลูกเกลือ
1: มาเร็วมาเร็วอ่ะมาตักเร็ว
2: ใช่ไหม
5: เอาพี่เอาถั่วมาใส่เลยค่ะ
2: ก็ใส่ตักนี่ช่วยกันทำใหญ่เลย
1: อยากก
5: ิน
2: อ๋ออ
5: ยากกินเหรออ
2: ดใจสักแป๊บนึงได้ไหม
1: ได้ค่ะ
2: ได
5: ้อ้าวใส่เกลือลงไปนะคะ
2: ใส่เกลือลงไปเท่าไหร่อะคะ
5: 2ช้อนชาค่ะ
2: 2ช้อนชานะคะ
5: โอ๊ตให้แพรวให้หยกไปเช็ดใบตองร้อนนะคะครับเดี๋ยวป้าจะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลประมาณ1กิโลนะคะ
2: โอ้เยอะมากเอาถั่วจากข้างล่างที่มันไม่เลอะน้ำตาลคลุกขึ้นมาข้างบน
5: ค่ะผัดให้เข้ากันค่ะนั่นแหละ
1: เวลาถ้าเราทำที่บ้านก็อาจจะแบบถั่วน้อยหน่อยเนาะ
5: ค่ะ
8: ก็ผัดง่ายสิ
1: เพราะว่าเรากินกันเอง
5: ค่ะ
1: แม่เราจะดูยังไงคะว่ามันได้แล้ว
5: เราจะชอบหวานเดี๋ยวผัดไปอีกนิดนึงค่ะเพราะตอนนี้มันยังไม่เข้ากันเลยนะคะ
2: อันนี้เราผัดให้แห้งใช่ไหมคะ
5: ค่ะผัดให้แห้งเดี๋ยวเราจะได้ปั้นไส
2: ้เป็นลูกเลยจริงด้วยเป็นลูกเหมือนไอศครีม
5: พอแล้วค่ะได้แล้วค่ะ
2: เย
5: ้
2: งั้นเดี๋ยว
8: ไปหา
2: ตั้งช้อนอีกมาชิม
8: อาหารถ้วยให้พี่เซนหน่อยค่ะ
1: มาแล้ว
8: อ
1: ันนี้ช้อนอันนี้ตักง่ายกว่าหอมไหนลองชิมแล้วเช็ดซิว่าตอนแรกมันจืดๆมันๆเนาะ
5: อุ๊ยร้อนๆอ้าวโดนแล้ว
1: ตกใจเลย
5: ระวังเป็นยังไงบ้างคะ
8: อ
5: ัน
8: น
5: ี้
8: ก็หวานๆค่ะ
1: ถ้าเราอยากได้ไส้หวานแล้วเราใส่เกลือทำไมคะ
5: เพื่อตัดรสชาตินิดนึง
8: มันจะได้หวานๆเค็มๆไงคะมันจะได้ไม่หวานอย่างเดียวเดี๋ยวเลี่ยนเกินไป
1: ไส้หวานจะทานง่ายหน่อย
5: ค่ะ
8: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาไปวางที่โต๊ะเลยมั้ยคะ
2: ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะ
5: เรากลับไปที่โต๊ะกัน
2: ค่ะไว้
9: ร้อนค่ะน้องยองหลบพี่แฟนหน่อยเร็ว
2: เราได้เยอะมาก
4: ใส่ได้ยังเลยน่ากินจัง
2: ใช่ไหมตาใส่ได้ไหม
7: คร
2: ับ
7: ยังครับ
4: หลบหน่อยหลบหน่อย
7: ครับ
4: เป็นไงหยอกอยากกินยัง
9: หอมไหมครับโอ๊ต
5: หอมครับ
4: ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อคะ
5: เราจะเคี่ยวน้ำอ้อยค่ะ
4: เคี่ยวน้ำอ้อยกลายเป็นน้ำ
5: ค่ะกลายเป็นน้ำค่ะ
2: งั้นเราเริ่มเคี่ยวกันเลยดีกว่าไหมคะ
5: ค่ะค่ะมาเริ่มเลยเอาหม้อมาค่ะ
9: แล้วมะพร้าวนี่เอามาทำอะไร
5: อ๋อมะพร้าวนี่ต้องขูดค่ะ
4: มะพร้าวขูด
5: เดี๋ยวใครจะขูดนะคะ
4: หนูเราเคยขูดกันแล้ว
9: ให้สามคนให้สามคนช่วยกันขูดลูกหยีน้องหยอก
2: ขูดไว้เหรอ
9: โอ้แต่เลย
2: นี่ขูดเก่งมากค่ะนี่
9: ในชอบฝีมือให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นไงบ้าง
2: พี่เฟย์คะคนนี้เนี่ยขูดไวส่วนคนนี้เนี่ยขูดสวยมากเลยค่ะออกมาแล้วเป็นเส้นยาวๆนี่แหละโชว์ให้เพื่อนแต่คนนี้ขูดไวมาก
4: พี่เฟย์ดูสิโอ้ยน้ำตาละลายแล้วค่ะ
2: หอมมากเลยค่ะสี
4: น้ำตาละลายเลย
9: มาพอแล้วครับ
5: น้ำต้มไว้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากรองกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
9: เดี๋ยวเฟย์เอาผ้าห่อมาให้
5: ค่ะ
10: พี่ป้ามือเราก็
4: ทำไมต้องกรองด้วยคะแบบนี้ใช้ไม่ได้หรอคะ
5: มันยังสกปรกค่ะต้องกรองเอาเศษ
4: เพื่อมันยังไม่ละลาย
2: บางทีน้ำตาลก็เป็นเม็ดหรือไม่บางทีเราทำขนมเนี่ยก็อาจจะมีอะไรตกลงไป
5: ได้ได้ลง
9: นี่น้องๆมาดูแล้ว
5: เอาพอแล้วค่ะนี่อย่างนี
4: ้ค่ะเป็นเหมือน
2: คุณป้าคะทำไมเราถึงใช้น้ำตาลอ้อยอะคะทำไมไม่ใช้น้ำตาลอย่างอื่นเช่นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดเลย
5: อ๋อได้ค่ะแต่นี่เราต้องการสีจากน้ำอ้อยค่ะต่อไปเราก็ตักใส่ในแป้งใส่หนึ่งก่อน
9: ไม่เป็นไรไม่ต้องนั่งค่ะ
4: เดี๋ยวให้พี
5: ่ใช้มือก็ได้ค่ะใช้มือเลยค่ะเอาก่อนยกก้อนยกก่อนแล้วฟังลูกสายมั่ง
2: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมเรื่อยๆนะคะน้องๆเป็นไงคะเพา
5: อีกลูก
2: เหนียวเหนียว
5: นิดนึง
2: มันจะเหนียวเหนียวอ่ะ
10: เอาแป้งไปที่น้ำมันก็ขยำ
2: นี่อย่างนั้นแหละ
4: เดี๋ยวพี่จะกินกับแป้ง
10: รูปสัตว์
5: มือหนูก็พองคุณป้าเลิกกันหมดแล้ว
4: อย่าสะบัดใส่พี
9: ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอามือลงไปก่อนได้ไหมช่วยไหม
4: มันจะข้นขึ้นนะ
2: ก็เดี๋ยวกินแกก็ต้องพับ
4: พี่เฟย์ช่วยกัน
9: ลองดม
5: เขาเล่น
9: กินหอมอะไรครับ
4: เหมือนแป้งมันนิ่มๆอ่ะ
5: นิ่มหรือยัง
9: ไหนพี่เฟย์ลองดูสิคะ
5: อ้าวพอแล้วค่ะสุกแล้วยัง
4: ทำไมน้ำ
9: อันนี้เดี๋ยวรอฟังน้องฟัน
4: ก็เอาออกมาน
5: วดให้เข้ากันค่ะ
4: เสร็จแล้วทำอะไรต่อ
5: เสร็จแล้วเราจะนำมาห่อกับไส้นะคะแล้วทาใบตองใครทาใบตอง
4: หนู
5: ทาด้วยน้ำมันทาใบตองทำไมคะ
4: เพราะว่ามันจะได้ไม่ติดขนม
2: เก่งมาก
9: คุณป้าขาให้งั้นในขณะที่รอน้องๆเขาทำเนี่ยเดี๋ยวเฟย์ไปตั้งน้ำรอนะคะจะได้พอปั้นเสร็จแล้วจะได้เอาไปนึ่งได้เลย
5: ค่ะ
11: ค่ะ
5: เสร็จก็ส่งให้พี่เขาห่อนะคะ
9: นี่ค่ะ

0: จะห่อแล้วค
1: ่
0: ะ
2: งั้นทุกคน
1: ป้าปั้นแป้งแป้งห่อนี้นะคะอ่ะหยิบแป้งขึ้นมาหันนี้ค่ะ
0: แป้งข
1: ึ้
0: นมา
1: อ่ะแล้วก็แห่แป้งแห่แป้งให้เป็นอย่างนี้ค่ะอ่ะ
3: ชุด
1: แล้วก็หยิบไส้ที่เราปั้นไว้
2: โอ้โหไส้แต่ละอันนี่เต็มคำมากเลยใหญ
1: ่ใส่แล้วก็ห่อนะ
2: ใช่
1: แล้วต่อไปหยิบใบตองมาอ่ะไปจะห่อมั้ง
4: ก่อนทับแม่หนูค่ะ
2: ไปเลยค่ะ
3: หนูขอห่อเร็วใส่แป้งให้ห่ออ
2: ย
3: ่
2: างนี้ใช่ไหม
3: เดี๋ยวนะ
2: เก่งมากขยับหยิบปั้นสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ได
1: ้ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จีอย่างนี้นะคะ
2: ก็อย่างนี้ก็อย่าง
3: หัวเก่งจังเลย
0: พับ
1: พับค่ะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นห่อไหมเนี่ยเอาช่วยกันหน่อยไปเดี๋ยวเราจะได้ไปนึ่งกันน้ำร้อนแล้วมั้งยกติดมาแล้วของยก
2: ทำไมมันถึงติดมืออะคะ
3: เนี่ย
1: หนูไม่เคยแป้งนะลูก
3: ว้าม
1: ือยก
2: ผลงานของพี่ปั้นเองสวยมากน่ารักพอดีคำเลย
1: ได้ไหม
3: ใช่ไหมมาติว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: จะบอกว่า
1: เอาอย่างนี
2: ้น้องแพลวเนี่ยกำลัง
1: แล้วก็พับลงเออหยกทำได้แล้วเห็นไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยหยกทำได้แล้ว
2: เนี่ยเก่งมากเลยครับสนุกมากนะคะนี่นะคะแล้วก็พ
3: ับ สนุกเลย
2: แล้วก็พับเข้าอันนี
5: ้คุณป้ายาก
2: อ่ะค่ะ
5: หูคุณป้าคะเต็มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวไปเอาไปนึ่งเลย
1: ค่ะค่ะเอาไปนึ่งได้แล้วค่ะไป
5: เราไฟไปคนเดียวก็ได้ค
1: ่
5: ะ
1: ไม่เดี๋ยวป้าเปิดฟ้า
2: ให้ลูก
1: ม
2: ันร้อนพี่เซร้อนงั้นเดี๋ยวพี่มาเอาอันนี้นี่นึ่งไว้ประมาณกี่นาทีคะ
1: 10นาทีค่ะ
2: 10นาทีนะคะ
1: ค่ะ
2: 10นาทีย่างอย่างนี้แล้วก็รอกินได้เลยใช่ไหมคะ
5: ยังค่ะต้องคลุกมะพร้าวให้ตามสูตรก่อน
6: ขนมอัวเป็นขนมท้องถิ่นของชาวน่านซึ่งคำว่าอัวของชาวเหนือคือการใส่ไส้หรือยัดไส้นะครับมีลักษณะคล้ายกับขนมเทียนของภาคกลางตัวขนมจะเพิ่มความหอมหวานด้วยการผสมน้ำอ้อยลงในแป้งส่วนไส้ขนมจะเป็นไส้หวานอย่างเดียววิธีการห่อขนมก็ต่างกันครับขนมเทียนจะห่อเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงแต่ขนมอั่วจะห่อแบบข้าวต้มมัดซีกเดียวครับเวลาจะกินก็ต้องแกะออกจากห่อแล้วก็คลุกเคล้าด้วยมะพร้าวขูดที่นึ่งแล้วถึงจะเรียกว่าครบสูตรความอร่อยครับ
2: เปิดแล้วนะคะชิงชิง
5: เปลี่ยนสีแล้วนะคะ
2: ไม่ต้องสีสวยมันวาวมากเลย
5: ไม่จะตาม
2: วังวังวัง
1: งั้นเราก็นึ่งอันต่อไปเลย
2: ได้ค่ะระวังนะคะ
5: เดี๋ยวป้าน้ำฝาปิดให
2: ้หอมได้กินแล้วค่ะหอมมากจะคุ้มมะพร้าวไหม
1: ดึงขึ้นอย่างนี้
2: ทำโดนตีเหรอคนเนี้ยปลาเร็วคุ้มมะพร้าวโ
1: อ
2: ้สวยมากเลย
1: เ
5: จ็บไหมคะโดนไหมเบเบเบเ
2: บขอมากได้แล้วอุ้ย
3: อันนี้ไงของดี
2: คลุกอันต่อไปเลย
1: มันร้อนเหรอคะ
3: มันจะได้ของพี่พาว
5: มันร้อนมากเลย
2: หลังจากที่เสร็จแล้วสวยงามมากร้อนหนูทนได้เพราะว่าหนูทำขนมไทยบ่อยใช่ไหม
6: ส่วนผสมขนมอั่วสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมถั่วเขียวซีกนึ่งสุก500กรัมน้ำตาลทราย2เศษ3ส่วน4ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเหนียว4เศษ1ส่วน4ถ้วยตวงน้ำอ้อย1ถ้วยตวงเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชามะพร้าวทึนทึก1ลูก
2: โหดูสิคะเพื่อนๆอ่ะกินนะกินกินอันนี้อันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ไส้แตกของหนูนะคะคุณป้าขา
1: ใหญ่ค่ะ
2: ขนมอ้วนนี่เหมือนกับขนมเหนียบเลยอะค่ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
1: แตกต่างกันตรงที่ไส้นะคะอันนี้มันเป็นไส้หวานไส้ถั่วแล้วก็การห่อรูปทรงการห่อใช่ไหม
2: เพราะว่าขนมเหนียบจะไม่ค่อยไม่โรยมะพร
1: ้
2: าว
1: ค่ะไม่โรยมะพร้าวแต่นี่เราโรยมะพร้าว
2: เพื่อเพิ่มความอร่อยและกลมกล่อมอร่อยมากเลยวันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักขนมไทยอีกหนึ่งชนิดแล้วนะคะพี่เป
5: ๊ะใช่แล้วค่ะน้องปั้นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะมีขนมไทยที่แตกต่างกันไปค่ะวันนี้ขอบคุณป้าติ๋วนะคะที่สอนพวกเราทำขนมอั่วในวันนี้ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
7: งั้นเดี๋ยวผมไปซ้อมตีกลองแล้วนะครับพี่เป๊ะกับพี่ปั้นจะไปด้วยกันไหมครับ
2: ไปค่ะไป
5: น้องแพรขอไปด้วย
1: งั้นน้องหยีน้องหยกน้องแพรก็อยู่ช่วยป้าทำขนมต่อนะคะ
2: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอลากันนะคะ
8: สวัสดีค่ะ
5: อร่อยมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ใช่ยังอิ่มอยู่เลย
5: นั่นน่ะสิคะน้องปั้น
2: ค่ะสวยมากเลยนะ
7: นี่ถึงแล้วครับที่ที่เราซ้อมกันครับนี่อาจารย์คมสันครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
7: เป็นคนที่สอนการแสดงทั้งหมดเลยครับ
2: นี่พี่ๆเขากำลังฟ้อน
4: ฟ้อนครับผมเป็นฟ้อนเก่าแก่ของเมืองปัวจะมีฟ้อนคันดอกฐานต่อไปครับ
2: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าฟ้อน
4: ฟ้อนศรีวรครหรือฟ้อนมองเซิงเป็นฟ้อนใช้บูชาพระธาตุ
2: ฟ้อนแต่ละอันไม่เหมือนกัน
4: ไม่เหมือนกันครับก็มีดนตรีแตกต่างกันไปแล้วก็ท่าอาจจะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายไปนะครับก็จะมีฟ้อนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
2: แล้วพี่เขามาเรียนกันทุกวันเลยหรือเปล่า
4: ในช่วงเปิดเทอมครับจะเรียนทุกเย็นวันพฤหัสประมาณ4โมงจนไปถึง6โมงเย็นแล้วก็ปิดเทอมทางศูนย์ที่นี่ก็จะเปิดอบรมให้3วันครับแล้วจากนั้นก็จะมีการแสดงตีกองสะบัดชัยฟ้อนดาบฟ้อนเจิงของผู้ชายอีกทีนึง
2: มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยแล้วนี่น้องโอ๊ตเรียนอะไรบ้างครับ
7: เรียนตีกองฟ้อนดาบฟ้อนเจิง
2: เยอะนะ
5: ใช่ค่ะมีตีกองด้วยเหรอคะ
7: ครับ
5: ปั้นอยากไปดูพี่โอ๊ตตีกองจังเลยงั้นพวกเราไปดูกันดีกว่าไหมคะ
2: ไปค่ะ
5: งั้นคุณครูไปด้วยนะคะ
4: ครับผม
2: นำทางไปเลยค่ะ
5: ได้ค่ะ
3: ถึง
7: ไม่ใช่อย่างนี้ครับ
5: อ้าวไม่ใช่เหรอคะ
4: คนละกลองคนละกลอง

0: ได้ยินเสียงกลองไหมนะครับ
1: ได้ยินค่ะ
0: เสียงกลองนี่เป็นเสียงกลองสวัสดิ์ชัยระบำร้องนาน
1: ทำไมสังเกตดูคนจะเวลามีไม้ตีหรืออะไรชอบมีผู้
0: ทำให้ตอนที่สะบัดในการตีหรืออาการออกล่อฉากเนี่ยมันจะเกิดความสวยงาม
2: แล้วมีท่าทางในการ
0: ท่าทางก็จะมีการเรียกว่าลีลาในการตีกลองก็จะใช้ศอกใช้เขามีลีลาในการประกอบก็จะดูให้ดูโลดโผนดูน่าสนใจมากขึ้นเฉพาะกับเป็นการแสดงนะครับแต่ว่าการรวมกลุ่มตรงนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตัวเอง
1: อันนี้เขาจะเล่นกันตอนไหน
0: โดยมากก็จะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับ
1: และอย่างนี้ผู้หญิงเล่นได้หรือเปล่าคะ
0: ถ้ากองลักษณะนี้นะครับเล่นได้ครับแต่ถ้าเป็นกองบูชาที่เกี่ยวกับวัดศาสนาเนี่ยคงเล่นไม่ได้นะครับทางนี้ก็ผู้หญิงก็เล่นได้แล้วนะครับ
1: ทางนี้กองคุณครูสอนเอง
0: ครับสอนโดยสอนแล้วก็รุ่นพี่ถ้ามีโรงเรียนอื่นมาเรียนก็จะมีรุ่นพี่อย่างเงี้ยอันนี้ครับพี่ที่สวมเสื้อสีม่วงเนี่ยนะครับคุณมิตรแก้วก็จะมาสอนให้กับน้อง
2: ๆอย่างนี้น้องออยก็เป็นรุ่นพี่สิคะ
0: ครับเป็นพี่ครูครับ
2: เป็นพี่ครูแล้วทำอะไรบ้างครับน้องออย
3: สอนทุกอย่างที่เป็นครับ
2: อย่างนี้น้องออยช่วยสอนพวกเราตีกลองหน่อยได้ไหมครับ
3: ครับ
2: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปตีกลองกันดีกว่า
1: ไปเลย
2: ไปเลยพี่ออยช่วยสอนด้วย
3: พี่ๆครับวันนี้มีเพื่อนๆจะมาเรียนด้วยครับ
0: เดี๋ยวให้โอ๊ตสอนตีกลองให้กับ
2: น้องพาว
0: น้องพาวใช่ไหมครับ
2: อ้
0: าวเดี๋ยวลองไปเลยนะครับเรียนลองตีฉาบนะครับ
2: ได้ค่ะ
0: ลองเรียนกับพี่แจ๊บลองพ
2: ี่
0: แจ๊บตีคล้องเรียนกับพี่แคมป์ลองเลยนะครับ
2: สวยมากค่ะ
0: เอารับรับกลองนี่พี่แจ๊บสอน
4: เสียงคล้อง
0: คุยดิ
4: ตึมมงเอ๊ะตึมมงนี่ก่อนเลย
0: ลองเลยลองเลยลองเลย

0: แต่สงสัยพวกเราคงต้องฝึกอีกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแต่พี่ๆเขาเก่งกันมากๆเลยนะคะพี่ๆเขาเป็นลูกหลานชาวน่านเขาก็ต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะของเมืองน่านเอาไว้ค่ะเยาวชนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะคะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณคุณครูคมสันมากๆเลยนะคะที
2: ่
0: สอนพวกเราแล้วก็พวกเราจะเป็นอีกแรงนึงค่ะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุ
0: ณ
2: ค่ะ
0: พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ช่วยสอนพวกเราเอาไว้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีกิจกรรมสนุกๆและมีขนมไทยอร่อยๆเขียนมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วพวกเราจะไปหาเพื่อนๆถึงที่ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: วันนี้นะคะลาไปด้วยการแสดงสวยๆของพี่ๆที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะวันนี้พวกเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เพศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันก็องค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ300,000บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลสินชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำมันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลบนศรีต้นชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

ครับเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอารามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอประติมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะครับจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

ตอนนี้นะครับตาอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามมาเลยครับ

ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's goสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
2: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
2: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: ออกมันจะติดใช่ไหมครับ
2: ติดเอาออกไม่ได
0: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม่อ
2: ันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
2: มันนึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตาดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิมไปพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้ว
1: ไปแล้วนะครับ
0: ต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่ตระดินต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
0: ์ครับ
3: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
3: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
3: พักอาศัยอยู่ด้วย
2: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพญากัลยาวัฒนวิสิทธิ์ซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
3: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้วิธีเข้าลิ่ม
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเฉยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์แห่งนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกันสามชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่มข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญาวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุบอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมนะทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อไปครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสเฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลังรอพอดีเลยคร
0: ับ
1: ลับแลเกสเฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลงจะเข้าทั้ง2ด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดี

0: อ้าวยังไม่เลิกถ่ายแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับครูโจสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพารามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์

เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยว

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
0: อยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคต
2: เกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วย
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
3: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
4: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
5: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเราให้ Active ตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
1: ก็วันนี้ครับเราจะมาออกกำลังกายกันในรูปแบบของ Weight Training
0: ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถออกกำลังกายไปพร้อมเรา2คนได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์วันนี้ก็จะง่ายๆหาได้ที่บ้านของเราเลยนะครับตั้งแต่เบาะรองหรือเขาเรียกว่าอะไรเสื่อเนาะขวดน้ำสัก2ขวดแล้วก็อย่างที่3ที่เราควรจะต้องมีในวันนี้ก็คือม้านั่งเก้าอี้หรือถ้าบ้านไหนไม่มีเราใช้ขั้นบันไดที่บ้านเราก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทุกๆคนเนี่ยไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมๆกันเนาะ
0: โอเคครับ

0: ท่านก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเด
1: ี๋
0: ยวเราเริ่มกันเลยครับโค้ชเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนโอเคท่าที่1ครับเดี๋ยวเราจะวอร์มกันก่อนในช่วง upper body นะครับอ่ะให้ทุกคนกางแขนออกนะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า Y นะแล้วก็ T เปิดมาตรงนี้แล้วก็ W ครับขึ้นนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าแขนเรามันเป็นเหมือนตัวอักษรที่ผมบอกไปเลยอันนี้เห็นไหมมันเป็นแบบนี้ตัว Y กลับลงมาตัว T W ทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับเหมือนที่พี่จับทำเลยท่านี้ทำให้สะบักเราหรือว่าหัวไหล่ของเรามันพร้อมเนาะรวมไปถึงกล้ามเนื้อของช่วงอกทำงานไปครับไปเรื่อยๆ Y เสร็จไงต่อ
1: W
0: เยี่ยมครับตัว Y ตัว T W โอเคจากนั้นครับหมุนหัวไหล่นิดนึงเมื่อกี้เราทำไปแล้วหมุนโอเคดีครับโอเคท่าต่อไปจากนั้นเราก้มตัวครับไปจับที่หัวเข่าสลับข้างครับสลับข้างโดยที่โน้มตัวลงไปด้านหลังนิดนึงสลับข้างสลับไปสลับมาการยืดแบบนี้เรียกว่าการทำ dynamic stretching นะครับทำให้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายเราจะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วก็ออกกำลังกายตลอดเวลาเห็นไหมนี่คือได้ active จริงๆนะครับโอเคยืดเรื่อยๆดีครับสลับข้างเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่ามันเริ่มยืดได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันเริ่มพร้อมแล้วลงไปต่ำกว่าเดิมครับลงไปลึกกว่าเดิมไปที่ปลายเท้าบ้างสลับกันประมาณนี้โอเคต่อมาครับให้ยกเข่าขึ้นมาจับแบบนี้สลับข้างเอามือประสานกันนะช้อนไปที่นะตรงหน้าแข้งของเราบริเวณหัวเข่าครับสลับข้างสลับไปสลับมาท่านี้ไม่ต้องรีบทำค่อยๆ ยกยืดบริเวณต้นขาสะโพกรวมถึงอกผายไว้นะอย่าให้ห่อตัวไม่ต้องห่อตัวลงไปแบบนี้นะพยายามยืดตัวขึ้นมายืดตัวขึ้นมาโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปท่าที่หนึ่งกันเลยครับพี่จ๊าบท่านี้มีชื่อว่า reverse lunge คิดภาพตามว่าเหมือนเราเก็บของนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมครับแบบนี้ถอยขาไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเราก้มเก็บของหยิบของขึ้นมาสลับขาไปเรื่อยๆครับเราจะทำแบบนี้ประมาณ30วินาทียืดตัวตรงก้มเก็บของแบบนี้สังเกตที่เข่าแล้วก็เท้าของเรานะเข่าเรากับต้นขาเราจะขนานกับพื้นแบบนี้เก็บของเหมือนเราทำกระเป๋าล่วงเฮ้ยก้มลงไปเก็บใช่ไหมครับโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: เก็บปุ๊บแบบนี้โอเคพักครับอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะรีเวิร์สลังท่าต่อมาเห็นไหมตัวสเต็ปของเราถ้าใครไม่มีอย่างที่ผมบอกใช้บันไดบ้านของเรานะครับวางเข่าแบบนี้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดันตัวแบบนี้ครับดันตัวขึ้นเหมือนเราเอาตัวแนบลงไปเลยแล้วก็ดันตัวขึ้นมาท่านี้อย่างที่บอกพอเราเป็นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับเราทำช้าๆนิดนึงไม่ต้องทำเร็วส่วนในวันไหนที่เราไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบโค้ชจ๊าบเนี่ยเราทำเร็วนิดนึงอันนี้เราทำช้าๆให้กล้ามเนื้อเราได้แอคทีฟ
1: โอ้แค่น้ำหนักตัวเราเมื่อยเหมือนกันนะครับโคตร
0: โอ้โหใช้ได้เลยครับผม
1: อันนี้แปลว่าตัวเราหนักใช่ไหมฮะ
0: โอเคต่อมาอันนี้เราใช้แขนบ้างเรากลับมายังใช้อุปกรณ์ตัวเดิมท่าที่3นะครับท่าไตรเซปดิฟเนาะพยายามให้เรานั่งแบบนี้วางมือตรงสะโพกของเราพอดีจากนั้นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับท่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าท่านี้เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะพยายามเอาขาเข้ามาใกล้ๆลำตัวแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปแล้วดันขึ้นท่านี้ควรระวังคืออย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปอย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปกับต้นคอแบบนี้พยายามยืดตัวไว้นะครับพับแค่ข้อศอกแล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะแบบนี้ทำแบบนี้ประมาณ30วิประมาณนี้โอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับจบแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: โอ้รู้สึกแขนตึงมากครับ
0: กลับมาท่าที่1ใหม่ครับ
1: อ่ะ
0: มาเลยรีเวิร์สลังนะเหมือนเดิมเมื่อกี้เราก้มเก็บของ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เหมือนเดิมอ่ะ3 2 1ไปเลยนะ
1: เอ้โค้ชครับระยะขานี่เราควรถอยประมาณไหนดีครับ
0: จริงๆดีมากครับถอยเนี่ยคือให้เราถอยสัก1ช่วงขาเลยประมาณเวลาเราถอยไปให้รู้สึกว่าไม่แคบจนเกินไปสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะเวลาก้าวไปเนี่ยสุดช่วงขาเนี่ยส้นเท้าจะเปิดขึ้นพอดีรวมถึงช่วงแนวเข่ากับสะโพกเนี่ยจ ะเป็นแนวที่รู้สึกว่าเหมือนมันตั้งฉากกับพื้นเลยแบบนี้เลยนะครับท่าแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ต้นขาแล้วก็สะโพกมากเลยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: รู้สึกได้มากเลยครับ
0: รู้สึกได้มากขึ้นเนาะพอเราโฟกัส
1: ใช่พอโฟกัสพอมีโค้ชคอยบอกรู้สึกได้กันเลยจริงๆ
0: ใช่ท่าที่2ท่าที่2มัวแต่พูดใช่ไหมมาต่อกันเลยนะฮะท่านี้ kneeling push up นะครับท่านี้เราออกแรงจากส่วนบนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงอกของเรานะครับแขนรวมถึงหัวไหล่ด้วยอย่างที่บอกนะเราดันกับเก้าอี้ของเราถ้าเก้าอี้สูงหน่อยไม่เป็นไรดันได้แต่พยายามให้ข้อศอกดันขึ้นมาปุ๊บลงแล้วขึ้นแบบนี้พับศอกเข้าไปแล้วพุชตัวขึ้นมาท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องเลยนะครับโค้ชรู้สึกไหม
1: รู้สึกครับ
0: ถ้าเราไม่เกรงปุ๊บหลังก็จะแอนทันทียอดเยี่ยมมากครับท่าที่3กลับมาต้นแขนอีกรอบนึงไตรเซปดิปนะครับเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับถ้ารู้สึกว่าเริ่มฉันเริ่มทำตามได้แล้วเหยียดขาออกไปถ้ารู้สึกไม่ไหวเอาขากลับมาพร้อมนะไปครับดันขึ้นเหมือนเดิมพยายามยืดตัวไว้ยืดอกไว้อย่าให้หัวไหล่จมครับแล้วดันขึ้นพับข้อศอกให้ศอกลงไปตั้งฉากแล้วดันตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมนะถ้าไม่ไหวขยับเข้ามาใกล้ๆใช้ขาช่วยแล้วดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นถ้าไหวแล้วเหยียดแล้วดันแบบนี้ฮึบอีกนิดนึงโอเคเราจะทำแบบเดิมอีก1รอบอันนี้คือเซตที่1ของเรา
1: อ๋อนับเป็นเซต1
0: ใช่ครับนับเป็น1เซตมี3ท่าทํา3รอบ
1: โอเคครับมา
0: ไปครับ3 2 1เริ่มเลยครับรีเวิร์สลังนึกเสมอว่าเหมือนเราก้มลงไปเก็บของเอ๊ะฉันทําของหล่นนี่หยิบของขึ้นมาข้อสังเกตนึงก็คือหัวเข่าเราจะต้องไม่พับเข้าหากันนะครับเวลาเราย่อลงนะสังเกตนะหัวเข่าจะเป็นแนวตรงชี้ไปด้านหน้าใช่ย่อตรงๆปุ๊บถอยเท้าให้สุดช่วงขาเปิดส้นเท้าตัวตรงท่าที่2ครับโค้ชมาท่านี้ระวังนิดนึงนะสมมุติถ้ารู้สึกว่าพื้นที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ย เป็นพื้นที่ไม่เรียบเนี่ยหาผ้ามารองเข่าดีๆนะอาจจะเจ็บได้สวยมากครับโค้ชค่อยๆลงแล้วดันสำหรับท่านผู้ชมถ้ารู้สึกว่าโอ้ยดันไม่ขึ้นนะโค้ชทำไงให้เรามาแบบนี้แล้วเราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านิดเดียวแล้วก็ดันขึ้นอย่าลืมนะตัวตั้งฉากแบบนี้สิ่งที่ควรระวังคืออย่าให้เอวมันลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราเมื่อยบ่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคท่าที่2ผ่านไปแล้วแล้วกลับมาท่าที่3ท่าสุดท้ายของเซตนี้นะ
1: สู้ครับ
0: ไปครับเหมือนเดิม

0: ปึ๊บแบบนี้ยืดตัวยืดตัวตรงไว้ตลอดเวลาอย่าห่อตัวนะรู้สึกว่าโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้วขยับขามาแต่ถ้ายังไหวเหยียดขาออกไปใช่ยืดตัวปุ๊บหลังตรงพับข้อศอกแล้วเหยียดท่านี้เกร็งท้องขมวดท้องตลอดเวลาปุ๊บอย่าลืมนะอย่ากั้นหายใจด้วยนะโอเคจะสังเกตว่าเรามีใช้ทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนบนก็คือ upper body มีทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงเนาะก็คือช่วงอกช่วงแขนของเรา
1: พื้นของเรา
0: แล้วก็มีทั้ง lower body ก็คือถ้าตัว reverse lunge ประโยชน์ของมันเนี่ยมันทั้งเพิ่มการเผาผลาญรวมถึงเพิ่มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซตนี้เรามาใช้แกนกลางหรือว่าส่วนท้องของเราบ้างอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้เบาะอย่างเดียว
1: โอเค
0: ครับผม

0: เราเริ่มจากท่าเขาเรียกว่าท่าแพลงวิดเล็กๆนะโอเคพร้อมถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับให้วางมืออยู่ในแนวของหัวไหล่หรือทำแบบโค้ชจับก็ได้คือวางศอกแบบนี้3 2 1ไปเลยเหยียดตัวให้ตรงนะครับแล้วยกขาขึ้นแบบนี้ครั้งที่แล้วเราแพลงไปแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมการเกรงเนี่ยท่านี้คือสมมติท่านี้เราโฟกัสดีๆเรารู้สึกว่าทั้งตัวได้ใช้หมดเลยเห็นไหมโค้ด
1: ใช่ครับ
0: เกรงหมดเลยนะ
1: รู้สึกแขนสั่นมากเลยครับโค้ดต๊อก
0: โอเคครับหน้าท้องเกรงไปหมดเลย
1: แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยกขาให้ตรงโอเคแล้วกลับมาทีนี้ท่าที่สองต่อเนื่องกันระวังเข่านะครับแนวของสะโพกแบบนี้จากนั้นยกแขนกับขาสลับข้างกันท่านี้ให้สุดท่านี้ให้เราเกรงไปที่หลังส่วนล่างสะโพกรวมถึงสะบักของเราด้วยสลับข้างไปมายกแขนขวาเหยียดขาซ้ายนะเราสลับกันยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาหายใจออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหลังตรงโอเคท่าที่3ครับกลับมาในแพ้งวอลิชั่นของเรากลับมาครับเหยียดตัวขึ้นตรงๆจากนั้นเราจะโรเตชันคือการบิดแบบนี้เปิดสะโพกออกครับมือชี้ไปขึ้นบนหลังคาบ้านเราเลยกลับมาสลับข้างบิดตัวท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแต่หลักๆที่เราต้องโฟกัสคือแกนกลางของตัวเราเก่งหน้าท้องไว้เยอะๆแคมเมลเยอะๆท่านี้ใครไปทะเลนะLS ล่อง11ใช่ไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: ปิดเยอะๆโอเคนี่คือเซตที่1นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในเซตที่2ทําเหมือนเดิมกลับมาท่าแรกเซตเหมือนเดิมเมื่อกี้โค้ชจ๋าวางศอกนะเป็นไงบ้างเก่งเนาะ
2: รู้สึกได้หัวไหล่มากขึ้นด้วยครับ
0: ทางนั้นต่อกันเลยไม่มีการเสียเวลา
2: Let's go
0: โอเคเหยียดขาเยอะเยอะลองดูครับท่านผู้ชมทางบ้านครับยกขาให้สูงขึ้นนะท่านี้ถ้าแพลงเนี่ยเปรียบเสมือนให้ตัวเราเหมือนกระดานเนาะการยกขาเนี่ยเป็นการลดให้ฐานที่รับแรงของเรามันน้อยลงมันทำให้การเกร็งของเรามันเยอะขึ้นเป็นไงบ้าง
1: เหนื่อยมากครับ
0: ดีครับสลับไปสลับมาโอเคค่อยๆวางเหมือนเดิมนะเซตตัวดีๆอย่าให้หลังเราจมแบบนี้นะท่าต่อไปยืดตัวไว้หลังตรงก้มหน้าลงนิดนึงเหยียดแขนกับขาครับคนละข้างสลับกันไปมายกขาขวาเหยียดขาซ้ายนะยกขาซ้ายเหยียดแขนขวาประมาณนี้สลับไปสลับมาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาเหยียดให้สุดเกร็งค้างไว้สักนิดนึงครับโค้ชแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านฮะเกร็งค้างไว้นิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันได้ใช้งานนิดนึงเดี๋ยวค่อยๆกลับสลับไปสลับมาโอเคท่าที่3บิดเตรียมตัวนะเกรงหน้าท้องเยอะๆอย่ากั้นหายใจอ่ะเริ่มครับโรเทชั่นสังเกตว่าเห็นไหมแขนตั้งแต่แนวช่วงบนไล่ลงมาจนมือที่ติด

0: ับเบาะเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันแบบนี้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ไหวนะเราสามารถวางเข่าได้แล้วเปิดแบบนี้เกรงตัวสลับข้างไปตามแบบนี้นะถ้าใครไหวบิดตัวต่อเลยโอเคครับเซตที่2เรียบร้อย
1: อีก1เซตนะครับผม
0: มาอีก1รอบสุดท้าย
1: เซตสะบัดแขนกันนิดนึง
0: เริ่มเกร็งนะ
1: ใช่ครับรู้สึกหน้าท้องยุบไปเลย
0: โอเคครับมาเซตที่3สุดท้ายของการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางของเราไปเริ่มครับยกขาให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอย่าให้หลังเราแอ่นนะพยายามเตะขาโดยที่เรายังเกร็งหน้าท้องแล้วก็สะโพกเราได้อยู่เป็นไงบ้าง
1: กำลังสมาธิอยู่ฮะตอนนี้สั่นไปทั้งตัวอันนี้ถูกใช่ไหมครับโพสสั่นทั้งตัว
0: ถ้าเกร็งเนี่ยคือร่างกายเราสั่นเนี่ยเป็นปกติใครไม่สั่นนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะ
1: หรืออาจจะไม่ทำอยู
0: ่โอเคอันที่สองสังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าเอาน้ำมาลดนะนี่ของจริงนะเนี่ย
1: เหนื่อยจริง
0: ๆไปครับอันที่สองครับเบิร์ดด็อกไปต่อเลยมือขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาสลับกันเหยียดสลับไปเรื่อยๆแต่ให้เราจังหวะขึ้นสูงสุดเนี่ยค้างไว้นิดนึงแล้วกลับลงมาตัวตรงดีครับก้มหน้านิดนึงไม่ต้องแหงหน้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการระวังเรื่องของกระดูกช่วงกระดูกสันหลังช่วงต้นคอของเราด้วยดีครับเหยียดให้เยอะเยอะโอเคครับท่าที่3
1: ท่าสุดท้ายครับผม
0: สุดท้ายแล้วมาบิดเยอะๆนะเพื่อ LS ของเราโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อกี้พอมาถึงเซตที่3แล้วมันเริ่มไม่ไหวใช่ไหมเราวางเข่าได้นะวางเข่าแล้วบิดเปิดออกมาสลับข้างเปิดมาแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเอ้ยฉันยังทำตามได้ลุยกันเลยครับบิดตัวไปทวิสต์เปิดหัวไหล่เปิดอกโอเคเซตที่2ผ่านเยี่ยมมากครับโค้ช
2: เยี่ยม
1: ได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากเลยครับหน้าท้องของเรา
0: จะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่แกนกลางลำตัวของเราอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใช้ซัพพอร์ตในบริเวณแกนกลางของเราทั้งหมดหลังส่วนล่างสะโพกมันใช้กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นการสั่นๆหรือไม่ไหวจริงๆกล้ามเนื้อมันทำงานอยู่นะแต่แค่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการฝืนของเราควรจะไม่รู้สึกว่าเราบาดเจ็บยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำอยู่แล้วรู้สึกว่ามีการเจ็บแผลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อาจจะต้องพักก่อน
1: โอเคครับ
0: โอเคครับ

0: เดี๋ยวรอบนี้หรือว่าเซตนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออีกครั้งนึงโดยที่กล้ามเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็รวมถึงการทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วย
1: อ
0: ันนี้อ่ะอุปกรณ์คือขวดน้ำท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะท่าที่1ครับเริ่มจากการจับขวดน้ำแบบนี้เหมือนเราจะรีขวดน้ำสองมือแบบนี้เลยแล้วเปิดขึ้นครับโรเตชันแบบนี้อ่ะลองดูนะดูที่โค้ชจ๊าบนะโค้ชจ๊าบไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำนะเราบิดแบบนี้ครับเราบิดเปิดหัวไหล่โดยที่เราไม่ได้ยกขึ้นนะเราไม่ได้ยกขึ้นยกลงเราค้างไว้แบบนี้เราแค่จับแบบนี้แล้วยกเปิดขึ้นระดับไหล่นะเอาแค่ระดับหัวไหล่เราระดับหัวไหล่โอเคผักครับต่อมาถ้าต่อมาให้เราโน้มตัวลงไปสักประมาณ45องศาหรือก้มตัวไปเหมือนเราเก็บของตำแหน่งของขวดอยู่สักประมาณตรงนี้ช่วงเข่าเราครับจากนั้นวาดแขนออกด้านข้างใช่ครับท่านี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อไหล่ส่วนหลังของเราเนี่ยได้ทำงานเนาะแบบนี้หุบศอกได้เล็กน้อยนิดนึงเพราะน้ำหนักที่เราใช้ไม่เยอะนะทำท่าทางให้ถูกเก่งไว้ตัวตรงขมแอวท้องไว้ตลอดเวลาสำหรับท่านี้เหมือนเราเทน้ำเลยเนาะโอเคครับท่าต่อมาเอายืนขึ้นมานิดนึงจากนั้นท่านี้เราจะใช้ขวดน้ำเนี่ยเป็นเหมือนน้ำหนักที่เราดึงขึ้นมา
1: ได้ครับ
0: แบบนี้ครับโน้มตัวไปเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมแต่เราปิดขวดน้ำนะแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ความรู้สึกเหมือนถ้าเราจินตนาการว่าเหมือนเราแบบว่าเห็นเครื่องตัดหญ้าสมัยก่อนไหมครับโค้ช
1: ครับผม
0: แล้วเราสตาร์ทเครื่องครับแต่สตาร์ทเครื่อง2มืออันนี้ดึงปึ๊บอันนี้ดึงเข้าบริเวณชายโครงของเรานะขวดน้ำดึงไปที่ประมาณซี่โครงของเราหนีบศอกแล้วก็ดันศอกไปด้านหลังเยอะๆแบบนี้แล้ววางให้สุดเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงกลับมาประมาณนี้อันนี้แหละอันนี้คือท่าของมันอันนี้คือเซตที่1 นะ
1: รู้สึกหลังตรงเลยครับโค้ช
0: หลังตรงอ
1: ันนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: แสดงว่ากล้ามเนื้อทำงาน
0: ทำงานแล้วอันนี้ร่างกายทำงานกล้ามเนื้อทำงานแล้ว
1: ได้ครับ
0: กลับมาเซตที่2นะ
1: ครับผม
0: ไปต่อครับเซตที่2เหมือนเดิมตั้งขึ้นมาท่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยหัวไหล่ของเราเนี่ยมันพร้อมนะแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือการที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรลดอาการบาดเจ็บของหัวไหล่คืออย่างเช่นคนที่มีอาการไหล่ติดเนี่ยท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของส่วนของหัวไหล่ได้อยู่ข้างในเลยเล็กๆท่านี้บิด
1: รวมถึงอาการไหล่ก๊อกแก๊กนี่ช่วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งช่วยนะทำให้ไอตัวข้อต่อของหัวไหล่เราเนี่ยมันทำงานได้โฟลว์ขึ้นครับข้างในบิดโอเคต่อเนื่องกันเราใช้ไหล่ส่วนหลังโน้มตัวเหมือนเดิมนะปึ๊บจากนั้นวาดแขนขึ้นครับไปดีครับท่านี้ไม่ต้องแบบเหยียดจนแบบไปสุดหลังขนาดนี้นะครับเราท่านผู้ชมทางบ้านระวังดีๆนะสังเกตนะอย่างโค้ชจ๊าบและผมเนี่ยจะดันขึ้นประมาณนี้แค่เสมอช่วงลำตัวแค่นี้แล้วกลับลงมาครับวาดแขนขึ้นไปแล้วก็ลงท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของหัวไหล่เราเนี่ยคือส่วนหลังเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ทำไมเราถึงต้องก้มตัวใช่ไหมเพราะกล้ามเนื้อส่วนหลังเราอยู่ตรงนั้นนะเวลาเรายกแขนขึ้น
1: โอเค
0: โอเคครับท่าที่3อ่ะกลับมาโน้มตัวลงเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านึกภาพตามทันไหมเนี่ยบอกยุคเลยเนี่ยดึงครับโอเคไปแบบนี้ดึงถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่เยอะใช่ไหมพยายามดึงค้างไว้นิดนึงแล้วปล่อยครับเหยียดให้สุดดึงไปที่ซี่โครงของเราแล้วปล่อยบริเวณหน้าท้องเนี่ยประมาณสะดือเราแหละตำแหน่งเนาะจะได้เห็นภาพง่ายๆโอเคดึงตรงๆแล้ววางเยี่ยมเลยโอเคสมัครเป็นไงบ้าง
1: รู้สึก
0: กล้ามเนื้อของเราโอ้เราเริ่มตึงๆ
1: ไม่หายอะไรถึงได้เลยครับท่านี้
0: ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังน่ะยิ่งถ้าคนที่นั่งทำงานทั้งวันเนี่ยต้องบริหารเลย
1: ออฟฟิศซินโดรมเป็นต้น
0: ใช่เลยใช่เลยครับผม
1: เซตสุดท้ายเนาะ
0: เซตสุดท้าย
1: ได้ครับผม
0: ลุยกันเลยมาเริ่มจากท่าที่1เหมือนเดิมนะโรเตชันบิดโค้ชเป็นไงบ้างท่านี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ท่านี้ถ้าทำเราจริงถ้าโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยไหล่ด้านในเนี่ยเรารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันนี้มันค่อนข้างเล็กแต่ว่า ซับซ้อนมาก
1: และมีความสำคัญด้วย
0: สำคัญมากๆครับผมในการยกแขนต่างๆของเราแค่นี้ก็เมื่อยแล้วนะจริง
1: เมื่อยมากครับใครจะไปคิดว่าขวดน้ำแค่นี
0: ้ดูถูกไม่ได้นะเนี่ย
1: ไม่ได้เลย
0: โอเคท่าที่2ครับ
1: Let's go
0: Bye เหมือนเดิมเราใช้มัดเล็กแต่ว่าสำคัญในเซตสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราฟลายเขาเรียกว่าท่า reverse fly reverse fly เนี่ยสังเกตว่าเราต้องก้มตัว
1: ฟลายนี่คือการบินใช่ไหม
0: ใช่ครับถ้าเรายืนถ้าเรายืนแบบนี้จะรู้จะไม่รู้สึกเลยจะไปโดนมัดอื่นมากกว่าเราต้องแบบนี้ต่อครับ reverse fly ถ้าเรายืนปุ๊บมันจะเป็นไหล่ส่วนตรงกลางที่ครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: เมื่อยเหมือนกันครับนะแต่ดีนะผมรู้สึกดีนะ
0: ดีนะ
1: รู้สึกดีมาก
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: มาท่าสุดท้ายครับ
0: มาครับโรเหมือนเดิมนะให้เราดึงสักประมาณตำแหน่งของขวดน้ำอยู่ประมาณสะดือเนาะหรือว่าซี่โครงชายโครงของเราลงเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงนี้สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าขวดน้ำมันเบาไปหรือว่าเคยออกกำลังกายอยู่แล้วเราใช้น้ำหนักที่มันหนักขึ้นได้นะแกลลอนน้ำได้นะดัมเบลถ้ามีหรือเป็นกระเป๋าเดินทางไหมกระเป๋าแบบ
1: ได้ครับ
0: กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนาะกระเป๋าผ้า
1: ขอแค่มันมีน้ำหนัก
0: ใช่
1: น้ำหนักให้ชาเลนจ์
0: จริงแค่นี้ก็

0: ือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับโค้ชเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนเลยนะครับเริ่มจากท่าที่1หัวไหล่ก่อนเลยครับพาดแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะอีกข้างนึงกดเข้าหาลำตัวท่านี้ยืดไปเรื่อยๆไม่ต้องยกไหล่ขึ้นมานะโอเคพอลื่นให้รู้สึกว่าแขนเราตึงมากๆกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนข้างครับยืดเยอะโอเคครับจากนั้นอีกท่าหนึ่งคือประสานมือไปด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วยืดตัวขึ้นครับยืดอกแล้วก็หัวไหล่เชยคางขึ้นนิดนึงครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงยืดตัวขึ้นแบบนี้นะนี่ประมาณนี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณอกแล้วก็หัวไหล่เรายืดนิดนึงนะครับโอเคกลับมาจากนั้นครับเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ต้นที่ข้อเท้าเรียงข้อเท้ากดให้ส้นเท้าดึงมาสะโพกนะครับเปลี่ยนข้างครับประมาณนี้เปิดมือนิดนึงเพื่อให้บาลานซ์เนาะยืนตัวตรงยืดตัวขึ้นดึงส้นเท้าหาสะโพกโอเคจากนั้นต้นขาด้านหลังครับเอาขาวางลงมากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปครับถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่ามันตึงเกินไปครับจับไม่ไหวเอาจับที่ที่หัวเข่าก่อนก็ได้แบบนี้โน้มตัวขาข้างนี้เหยียดขาอีกข้างนึงงอไว้แบบนี้นะครับโอเคครับอีกข้างนึงครับสลับข้างส่วนถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่ยืดเหยียดขาให้สุดนะเอามือไปแตะที่ปลายเท้าได้แบบนี้ทำให้บริเวณต้นขาด้านหลังนะครับเหยียดจนสุดโอเคครับ
1: เรียบร้อย
0: ครับวันนี้ก็เรียบร้อยหมดเลยจบวันนี้มิชชั่นคอมพลีทพร้อมที่จะแอคทีฟทั้งวันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับก็รายการของเราก็จบเพียงแค่นี้ฝากให้ทุกท่านติดตามกันด้วยก็วันนี้สำหรับผมครับโค้ชต๊อด
2: ผมโค้ชจ๊าบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามรายการ Active Morning ด้วยนะครับเวลาเดียวกันนี้ทุกเช้านะครับทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนเรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษาช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: พ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
9: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหิน

0: พังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในการทำงานหนึ่งอันดับแรกก็น่าจะเป็นการสร้างจิตสำนึกของเราว่ามันต้องอยู่ที่ตัวของเราก่อนต่อจะทำอะไรได้ผมก็เลยมีนโยบายการคัดแยกขยะโดยจะมีอยู่3ส่วนก็คือขยะต้นทางขยะระหว่างทางและก็ขยะปลายทาง
1: การขับเคลื่อนเรื่องขยะเรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากเราจะเน้นให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายขยะสร้างบุญเนี่ยเราก็จะมีการคัดแยกขยะ3ประเภทเอาไปส่งต่อให้กับมูลที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเราก็ส่งผลงานให้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การรับรองในเรื่องของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี2566เราจะมีภาคส่วนต่างๆได้รับการรับรองเนี่ยไม่น้อยกว่า7แห่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการขยะสร้างบุญ
2: ขยะสร้างบุญเนี่ยทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมเยอะพอสมควรต้นสังกัดก็คือเทศบาลพวกกอยเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักโดยกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเด็กๆ เนี่ยได้มีความเข้าใจถึงอันตรายหรือว่าพิษภัยของขยะที่มันจะตามมาตอนนี้เชื่อว่าเด็กๆนักเรียนเนี่ยเขามีองค์ความรู้ขยะแต่ละประเภทมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
1: วิธีการเนี่ยมันแล้วแต่ว่าความต้องการของชุมชนแต่ละแห่งมันก็ไม่เหมือนกันโดยให้ชาวบ้านเขาได้คิดเขาจะใช้วิธีการยังไงก็ที่ประชุมได้มีมติว่าจะนำขยะมาฝากไว้ธนาคารในลักษณะที่ซื้อขายแต่ว่าตัวเงินนั้นเราจะไม่จ่ายเป็นตัวเงินสดเราจะแปลงตัวเงินเนี่ยเป็นการสะสมลักษณะเป็นแต้มเวลาชาวบ้านต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยก็แจ้งความประสงค์มาที่ธนาคารธนาคารก็จะจัดเตรียมเครื่องอุปโภคให้โดยที่คิดตามจำนวนแต้มที่เขามีอยู่ธนาคารก็พยายามที่จะจัดให้ตรงกับสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเราดำเนินการได้ประมาณสัก3เดือนเศษกระแสของชาวบ้านก็เริ่มมีการแข่งขันกันในเรื่องของการสะสมแต้ม ช่วงหลังๆเนี่ยจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: ขยะตามครัวเรือนเยอะชาวบ้านก็จะเก็บไปขายตามร้านค้าก็มารับซื้อแต่ความต่อเนื่องไม่มีก็ได้ธนาคารขยะมาได้รับความร่วมมือเยอะมากจูงใจกับจูงใจสมาชิกแต่ละคนก็เอาเต็มไปอวดเพื่อนว่าผมได้กี่เต็มได้คุณยังได้น้อยกว่าผมเกินคนนี้เต็มน้อยเลยต้องขยันขยะ
4: ข้างบ้านเมื่อก่อนทิ้งไว้สับเปะสับปะเล่นลูกลุงดังวันนี้เอาใส่ถุงเก็บไว้เป็นที่เป็นทางแล้วก็ขวดน้ำอะไรแยกไว้ไอ้มีมูลค่าของนี่เราไม่รู้ค่ามันใช่ไหมเอามาเล็กเต็มจะได้ไอ้นู้นได้ไอ้นี้ใช่ไหมถ้าคนได้เต็มเยอะก็ได้ของมีค่าขึ้นไปเป็นข้าวสารเป็นน้ำมันอะไรแบบนั้น
5: รอบเลขได้12,000แต้มแล้วทีนี้ถ้าเป็นเงินก็1,200กว่าบาทรอบที่แล้วนะไข่3แพงน้ำมัน6ข้าวสาร3คือตัดไปเลยนะไอ้ที่ว่าเราเคยซื้อ

0: สารตอนนี้เราก็ไม่ต้องซื้อแล้วเดือนนึงเหมือนน้ำมันหายไปเลยไม่ต้องซื้อเลย2เดือนไข่จากที่เราซื้อเดือนหนึ่ง2แผง3แผงก็ตัดรายจ่ายออกไปเยอะช่วยได้ช่วยได้ขยะลดลงเพราะว่ามันมีมูลค่าแล้วตอนนี้มองเห็นค่าแล้วก็เก็บกันเยอะแล้วตอนนี้จะไม่ทันแล้วเลยแพ้ไปเลยรอบนี้ไข่แผงนึงหายไปแล้วเก็บไม่ทันรอบหน้าเอาใหม่สู้ๆๆ
1: ในส่วนที่3ก็คือเป็นจุดที่ดีที่สุดเป็นทั้งพื้นที่สาธิตเป็นทั้งพื้นที่การเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เราเจอในช่วงวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยอาหารคือจะมีความสำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะทำเอาเรื่องขยะเนี่ยมาต่อยอดในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารสร้างประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคประชาชนทั่วไปรวมทั้งเด็กๆด้วยเหลือจากการบริโภคก็แบ่งปันเหลือจากการแบ่งปันก็จำหน่ายก็เป็นรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวคือประสงค์หลักก็คือเราจะสอนเด็กเวลาเด็กกลับบ้านไปเนี่ยเด็กก็ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้เพราะนั้นเราสอนครั้งเดียวได้2ทางในช่วง1ปีเนี่ยเราไม่ใช่ทำในพื้นที่ในเขตเทศบาลอย่างเดียวเราทำพื้นที่ทั้งจังหวัดพังงารวมทั้งจังหวัดภูเก็ตด้วยจะมีบริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเลยเราต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีก่อนไอ้สิ่งดีๆที่เราทำเนี่ยมันก็กระจายไปยังบุคคลอื่นเมื่อเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมโดยสมัครใจโดยไม่มีการภาคบังคับขยะที่เราขายเขาคิดเป็นเงินให้เราและเขาส่งขยะกลับมาให้เราเพื่อส่งต่อให้กับมูลที่เพื่อจะไปช่วยเหลือผู้พิการดีใจครับดีใจแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจากจุดเล็กๆเนี่ยแล้วก็เพิ่มขยายเราใช้ลักษณะเป็นใยบางมุมค่อยเพิ่มขยายไปเรื่อยๆแบบมั่นคงและยั่งยืน
2: ผู้ที่สำนึกให้ชาวบ้านสร้างนิสัยของตัวเองนะครับผู้จักคัดแยกขยะพอเราได้มีการจัดขยะบ้านเมืองเราก็จะสะอาดบ้านเมืองเราได้อยู่ขึ้นเดี๋ยวนี้เวลาผมลงพื้นที่นะครับจะดูสังเกตได้แต่ละบ้านจะมีถุงเก็บของเก็บขวดพลาสติกตั้งกองไว้ข้างหน้าบ้านผมก็ถามว่าเก็บไปไหนก็ว่าเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะก็รู้สึกภูมิใจที่โครงการที่ทำมาก็ประสบความสำเร็จ
3: แรกๆเขาอาจจะมองว่าคุณครูให้ทำอะไรประมาณนั้นนะรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยคือเขามองว่ามาโรงเรียนนี่เด็กก็ต้องเรียนหนังสือนู่นนั่นนี่แต่จริงๆแล้วกิจกรรมพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนพอเด็กได้ปฏิบัติเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทำได้เห็นผลงานของเขาเอง
4: ถ้าเราให้ชาวบ้านมาทำดีไม่มีไอ้เครื่องจูงใจบางทีการร่วมมืออะไรมันจะน้อยแต่ก็พอทำดีมีของรางวัลได้เป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านได้ทำต่อเนื่อง
0: ก็ดีใจอะเนาะภูมิใจไปด้วยคือให้บ้านเมืองเราสะอาดแล้วก็เก็บใช่ไหมมันก็เลยสะอาดจากที่ว่าหวดนี้ข้างถนนนี้เต็มไปหมดนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วจะไม่มีให้เก็บด้วย
5: ภูมิใจโอ้นี่เก็บขยะไว้มันมีมูลค่าครับทำให้จิตใจเราสบายใจได้เล็กได้น้อยเราก็ภูมิใจใช่ไหมเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีช่วยบ้านเมืองให้สะอาดด้วย

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

0: ็ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ถูกรู้ทุกรู้เขารู้เรากันอยู่โรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี่มันใกล้ชิด
1: จุดเด่นของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีมาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็

นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ชั้นมัธยมม.1 ม.2 ม.3 ครับปัจจุบันทางวัดทุ่งเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

เพื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติถือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใกล้วัดนะครับก็อยากขยายอาณาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาคือปัญหาของผู้สูงอายุเนี่ยด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆเป็นมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมิ

0: เบี้ยผู้สูงอายุจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
1: เราประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเขาอยู่บ้านเขาประจ่างยิบปักทักห้อยอย่างเขาพวกใครจ้างใครเป็นแบ่งดอกแบ่งดวงอย่างอีน่าเจ้าเขามาหาเปิ่นเพ่เปิ่นก็สอนก็ได้ความหูกันเจ้าได้ความหูกันเขาก็ไปสอนลูกสอนหลานโตเจ้า
2: แล้วกับบูบาเดียวนี่หมู่เขาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักครับสุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้น
0: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุถ้าบอกได้ทำอะไรไม่ได้เราก็มีเตรียมสูงยุ่นเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
3: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
4: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
5: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นั่นเองค่ะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายอาญาไปแล้วนั่นเองนะคะเราก็ได้ทราบไปแล้วว่ากฎหมายอาญานั้นคือกฎหมายในลักษณะแบบใดนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะยังเรียนรู้อยู่กับเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากฎหมายแพ่ง1ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถบอกความหมายของกฎหมายแพ่งได้ถูกต้องถัดมา2สืบค้นและยกตัวอย่างลักษณะความผิดทางแพ่งได้ถัดมาค่ะในข้อที่3คือเห็นความสำคัญของกฎหมายแพ่งเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่นตลอดจนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันตินั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อม
2: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะให้ทุกคนตอบคำถามกับคุณครูนะคะค่ะนักเรียนคะคำถามในข้อที่1นะคะถามว่าหากนักเรียนพบว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารของนักเรียนเป็นจำนวน 100,000 บาทซึ่งไม่รู้ที่มานักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพราะเหตุใดใครอยากตอบดีหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนจะทำอย่างไรเราควรทำอย่างไรดีถ้ามีคนโอนเงินมาให้เรา 100,000 บาทเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
3: เช็คหรือว่าตรวจสอบก่อนครับว่าเงินนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เราควรใช้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี
2: ้คิดว่าเช็คอย่างไรคะลูกเช็คอย่างไร
3: ก็เช็คกับทางธนาคารอย่าง
2: นี้ตรวจสอบกับทางธนาคารใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีคำตอบอื่นอีกไหมคะคำตอบอื่นๆไหนใครคิดว่าควรทำอย่างไรอีกถ้ามีเงินโอนมาให้เรา 100,000 บาทเลยเข้าบัญชีธนาคารเราเลยทำอย่างไรดีเชิญค่ะ
4: แจ้งธนาคารค่ะแล้วก็ไปเช็คดูค่ะเผื่อว่าอาจจะเป็นการโอนเงินผิดหรือว่าเหตุการณ์ใดๆแบบนี้ขึ้นค่ะ
2: มีการตรวจสอบกับทางธนาคารแล้วก็แจ้งกับทางธนาคารนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนมีคำตอบอื่นๆอีกไหมนอกจากที่เราแจ้งกับทางธนาคารแล้วเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
5: แจ้งตำรวจครับ
2: มีการแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนใช่ไหมคะว่าเงินตรงส่วนนี้มาจากไหนนั่นเองเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะทั้งดำเนินการตรวจสอบกับทางธนาคารก่อนหรือว่าทำการลงบันทึกประจำวันเพื่อแจ้งความไว้ก่อนนั่นเองเพราะเราไม่ทราบว่าเงินตรงส่วนนี้มาจากที่ใดนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะมาดูกันที่คำถามต่อมาคำถามต่อมาถามว่าเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการโอนเงินผิดบัญชีหากนักเรียนไม่ส่งคืนเงินถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรคิดว่าเป็นความผิดไหมคะ

0: ใครอยากตอบดีมีความผิดอย่างไรนักเรียนสามารถหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางตอบคำถามนี้ไปกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะนักเรียนคิดว่ามีคนโอนเงินมาให้เราผิดแล้วเราทราบว่าเขาโอนมาให้เราผิดอ่ะหลังจากนั้นนักเรียนคิดว่าเป็นความผิดหรือไม่ถ้าเราไม่โอนเงินคืนใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะแล้วเป็นความผิดอย่างไรใครอยากตอบดีนักเรียนสามารถตอบได้ตามความเข้าใจของเราได้เลยนะคะค่ะไม่มีผิดค่ะนักเรียนสามารถตอบได้เลยเชิญค่ะ
1: คิดว่าเป็นความผิดทางกฎหมายครับเพราะว่ามันไม่ใช่เงินของเราครับแล้วมันก็มาเข้าบัญชีแสดงว่ามันอาจจะมีการโอนผิดนะครับก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นถ้าเราไม่ส่งคืนอาจจะเป็นความผิดเรื่องของการลักทรัพย์ครับ
0: เก่งค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะใช่ค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะถ้าเราไม่ทำการส่งเงินคืนให้กับเจ้าของที่เงินตรงส่วนนั้นไม่ใช่ของเราเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเงินตรงส่วนนั้นไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะถ้าเรารับมาและเราไม่ส่งคืนและเรานำเงินตรงส่วนนั้นมาใช้อีกแน่นอนค่ะนักเรียนมีความผิดทางกฎหมายแน่นอนค่ะเพราะถือว่าเรารับเงินของผู้อื่นมาโดยที่ผู้อื่นนั้นไม่ได้เต็มใจให้เรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่กฎหมายแพ่งจากข้อความจากคำถามเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองคำถามเลยนักเรียนคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งหรือไม่มีความเกี่ยวข้องใช่ไหมคะและจากคำถามเมื่อสักครู่นี้เป็นการถามเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับเงินใช่ไหมคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ถามคำถามกันไปแล้วเนาะแล้วตอบคำถามไปแล้วนักเรียนคิดว่ากฎหมายแพ่งเนี่ยหมายถึงอะไรคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการร่วมการระดมความคิดนะคะนักเรียนคิดว่ากฎหมายแพ่งนั้นคืออะไรค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วสามารถร่วมการระดมความคิดได้เลยลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนจากที่เราได้ร่วมกันระดมความคิดแล้วนักเรียนคิดว่ากฎหมายแพ่งคืออะไรใครอยากตอบคำถามคุณครูดีคิดว่ากฎหมายแพ่งคืออะไรเชิญค่ะ
1: คือกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินครับความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็การถ่ายทอดมรดกครับ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินความสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่เพื่อนได้ร่วมระดมความคิดกันนั้นก็บอกว่าในเรื่องของกฎหมายแพ่งเป็นเรื่องของสิทธินั่นเองแล้วก็หน้าที่ใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินการสืบทอดการถ่ายทอดมรดกนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ากฎหมายแพ่งนั้นคืออะไรนะคะนักเรียนกฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในการกระทำหรือการละเว้นกระทำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินและความรับผิดชอบต่อกันกฎหมายแพ่งมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดกรอบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยในสังคมนั่นเองนะคะนักเรียน
2: กฎหมายแพ่งมีรายละเอียดครอบคลุมในหลายเรื่องแต่ในวันนี้เราจะเน้นพูดถึงกฎหมายแพ่งในบับ2ว่าด้วยหนี้ค่ะ
0: นักเรียนคะถัดมาค่ะทุกคนตั้งใจฟังให้ดีว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนะคะค่ะทุกคนนั่งตัวตรงหันมามองที่จอค่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้นะคะกิจกรรมนี้เราเคยได้ทำกันไปแล้วเมื่อช่วงของกฎหมายอาญาใช่หรือไม่เอ่ยนักเรียนก็ได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างไรนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาหาผู้ชนะกันด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าจับคู่กฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจดูให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่ความผิดกับคำอธิบายให้สอดคล้องกันค่ะกำหนดระยะเวลาให้นักเรียน2นาทีเท่านั้นนะคะระหว่างทำกิจกรรมนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนและอินเทอร์เน็ตได้นะคะค่ะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะโดยคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดบัตรคำได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของบัตรคำกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือบัตรคำที่เราต้องทำการจับคู่นั่นเองค่ะมีทั้งหมด4บัตรคำด้วยกันนะคะค่ะเรามาดูกันที่แบบที่1นะคะคือบัตรคำที่1บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของสัญญา2ค่ะเกี่ยวกับการละเมิดค่ะถัดมาคือลาภมิควรได้ถัดมาคือการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนักเรียนคิดว่าจากบัตรคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนก็สามารถสืบค้นจากทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็มาทำการจับคู่กับชื่อของความผิดของกฎหมายแพ่งได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูกันที่คำอธิบายของบัตรคำเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้องทำการจับคู่กันนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของบัตรคำที่เราต้องทำการจับคู่นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคุณครูจะให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นลงมือทำจับคู่นะคะกลุ่มใดทำเรียบร้อยแล้วนะคะให้ยกมือค่ะและเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบคำตอบแบบเช่นเดิมเลยนะคะและเดี๋ยววันนี้เราจะหาผู้ชนะด้วยผู้ชนะจะมีเพียงแค่1กลุ่มเท่านั้นนะคะที่จะได้รับคะแนนพิเศษไปเลยทุกกลุ่มพร้อมไหมเอ่ย
3: พร
0: ้
3: อม
0: ค่ะพร้อมนะคะค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะนักเรียนสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ

0: หมดเวลาค่ะนักเรียนครบ2นาทีแล้วกลุ่มใดเสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1มีกลุ่มที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มแรกนั่นเองนะคะก็คือกลุ่มที่3นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนั่นเองก็คือกลุ่มที่3นั่นเองกลุ่มอื่นๆเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มที่3ไวกว่านั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนทำการจับคู่ไปนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์นะคะห้ามสลับกันกับสิ่งที่คุณครูเฉลยไปนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่การจับคู่กฎหมายแพ่งในเรื่องที่1บอกว่าเกี่ยวกับสัญญานั่นเองนักเรียนคิดว่าสัญญาหมายถึงอะไรคืออะไรใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะเชิญค่ะสัญญาคืออะไรกลุ่มอื่นๆฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: คือการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปค่ะ
0: คือการผูกพันกันตั้งแต่2คนขึ้นไปใช่ไหมคะคือสัญญานั่นเองจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่กลุ่มอื่นๆคิดว่าถูกไหมคะถูกใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันค่ะในข้อนี้ตอบว่าถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสัญญานะคะก็คือการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยมีการตกลงเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันนั่นเองนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของคำว่าสัญญาแล้วสัญญาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอะไรที่เป็นการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับสัญญาบ้างนะคะนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะคะไม่คุยค่ะหันมามองที่จอค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็คือสัญญาที่คุณครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการผูกพันกันระหว่าง2คนขึ้นไปคือผูกพันกันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่คือการตกลงกันนั่นเองเช่นตกลงกันว่าจะซื้อขายอะไรกันสักอย่างนึงแต่มีการผิดสัญญากันแบบนี้ก็มีความผิดทางกฎหมายเช่นกันนะคะนักเรียนนี่สิ่งที่เราจะต้องทำการเรียนรู้กันนะคะว่าเป็นความผิดด้วยนะคะถ้าเราสัญญากันไว้แล้วเราไม่ทำตามถือว่ามีความผิดนะคะยกตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับสัญญานะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจดูนะคะอันนี้คือความผิดเกี่ยวกับสัญญานั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะเห็นอะไรในรูปมีการซื้อขายรถกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็คือนายกเนี่ยได้ทำสัญญาจะขายรถให้กับนายขอแต่กลับนำรถไปขายให้กับคนอื่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้านั่นเองค่ะนี่ก็คือการกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะถือว่าผิดสัญญาเนื่องจากว่าตอนแรกนายกทำการที่จะสัญญาทำการสัญญากับนายขอว่าจะขายรถให้กับนายขอแต่ผิดสัญญาไปขายให้กับคนอื่นแล้วแบบนี้ถือว่ามีความผิดนะคะนักเรียนถือว่าได้ทำสัญญากันแล้วแต่ไปขายให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราผิดสัญญาเนี่ยจะมีโทษอย่างไรกันบ้างในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราเรียนรู้กันก่อนว่าถ้าเราผิดสัญญามีเรื่องอะไรบ้างที่ถ้าผิดสัญญาแล้วเราจะมีความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่การจับคู่ความหมายเกี่ยวกับแพ่งต่อในเรื่องถัดมาก็คือการละเมิดนั่นเองนักเรียนคิดว่าการละเมิดหมายถึงอะไรมีใครอยากตอบไม่เอ่ยการละเมิดคืออะไรเชิญค่ะ
2: คือการกระทำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากสัญญา
0: คือการที่มีคนบุคคลหนึ่งทำให้อีกคนหนึ่งเสียหายนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะรุ่มอื่นๆตอบว่าอย่างไรกันตอบเหมือนเพื่อนไหมเหมือนกันใช่ไหมคะจะถูกหรือไม่เรามาดูกันค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อย ค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนการละเมิดนะคะก็คือการกระทําที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ใช่การกระทําที่เกิดจากสัญญานั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือการละเมิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการละเมิดในทางแพ่งนั้นมีในเรื่องอะไรบ้างที่ขัดกับกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องนี้นักเรียนเห็นอะไรมีรถชนใช่ไหมคะค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะก็คือนายกรเนี่ยได้ขับรถโดยประมาทไปชนรถของนายขอนั่นเองทำให้รถของนายขอนั้นได้รับความเสียหายแล้วก็ตัวนายขอเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยนั่นเองนะคะนี่ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางแพ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือในเรื่องของการไปละเมิดของผู้อื่นการไปทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นไปขับรถโดยประมาทแล้วก็ไปทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถของผู้อื่นเสียหายด้วยแบบนี้นะคะก็จะมีโทษทางกฎหมายแพ่งด้วยนะคะก็ต้องทำการชดใช้ให้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่เรื่องต่อมาบัตรคำต่อมาพูดในเรื่องของลาภมิควรได้ลาภมิควรได้คืออะไรนักเรียนคิดว่าคืออะไรใครอยากตอบยกมือตอบคำถามได้เลยเชิญค่ะหยิบไมค์ได้เลยค่ะลาภไม่ควรได้คืออะไร
3: การได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีหลักฐานสิทธิ์ทางกฎหมายรับรองครับ
0: คือการได้รับผลประโยชน์โดยที่ไม่มีกฎหมายรับรองไว้เองใช่ไหมคะกลุ่มอื่นๆตอบเหมือนเพื่อนไหมเอ่ยกลุ่มอื่นตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเรามาดูเฉลยกันค่ะว่าถูกหรือไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคือการได้รับทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์โดยไม่มีฐานสิทธิ์ของกฎหมายรับรองไว้นั่นเองหรือว่ายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการโอนเงินมาผิดแบบนี้อาจถือเป็นเรื่องของลาภไม่ควรได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเงินตรงส่วนนั้นไม่ใช่ของเราถูกไหมตรงนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับทางแพ่งถ้าเราไม่ทำการคืนเงินด้วยถือว่ามีความผิดนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูตัวอย่างกันว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดกับลาภไม่ควรได้เมื่อสักครู่นี้นะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องนี้เลยก็คือในเรื่องของนายกได้รับเงินโอนจากบัญชีของนางขอจำนวน 10,000 บาทเนื่องจากความเข้าใจผิดในเรื่องของเลขบัญชีนั่นเองทำให้เป็นอย่างไรโอนเงินผิดมาใช่ไหมคะโอนเงินผิดมานั่นเองนะคะนักเรียนจึงทำให้นายกเนี่ยเสียเงินไปตรงส่วนนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่านายกไม่ได้รับเงินคืนนางขอไม่โอนเงินคืนให้มีความผิดไหมมีความผิดนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะการได้รับเงินโอนผิดบัญชีถือเป็นลาภไม่ควรได้แต่หากไม่ส่งคืนเงินที่ได้รับจากการโอนเงินผิดบัญชีและถอนเงินไปใช้จ่ายโดยรู้ว่าเงินนั้นไม่ใช่ของเราจะเป็นความผิดฐานยักยอกซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่นักเรียนได้ศึกษาในคาบเรียนก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามการโอนเงินคืนควรติดต่อประสานกับธนาคารเพื่อป้องกันการตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินค่ะ ถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บัตรคำสุดท้ายบัตรคำสุดท้ายพูดในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องอะไรใครอยากตอบคำถามนี้ดีเชิญค่ะ
4: การที่บุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งหรืออนุญาต
0: คือการที่บุคคลหนึ่งได้เข้าไปจัดการทรัพย์สินของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับคำสั่งนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องหรือไม่คนกลุ่มอื่นๆตอบว่าไงตอบแบบนี้ใช่ไหมคะใช่นะคะนักเรียนเรามาดูเฉลยกันถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนเรามาดูความหมายกันนะคะการจัดการงานนอกสั่งนั้นก็คือการที่บุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งหรือได้รับอนุญาต

ากเจ้าของค่ะแต่การจัดการนั้นทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของนั่นเองนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็คือเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำการจับคู่ใช่ไหมคะค่ะถูกกันทุกกลุ่มเลยใช่ไหมเอ่ย

ค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาที่ตัวอย่างนี้เลยนะคะตัวอย่างของเมื่อสักครู่นี้คุณครูลืมอธิบายไปสักเล็กน้อยนะคะนักเรียนคือในเรื่องของการกระทำความผิดในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งใช่ไหมคะการจัดการงานนอกสั่งนั้นยกตัวอย่างเช่นนายกเห็นว่าบ้านของนายขอหลังคาถูกพายุพัดจนทำให้น้ำฝนเนี่ยรั่วเข้าบ้านไปและทำให้ทรัพย์สินนั้นเสียหายนายกได้ทำการจ้างช่างมาซ่อมแซมหลังคาให้โดยที่นายขอไม่ได้สั่งนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันต่ออ่ะเรามาดูกันที่ขั้นปฏิบัตินะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะขั้นปฏิบัตินี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกความหมายของกฎหมายแพ่งความผิดทางแพ่งลงในใบงานที่5เรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะว่ากฎหมายแพ่งหมายถึงอะไรและมีความผิดใดบ้างที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งบ้างนั่นเองนะคะให้นักเรียนทำการยกตัวอย่างมาด้วยนะคะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานนั่นเองนะคะใบงานนี้คือใบงานที่5เรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนบอกความหมายของกฎหมายแพ่งพร้อมกับยกตัวอย่างความผิดทางแพ่งมาด้วยค่ะและวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยกิจกรรมนี้นะคะเป็นใบงานกลุ่มนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันทำเพราะว่าทุกคนได้คะแนนที่เท่าเทียมกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะให้ทุกกลุ่มวางปากกาลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคุณครูอยากทราบว่าแต่ละกลุ่มนั้นเขียนความคิดเห็นไปอย่างไรบ้างเขียนคำตอบไปแนวทางอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ข้อที่1กันก่อนข้อที่1คุณครูบอกให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายแพ่งใช่ไหมคะกลุ่มใดอยากตอบดีว่านักเรียนเขียนไปว่าอะไรกฎหมายแพ่งคืออะไรใครอยากตอบดีกฎหมายแพ่งคืออะไรคะสามารถ

0: ิบไมค์แล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะคะกฎหมายแพ่งคือเชิญค่ะ
1: ความหมายของกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับเอกชนด้วยสิทธิ์หน้าที่และความสัมพันธ์ของบุคคลระหว่างเอกชนต่อเอกชนตามกฎหมายครับ
0: ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับบุคคลใช่ไหมคะเป็นเอกชนกับเอกชนนั่นเองใช่ไหมเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถัดมาในข้อที่2คุณครูบอกว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดทางแพ่งอย่างน้อย4อย่างใช่ไหมคะการกระทำความผิดทางแพ่งที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปมี4อย่างใช่ไหมมีเรื่องของสัญญามีเรื่องของการละเมิดมีเรื่องของอะไรอีกมีเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งและเรื่องอะไรอีกคะลาภมีควรได้ใช่มี4อย่างให้นักเรียนยกตัวอย่างมาในเรื่องของเรื่องแรกก่อนเรื่องของเรื่องแรกคือเรื่องอะไรนะเรื่องของสัญญาสัญญาสัญญาคืออะไรคะนักเรียนนักเรียนยกตัวอย่างว่าอย่างไรคือการกระทำความผิดทางแพ่งในเรื่องของสัญญากลุ่มใดอยากตอบเชิญค่ะ
2: ค่ะสัญญาคือการผูกพันระหว่าง2คนขึ้นไปโดยการมีการตกลงเรื่องสิทธิค่ะ
0: แล้วนักเรียนยกตัวอย่างของการกระทำความผิดของสัญญาว่าอย่างไร
2: ก็คืออย่างเช่นนะคะคือเราจะไปซื้อที่ดินใช่ไหมคะแล้วเรามีการจดสิทธิสัญญากันแต่ว่าเราจดกันแบบไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าสำนักงานที่เกี่ยวข้องมา
0: แล้วก็มีอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ก็เป็นความผิดทางกฎหมายใช่ไหมเอ่ยค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถัดมาจากเรื่องสัญญาแล้วมีเรื่องอะไรอีกเรื่องอะไรการละเมิดนักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดในเรื่องของการละเมิดว่าอย่างไรคะกลุ่มไหนกลุ่มที่สองยกตัวอย่างว่าอย่างไรเชิญหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะ
3: ก็คือนายวีขับรถไปชนบ้านของนายเอกครับ
0: นายอะไรนะ
3: นายวีวี
0: นายวีขับรถไปชนบ้านของใครนะคะ
3: นายเอกครับ
0: นายเอกจึงทำให้นายเอกนั้นได้รับความเสียหายบ้านได้รับความเสียหายใช่ไหมคะแล้วนายวีต้องทำอย่างไรคราวนี้
3: ต้องชดใช้รับผิดชอบครับ
0: ต้องมีการชดใช้และรับผิดชอบนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถัดมาในเรื่องของเรื่องถัดไปคืออะไรคะลาภไม่ควรได้กลุ่มใดยกตัวอย่างเชิญค่ะ
4: การรับเงินทอนจากผู้ขายผิดแล้วไม่คืนครับ
0: มีการรับเงินทอนจากผู้ที่ขายของให้เราแล้วเราไม่คืนใช่ไหมคะถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางแพ่งใช่ไหมเอ่ยเพราะถือว่าไปทำอะไรไปรับเงินของเขามาโดยที่เป็นลาภไม่ควรได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถัดมาในข้อสุดท้ายคือการจัดการงานนอกสั่งใช่ไหมคะกลุ่มไหนอยากตอบดีคือยกตัวอย่างเชิญค่ะนักเรียนยกตัวอย่างว่าอย่างไร
5: การที่ช่างมาซ่อมแอร์โดยเจ้าของบ้านไม่ได้สั่งครับ
0: มีช่างมาซ่อมแอร์โดยที่เจ้าของบ้านไม่ได้สั่งแล้วช่างมายังไงอะคะช่าง
5: เขาเดินเข้ามา
0: ามีคนข้างบ้านอาจจะจ้างมางี้ใช่ไหมจ้างมาโดยที่เจ้าของไม่ได้สั่งนั่นเองถูกต้องก็คือการจัดการงานนอกสั่งนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันที่คำถามต่อมาคำถามนี้ขอถามทุกคนนะคะว่าการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งมีความสำคัญอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการเขียนลงไปในใบงานแล้วด้วยใช่ไหมเอ่ยนักเรียนคิดว่าการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งมีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบยกมือตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: ครับผมความสำคัญของการศึกษากฎหมายแพ่งนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยได้ระวัดระวังตัวมากขึ้นครับในบางทีเรื่องของการลากไม่ควรได้ครับซึ่งอยู่ใกล้ตัวจริงๆอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับเช่นเวลาสมมติเราอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วเราเจอเงินตกเราก็ควรไปคืนที่ครูหรือว่าห้องประชาสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่คืนเนี่ยก็จะผิดเกี่ยวกับลากไม่ควรได้ครับซึ่งก็จะเป็นในการพูดช่วยเหลือเราก็คือทำให้เราแบบระวังตัวมากขึ้นเพราะบางอย่างมันอยู่ใกล้ตัวเรามากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนก็อย่างที่เพื่อนได้บอกเลยนะคะคือการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั้นก็คือทำให้เราจักระมัดระวังตัวของเราเองทราบว่าสิทธิมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนและเราก็จะได้ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้เราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองกฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ค่ะของบุคคลในการกระทำหรือการละเว้นการกระทำบางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะเช่นการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินนั่นเองค่ะ
2: กฎหมายแพ่งที่เราได้ศึกษากันในวันนี้นะคะประกอบไปด้วย
1: ค่ะนักเรียนนะคะก็คืออันนี้คือตัวอย่างของการกระทำความผิดทางแพ่งนะคะก็คือในเรื่องของการไปละเมิดสิทธิสัญญานั่นเองนะคะคือการยกเลิกสัญญาค่ะคือในเรื่องของสัญญานะคะก็คือการทำสัญญาเป็นการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปโดยมีการตกลงกันเรื่องของสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันนั่นเองนะคะถัดมาคือในเรื่องของเรื่องที่2ก็คือการละเมิดค่ะการละเมิดก็คือการละเมิดเป็นการเกี่ยวกับการกระทำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะและไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากสัญญาเช่นการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจตนาหรือประมาทนะคะตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนของการละเมิดด้วยนะคะนักเรียนโดยเจตนาก็เป็นถือว่าเป็นการละเมิดค่ะการบุกรุกหรือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของลาภไม่ควรได้นั่นเองนะคะลาภไม่ควรได้ก็คือลาภที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีฐานสิทธิ์ทางกฎหมายรองรับเอาไว้นั่นเองค่ะเช่นการรับเงินหรือทรัพย์สินโดยไม่ตั้งใจหรือการรับเงินจากการโอนผิดนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการจัดการงานนอกสั่งนะคะคือการจัดการงานนอกสั่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งค่ะหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนแต่การจัดการนั้นทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของเช่นการซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้อื่นที่เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองนะคะค่ะนะคะนี่นักเรียนก็คือเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็เป็นการสรุปบทเรียนเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง2ค่ะนักเรียนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่6เรื่องกฎหมายแพ่ง2ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองเป็นอย่างไรได้รับความรู้กันไปเยอะไหมเอ่ย
3: เยอะค
1: ่ะเราทราบเกี่ยวกับสิทธิแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราไม่ควรที่จะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะค่ะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมา

มาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV